0: สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
1: นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติพร้อมเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวและต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใด
1: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สวทก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไรเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
0: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งโดยกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบตลอดจนเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินด้วยการจัดทำแผนหนีซ่อนสู้ซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียนหรืออย่างน้อยทุก6เดือนโดยกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดคณะกรรมการร่วมตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4ครั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ทุกคนชวิสาประทุมมารายงาน
2: หลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากในช่วง2วันนี
3: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมเร่งดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัย
4: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภแล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางฝ่ายของน้ำเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาผลทางช่วยเหลือนะครับ
3: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนด์บายทั้งกำลังคนเครื่องจักรและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงหากพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันพรุ่งนี้พบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬอุบลราชธานีนครพนมขณะเดียวกันมีปริมาณฝนตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง สทนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการไม่น้ำโขง

0: แห่งชาติไทยจึงประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมาการแม่น้ำโขงหรือ MRC และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาการแม่น้ำโขงติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันท่วงทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะช่วยลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากและป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศโดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนอกจากนี้สทบ.ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
2: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
3: คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SMEเพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานได้กำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปี
1: กระทรวงมหาดไทยพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าผู้ที่เข้าสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความสุจริตสมควรได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทุกหน่วยงานได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักและจริงจังจนสามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้การประกาศผลสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรมพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือยกเว้นให้แก่ผู้ใดขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด โดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรม
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่7บ้านวังตาสังตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดจันทบุรีที่หมู่6บ้านแพร่งหน้าผาบนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดนปอนมาในจังหวัดโชโกบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ107กิโลเมตรส่งผลให้อาคารหลายแห่งพังถล่มจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและได้รับบาดเจ็บอีก87รายขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนติดอยู่ใต้ซากอาคารด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริอลาของโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่มีเพื่อค้นหาและช่วยผู้ประสบภัยขณะที่ท่าอากาศยานหลายแห่งทางตะวันตกของโคลอมเบียระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านและได้สั่งการให้ผู้แทนสหรัฐนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การเจรจากับอิหร่านในอนาคตหลังอิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามที่ดำเนินมานาน5เดือนประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านควรรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเลบานอนซีเรียเยเมนและฉนวนกาซาก่อนหน้านี้นายโมฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าสหรัฐจะยุติสงครามกับอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรของอิหร่านเป็นการถาวรยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงคราม
1: ทำเนียบข่าวของสหรัฐประกาศขยายระยะเวลาผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายโจรออกไปอีก90วันโดยเปิดทางให้เรือต่างชาติสามารถขนส่งน้ำมันและสินค้าด้านพลังงานระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐเพื่อให้กองทัพสหรัฐและอุตสาหกรรมสำคัญสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลสหรัฐเริ่มผ่อนผันมาตรการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคมท่ามกลางสงครามใน

0: ภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งพลังงานและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้กฎหมายโจรบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2463กำหนดให้การขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐต้องใช้เรือที่สร้างและจดทะเบียนภายในสหรัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศ
1: กระทรวงมหาดไทยของออสเตรียเปิดเผยว่าทางการออสเตรียปราบปรามขบวนการลักลอบขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเวียนนาไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรอสเทคกลุ่มรัฐวิสาหกิจด้านเทคโนโลยีและการทหารของรัสเซียเพื่อนำไปใช้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงเครื่องยนต์สำหรับขีปนาวุธร่อนและเครื่องบินขับไล่ซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปโดยบริษัทดังกล่าวปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับปลายทางของสินค้าและอำพรางเส้นทางการขนส่งผ่านเครือข่ายบริษัทบังหน้าในหลายประเทศผลการสอบสวนยังพบว่านับตั้งแต่ปี2565มีการขนส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียมูลค่ากว่า3ล้านยูโรขณะที่ผู้บริหารบริษัทชาวเบลารุสวัย28ปีถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและยังคงถูกควบคุมตัวระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันผู้เฮบอลยูโรเปียน2026ที่แกรนด์โฮเทลเคลเซ่เมืองเคลเซ่ประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัฒนันสุกริตเนตรดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทันบอร์ดจากสหราชอาณาจักร6-3แรกคว้าแชมป์ไปครองนับเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 340,000 บาทฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอนัดที่2ในกลุ่ม C โรงเรียนอบจ.ชัยนาทชนะกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย1-0ส่งผลให้อบจ.ชัยนาทมี4คะแนนขึ้นไปเป็นจ่าฝูงส่วนกรุงเทพคริสเตียนมี1คะแนนต้องลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายขณะที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยองเสมอกับแชมป์เก่าอัสสัมชัญ2-2เป็นการเป็นทีมละ1คะแนนด้วยอัสสัมชัญและมัธยมตากสินระยองมี2คะแนนเท่ากันด้านกลุ่มดีราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2-2และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นพ่ายให้กับสวนกุหลาบวิทยาลัย0-2สวนกุหลาบมี6คะแนนเต็มขึ้นไปอยู่อันดับ1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์แตกต่างจากที่เจอกันมาก่อนหน้านี้เพราะไทยต้องไปเยือนอย่างไรก็ตามถ้าไปเยือนแล้วเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมวันที่15สิงหาคมเวลา20นาฬิกาเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center รอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม B ในแมตช์แรกสุกริตตาสุกแก้วซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโค่นมือวางอันดับ2ของรายการอันซุนมินจากเกาหลีใต้6-3ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกริตตาจะพบกับมาริอองนาโอที่แมตช์แรกแพ้เอวิซาเวต้าเรียบูคิน่า6-3 2-6และซุปเปอร์ไทเบรก8-10ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนดาวรุ่งไทยเอาชนะโกตะอิโอโดเอจากญี่ปุ่น6-0ทั้ง2เซตในแมตช์ที่2จะพบกับอาฮานโซนี่จากออสเตรเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2026สนาม12รายการริติสกลางปีที่ซิลเวอร์สโตนเซอร์กิตสหราชอาณาจักรในรอบเมนเรสรุ่น Moto3 World Championship ไมคิวเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์นักบิดดาวรุ่งชาวไทยได้รับโอกาสจาก Honda Team Asia ลงแข่งขันแทนเซนมิตานินักบิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริด22บิดเข้าป้ายในอันดับ15ด้วยเวลารวม33นาที 20.601 วินาทีตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีครั้งนี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันระหว่างวันที่28-30สิงหาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน

0: นและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42
1: 1 นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคน ใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่ม

0: พลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนการพักตัวของไส้เดือนดินไส้เดือนดินจะพักตัวเมื่อเข้าสู่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในช่วงฤดูซึ่งผิวหน้าดินแห้งและหนาวเย็นมากทำให้ไส้เดือนดินไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในดินเนื่องจากไส้เดือนดินหายใจทางผิวหนังจำเป็นต้องมีผิวหนังที่เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซถ้าผิวหนังแห้งจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้หรือไม่สามารถหายใจได้ทำให้ไส้เดือนดินหลายชนิดขึ้นมาตายจำนวนมากในบริเวณผิวดินแต่ก็มีหลายชนิดที่มีระบบป้องกันตัวโดยการเข้าสู่สภาพพักตัวในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเครียดสะสมในเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตสุคนอ่าน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์นักเรียนก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนทำให้หลายฝ่ายให้ความสนใจเรื่องความเครียดสะสมในเด็กมากขึ้นข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าดัชนีความสุขของเด็กไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประเมินสภาวะความเครียดสะสมนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
8: สวัสดีครับ
7: ครับจากเหตุการณ์ที่นักเรียนยิงครูและเพื่อนในโรงเรียนจากข้อมูลเนี่ยพบว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยทำร้ายตัวเองเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ2คนและความสุขในลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมองปรากฏการณ์สะสมความเครียดจนระเบิดเป็นความรุนแรงในโรงเรียนอย่างไรครับ
8: ครับเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะครับแล้วก็เราก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับกับการสูญเสียนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ได้มองว่าการส่งเสริมป้องกันนะครับการที่เราสามารถจัดการให้ทางโรงเรียนหรือว่าทางชุมชนมีความปลอดภัยได้มากขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพรพัฒน์เนี่ยท่านก็ได้สั่งการให้ทางทีม MCAT นะครับทีมเยียวยาจิตใจเนี่ยได้ลงปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราได้ลงพื้นที่ไปในตั้งแต่เกิดเหตุเลยนะครับจนทุกวันนี้เราก็ยังลงพื้นที่กระจายไปอาจจะไม่ที่ชื่อโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนยังปิดอยู่นะครับเราก็ยังจะมีการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆนะครับที่ว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับที่เข้าไปช่วยเยียวยาจิตใจของทุกคนครับในกระทรวงสาธารณสุขก็มองว่าโอเคเรื่องการเยียวยาในเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราคงต้องมามองเรื่องการส่งเสริมป้องกันในอนาคตการเป็นผู้หยุดเนี่ยสามารถมีการจัดการอบรมเชิงที่ดีขึ้นมีการเฝ้าระวังเรื่องความรุนแรงต่างๆที่มีความเป็นไปได้นะครับรวมถึงโรงเรียนมีระบบในการดูแลคัดกรองส่งต่อแล้วก็รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำให้ลดความเสี่ยงในการที่จะมีความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นได้ในอนาคตครับ
7: คำและมีสถิติสัญญาณเตือนจิตเวช

0: ที่น่าเป็นห่วงยังไงบ้างครับ
1: ปัญหาจิตเวชเด็กที่วนตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าเด็กก็จะมีความเครียดมากขึ้นปัญหาเรื่องการทำร้ายตัวเองที่ก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงในเด็กกลุ่มนี้นะครับรวมถึงการเข้าถึงสื่อที่อาจจะมีความรุนแรงนะครับการปล่อยปละละเลยจากผู้ปกครองนะครับที่อาจจะไม่มีเวลาในการที่จะดูแลว่าเด็กคนหนึ่งจะดูข่าวสารอะไรบ้างติดตามเนื้อหาอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เราพบอยู่เจออยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในยุคที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสังคมก็มีความแข่งขันนะครับมีการแข่งขันมีการเปรียบเทียบเยอะนะครับมันก็ทำให้เด็กหลายคนเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะจิตใจที่ไม่สมดุลแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากนะครับ
0: แล้วกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางหรือมาตรการเชิงรุกอย่างไรบ้างครับที่จะผลักดันวัคซีนทางใจเข้าไปในระบบโรงเรียนเพื่อไม่ให้เด็กแม้แต่เป็นเด็กที่เรียนดีแต่ขาดทักษะการจัดการอารมณ์ครับ
1: ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทั้งกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับเราพยายามผลักดันทำงานกับทางโรงเรียนจำนวนมากได้มีการใช้ระบบที่เรียกว่า Zero Overhead Care นะครับที่เป็นระบบที่คุณครูสามารถใช้ในการประเมินการดูแลนักเรียนการได้รับคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ด้านสุขภาพจิตนะครับอันนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คงต้องทำงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นทำงานกับชุมชนทำงานกับทุกหน่วยงานนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องปัญหาเรื่องความรุนแรงเนี่ยมันคงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือดูแลนะครับมันคงจะต้องเป็นภาพใหญ่ที่ทั้งประเทศเนี่ยขับเคลื่อนไปด้วยการไปพร้อมๆกันนะครับ
0: ครับและในมุมมองของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการถูกบูลลี่เนี่ยส่งผลต่อการกดทับทางอารมณ์ของเด็กมากน้อยเพียงใดครับแล้วแต่กรมสุขภาพจิตมีการจัดการระบบคัดกรองหรือการเปิดพื้นที่รับฟังเด็กในโรงเรียนอย่างไรบ้างครับเพื่อไม่เกิดเหตุซ้ำรอยครับ
1: ครับเรื่องปัญหาบูลลี่เนี่ยเป็นปัญหาที่ก็จากสถิติเนี่ยครับที่เก็บตามจากกระทรวงศึกษาธิการจากหลายๆหน่วยงานรวมถึงงานวิจัยเนี่ยก็จะพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการถูกบูลลี่ที่โรงเรียนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่กับสังคมไทยมานานแล้วก็มีหลายฝ่ายพยายามแก้ปัญหานะครับแต่อย่างที่บอกว่าการแก้ปัญหาในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้นะครับที่จะทําได้มันก็ต้องผ่านทุกหน่วยงานทั้งโรงเรียนเองทั้งหน่วยงานภาคท้องถิ่นประชาสังคมนะครับหน่วยงานหรือว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับก็จะต้องเข้าไปร่วมมือกันในการทำงานร่วมกันด้านเพื่อการป้องกันนะครับเรื่องการบูลลี่นะฮะสำหรับกระทรวงสาธารณสุขมีการทำยังไงบ้างนะครับก็แน่นอนว่าสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากการบูลลี่เราก็มีสายด่วนสุขภาพจิต1323ที่สามารถโทรให้คำปรึกษาได้นะครับจริงระบบที่แจ้งไปเมื่อกี้ก็คือ Hero Overcare ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณครูสามารถใช้ในกรณีที่อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตมีการกลั่นแกล้งหรือรุนแรงก็สามารถมาใช้ในการปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านระบบนี้ได้เช่นเดียวกัน
0: ครับแล้วมีงานวิจัยครับที่ระบุว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่สาเหตุหลักของความรุนแรงทางกระทรวงสาธารณสุขจะสื่อสารอย่างไรครับเพื่อไม่ให้โยนความผิดให้กับเกมแต่หันมามองสาเหตุที่แท้จริงอะครับ
1: คือต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถบอกว่าไม่ใช่สาเหตุ 100% ก็เป็นไปไม่ได้ครับ
0: ครับ
1: มันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็นำไปสู่ความรุนแรงได้ในขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็ช่วยลดความรุนแรงได้ในบางเกมรูปแบบหรือคนที่งานวิจัยบางคนที่บอกว่าคนที่รุนแรงก็นำไปสู่เกมที่รุนแรงอันนี้คือผมมองว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าใช่เหตุผล 100% ไม่ใช่เหตุผล 100% นะครับยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดเล่นมากเกินไปอะไรก็ตามที่มันใช้มากเกินไปมันก็มีสิทธิ์ที่สื่อทุกอย่างแหละครับไม่ใช่เกมอย่างเดียวแต่การนั่งดูสื่อการโทรทัศน์วิทยุอะไรก็ตามที่รุนแรงมากเกินไปนะมันก็ต้องทำให้คนคนหนึ่งสามารถรุนแรงได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารที่สำคัญก็คือเราก็ไม่ควรกระโดดไปบอกว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ชัดเจนค่ะเดียวกันเราก็ไม่ควรตัดสิ่งนั้นออกไปแล้วบอกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สาเหตุเลยนะครับมันก็ควรจะต้องทำงานก็ต้องใช้งานสิ่งนั้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะที่สุดแล้วก็ผลกระทบน้อยที่สุดครับ
0: ครับและกระทรวงสาธารณสุขมีคำแนะนำเชิงปฏิบัติอย่างไรให้กับผู้ปกครองครับในการประเมินหรือตรวจสอบสภาพจิตใจของลูกหลานเพื่อให้บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆครับ
1: ครับก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะครับก็ให้เวลาที่พูดไม่ใช่เวลาที่ทุกคนมานั่งกันแล้วก็ไม่สนใจกันแต่ละคนแยกย้ายกันทํางานส่วนตัวหรือเล่นโทรศัพท์เล่นโซเชียลมีเดียตัวเองไปแต่เวลาที่พูดถึงคือเวลาคุณภาพนะครับ
0: คร
1: ับก็อยากให้ทุกคนมีเวลาคุณภาพเวลาที่ทุกคนสามารถพูดคุยเปิดใจไม่มีการตัดสินสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยที่แต่ละคนช่วยกันรับฟังนะครับแล้วก็ให้บรรยากาศเป็นบรรยากาศที่มันเป็นครอบครัวแบบเนื้อเดียวกันก็คือมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกัน ันและกันมีการซัพพอร์ตช่วยเหลือเมื่อใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกยากลำบากนะครับถ้าเด็กตอนนี้ก็อาจจะมีความยากลำบากในการเล่าให้ฟังก็ไม่เป็นไรครับก
0: ็
1: พ่อแม่อาจจะอยู่เคียงข้างเขาถ้าเกิดเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ให้เขาพูดคุยให้เขาได้เล่าในเรื่องราวที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจนะครับแล้วก็เมื่อเล่าก็พ่อแม่ก็เปิดใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการรับฟังนะครับ
0: ครับหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีครับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทีมเยียวยาเข้าไปดูแลผู้ปกครองผู้ได้รับผลกระทบครับแล้วก็นักเรียนครูอย่างไรเพื่อที่จะเป็นแผนในการรับมือระยะยาวครับ
1: ตั้งแต่วันแรกเลยครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพรหมพัฒน์ก็ได้สั่งการกรมสุขภาพจิตให้ลงพื้นที่เลยทันทีนะครับก็ในวันแรกเราลงพื้นที่ไป82คนนะครับที่ลงไปพื้นที่ตอนนั้นเนี่ยนักเรียนจะเริ่มทยอยกลับมาแล้วนะครับก็ได้มีการพูดคุยบ้างนะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีจำนวนทีมเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยนะครับประมาณ80-100ท่อนท่านนะครับที่ไปลงพื้นที่ตลอดนะครับก็ได้ไปตามงานพิธีศาสนาตลอดนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้โรงเรียนยังปิดอยู่นะครับแต
0: ่
1: ก็คุณครูเนี่ยก็จำนวนหนึ่งก็จะกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เราเองก็จะต้องเข้าไปทำงานกับคุณครูนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนอย่างแรกก่อนจะวางแผนเนี่ยก็คือต้องช่วยเยียวยาจิตใจคุณครูก่อนนะครับคุณครูก็เสียเพื่อนร่วมงานไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเยียวยาจิตใจคุณครูที่กำลังต้องการและความช่วยเหลือนะครับพอเยียวยาจิตใจคุณครูแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันครับว่าจะเมื่อครูรีโอเพนนิ่งอีกทีกลับมาเปิดอีกทีวันที่17เนี่ยทางคุณครูกับทีมด้านสุขภาพจิตทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งของคณะจิตวิทยาลงตอนมหาวิทยาลัยทั้งของนักจิตวิทยาโรงเรียนในเขตในพื้นที่ของสพต่างๆจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างมีการกิจกรรมเยียวยาอย่างไรได้บ้างทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับในระหว่างนี้ถ้าเกิดเราก็ได้มีการสื่อสารนะครับเนื้อหาข้อมูลที่การปฏิบัติตัวต่างๆไปยังทางผ่านครูเพื่อครูส่งต่อไปยังทางนักเรียนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนหนึ่งครับแต่ความสำคัญก็จะอยู่ที่ในช่วงเปิดเรียนในสัปดาห์หน้าครับว่าเราสามารถทำงานร่วมกับทางโรงเรียนได้แล้วก็ช่วยทำให้เยียวยาดีขึ้นได้อย่างไรบ้างครับ
0: ครับสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงครูแล้วก็ผู้ปกครองที่จะสังเกตดูแลบุตรหลานยังไงไม่ให้เกิดความกดดันหรือความเครียดเกิดขึ้นนะครับ
1: เพราะความเครียดเป็นเรื่องที่ปกตินะครับเด็กทุกคนเวลาเรียนเวลาทำอะไรก็จะมีความเครียดปกติครับแต่ความเครียดที่ปกตินั้นก็เป็นความเครียดระดับที่สามารถทำให้เขาตื่นตัวแล้วก็มีการเรียนได้ดีนะครับมีการพัฒนาตัวเองได้แต่ความเครียดที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาด้านอื่นเช่นอารมณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโรงเรียนเพื่อนตั้งแต่เพื่อนเลยครับจริงก่อนเพื่อนคือตัวเองด้วยซ้ำครับเราเริ
0: ่
1: มสังเกตจากตัวเองก่อนเพื่อนช่วยกันสังเกตเพื่อนครูช่วยสังเกตนักเรียนนะครับชุมชนช่วยสังเกตกันผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับถ้าเกิดเราไม่ใกล้ชิดเราไม่มองหากันละกันเราไม่สังเกตกันละกันก็มีความเป็นไปได้ครับที่เราจะพลาดสัญญาณเตือนบางอย่างที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนความรุนแรงต่อตัวเองหรือความรุนแรงที่มีต่อคนอื่นครับก็อยากเชิญชวนทุกคนครับเริ่มสำรวจใจตัวเองสำรวจคนรอบข้างครับให้เราทราบเราเห็นเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเราก็หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้าไปช่วยคนที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือ
0: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.นายแพทย์วรุฒิ โชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในวันนี้สวัสดีครับหมอครับ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: รัฐบาลถอดบทเรียนเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาเร่งผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันนำเสนอกฎหมายห้ามนำอาวุธเข้าโรงเรียนพร้อมสร้างระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ครูนักเรียนเพื่อป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: เมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาสิ่งที่สังคมตั้งคำถามไม่ใช่เพียงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คือระบบที่มีอยู่มีช่องโหว่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่นั้นได้อย่างไรรัฐบาลจึงเร่งถอดบทเรียนครั้งนี้นำไปสู่การวางมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ระบุว่า รัฐบาลบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง5กระทรวงได้แก่กระทรวงอว.กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณา

0: าของคณะรัฐมนตรีภายใน90วันครอบคลุมการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการเปิดรับแจ้งเหตุของศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพผ่านทัฟฟี่ฟองดูการไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งทุกรูปแบบการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอบรมครูแนะแนวให้สามารถปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นได้พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่เพียงสร้างความกังวลในสังคมไทยแต่ยังทำให้นานาชาติตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของสถานศึกษาไทยซึ่งรัฐบาลจะทำให้ดีที่สุดเพื่อคืนความมั่นใจให้ทุกฝ่าย
1: เราเรียกว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันซึ่งก็จะมีเรื่องนักเรียนเรื่องครูแล้วก็ผู้คนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่เหตุการณ์นี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับเรื่องนี้เองเป็นเรื่องที่ทำมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะนำรวมทุกเรื่องเข้ากับทุกมิติของความปลอดภัยของประเทศไทยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการคัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ถึงผู้เชี่ยวชาญนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นการคัดกรองแต่อาจจะยังไม่ได้มีการส่งต่อตอนนี้ก็จะทำเรื่องนี้นะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับจะมีการอบรมนะครับสำหรับอาจารย์แนวต่างๆอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถคัดกรองเรื่องของสุขภาพจิตนักเรียนนะครับแล้วก็ปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นได้นะครับ
0: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าขณะนี้สถานศึกษายังขาดกลไกป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งในเชิงกฎหมายและเชิงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนจึงเตรียมเสนอประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีโดยกำหนดให้ครูมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยนอกจากนี้ยังผลักดันให้หลักสูตรปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูทุกคนพร้อมสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจและย้ำว่ามาตรการที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนผ่านกิจกรรมเช่นระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่เพื่อให้โรงเรียนสามารถสังเกตความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
2: ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการนำอาวุธนำสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็จะให้ครูสามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยแล้วก็เรื่องหลักสูตรเราได้คุยถึงหลักสูตรสมรรถนะซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนให้เวลามีเหตุต่างๆนี้เด็กสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้จริงๆกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยความเข้มของเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการที่จะพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่นะครับซึ่งผมได้ให้ทางสกท.เข้าไปออกแบบดูว่าในการเพิ่มความผูกพันความสัมพันธ์ความห่วงใยกันในโรงเรียนนี่จะต้องมีความเพิ่มมากขึ้น
0: บทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงชี้ให้เห็นว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่อาจฝากไว้กับมาตรการใดมาตรการหนึ่งแต่ต้องอาศัยทั้งกฎหมายระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศเป็นพื้นที่ที่เด็กไทยเติบโตได้อย่างปลอดภัยอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกแต่ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงมีสัญญาณบวกขณะที่รัฐบาลได้เตรียมเปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวนจากความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานแต่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในเดือนกรกฎาคมยังคงปรับตัวได้ดีประมาณ2%สภาพคล่องการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 87,000 ล้านบาทสูงที่สุดในรอบ4ปีและกระแสเงินทุนต่างชาติยอดซื้อสุทธิอีกกว่า 49,000 ล้านบาทส่งผลให้ไทยมีเงินลงทุนไหลเข้าประเทศแล้วกว่า 76,000 ล้านบาทโดยนายชัดชัยทิสาดลดีลกผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าแม้แรงกดดันภายนอกจะกระทบต่อตลาดหุ้นไทยอย่างจำกัดแต่ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากราคาน้ำมันและทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดว่าจะขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้หรือไม
5: ่ปัจจัยหรือเซกเตอร์ที่ดันดัชนีเนี่ยก็เปลี่ยนจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่ม Energy แล้วก็กลุ่มธนาคารนะครับอย่างเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรือราคาน้ำมันเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็มีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะไปกดดันเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยต่อไปด้วยนะครับทำให้ทิศทางการเงินของธนาคารกลางเนี่ยก็ยังต้องจับตาอยู่นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นเร็วแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ไหมนะครับ
4: ขณะที่ฝั่งนโยบายการคลังนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสจากการที่นักลงทุนต่างชาติปักหมุดให้ไทยเป็นฐานการผลิตใหม่

0: จะทำให้แรงงานไทยมีทักษะและรายได้ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะทักษะด้าน AI เทรนด์สำคัญของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ประเทศไทยจะเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือ local supply chain เพื่อสร้างรายได้แก่คนไทยและเตรียมเก็บภาษีรถยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในไทยถูกกว่ารถยนต์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศพร้อมผนึกกำลังภาคเอกชนกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการพี่ช่วยน้องให้บริษัทใหญ่ช่วยค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME และคนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นรวมถึงนำระบบดิจิทัลมาช่วยลดต้นทุนและสร้างการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น
1: เราจะบังคับให้การลงทุนสมัยใหม่จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI ให้เชื่อมอยู่คนไทยให้มีความรู้ตรงนี้ให้ได้มากขึ้นเราจะให้มีการต้องมาใช้ local supply chain มากขึ้นกระแสครั้งนี้มันจะเป็นยานยนต์แห่งอนาคตเป็นหุ่นยนต์เป็นเรื่อง AI เราก็จะต้องทำให้คนไทยเนี่ยมาสามารถวิศวกร AIให้เขามาถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้จับมือกับมหาวิทยาลัยไทยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้น
0: ความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสู่ขอบฟ้าใหม่ของไทยโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่จะนำไปสู่การลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวและความร่วมมือด้านการเงินการคลังที่เข้มแข็งของทั้งภาครัฐและเอกชนจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: เมื่อผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษการประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังก่อนกลับคืนสู่สังคมจึงเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีหน้าที่กำกับดูแลสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยให้สังคมติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
3: ผู้ต้องขังที่กำลังได้รับการปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคมย่อมต้องเผชิญกับสายตาและความกังวลของสังคมโดยเฉพาะการดูแลให้คนเหล่านี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยซึ่งเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการวางระบบดูแลกลุ่มคนเหล่านี้โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมุ่งสู่การทำงานในลักษณะเรียลไทม์โดยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เล่าว่ากองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยึดหลักว่าบุคคลพ้นโทษคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย
4: เมื่อท่านได้รับข้อมูลนะครับจากทางกรมราชทัณฑ์ซึ่งปัจจุบันนี้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบครามของสำนักงานชาตินะครับก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบเมื่อพบว่ามีข้อมูลของบุคคลบรรทุกอยู่ในพื้นที่นะครับก็ต้องไปดูแลก็ยึดหลักว่าผู้บรรทุกเนี่ยคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพกลับคืนสู่สังคมแล้วก็คือดำเนินการทั้งสองด้านนะครับทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้บรรทุกเนี่ยไปกระทำความผิดซ้ำและก็สนับสนุนให้ผู้บรรทุกได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติเหมือนสุจริตชนทั่วไปนะครับ
3: ขณะเดียวกันตำรวจก็ไม่ได้ให้คนกลุ่มนี้พ้นโทษโดยไม่มีมาตรการใดๆรองรับโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรอบแนวทางการดูแลและเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษควบคู่ไปกับการป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองสิทธิของบุคคลด้วย
4: สำนักงานตำรวจชาติเราได้วางยุทธศาสตร์ไว้ในเรื่องนี้4มิตินะครับ1ก็คือตามที่เรียนให้ทราบแล้วคือการใช้ข้อมูลเป็นฐานนะครับที่จะมาวิเคราะห์ในการปฏิบัติการนะครับหรือในการดูแลบุคคลบรรทุกนะครับทั้ง2มิติการบูรณาการกันนะครับ3นะครับก็คือการบริหารความเสี่ยงโดยเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เราได้รับนะครับแล้วก็จากการบูรณาการกันมาบริหารความเสี่ยงว่าบุคคลใดเราจะติดตามหรือเฝ้าระวังหรือดูแลในลักษณะใดนะครับและ4ที่สำคัญที่สุดนะครับคือการป้องกันอาชญากรรมต้องควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิ์ครับ
3: สำหรับการทำงานของตำรวจหลังได้รับข้อมูลจะมุ่งนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นรายกรณีก่อนกำหนดมาตรการที่เหมาะสมทั้งการป้องกันเฝ้าระวังและติดตามโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศและเป้าหมายสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลเข้ามาช่วยป้องกันอาชญากรรมลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุซ้ำขณะเดียวกันต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและคำนึงถึงสิทธิของบุคคลเพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมเดิน

0: เดินหน้าไปพร้อมกับการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมอย่างสมดุลดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
4: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักอย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่างๆก็มาบอกว่าล้าสมัยจริงอาจจะล้าสมัยคนอื่นเขาต้องการมีเศรษฐกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้าไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียงเลยรู้สึกว่าไม่หรูหราแต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่าผลิตให้พอเพียงได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคม

0: ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมยบ่ายคล้อย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช่นเคยค่ะเช้าวันอังคารที่11สิงหาคมนะคะติดตามประเด็นข่าวสำคัญกันเช่นเคยกับประวินไมยบ่ายคล้อยนะคะแล้ววันนี้ช่วงแรกช่วงมิติโลกมิติไทยคุยกันกับคุณกวีจงกิจถาวรนะคะส่วนช่วงหน้าจะคุยกันกับทางนักวิจัยของ TDRI ค่ะวันนี้เราติดตามกันต่อนะคะสำหรับเรื่องของการที่ประธานาธิบดีของเมียนมาประธานาธิบดีมินอองไหลเดินทางมาเยือนไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงวันที่6ถึง7สิงหาคมนะคะก็มีทั้งผลลัพธ์ระดับทวิภาคีที่เป็นรูปธรรมหลายเรื่องนะคะแล้วก็มีประเด็นที่มีคำถามด้วยนะคะว่าไทยเนี่ยกำลังช่วยเปิดทางให้เมียนมากลับสู่อาเซียนด้วยหรือไม่นะคะวันนี้จะคุยกันเรื่องนี้กับคุณกวีนะคะคุณกวีคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณประเวณไมยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะคุณกวีคะสำหรับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีมินอองไหลการเยือนครั้งนี้เนี่ยก็มีการตั้งคำถามนะคะว่าไทยได้อะไรแล้วก็เมียนมาได้อะไรสำหรับการเดินทางมาเยือนของผู้นำเมียนมานะคะ
2: การเดินทางครั้งนี้นะครับมีความสำคัญมากๆสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีการเลือกตั้งนะครับในช่วงปลายปีที่แล้วแล้วก็ต้นปีมกราคมนะครับเพราะเป็นการเริ่มศักราชใหม่ของรัฐบาลที่มีการสับเปลี่ยนนะครับจากรัฐบาลทหารที่ก่อการยึดอำนาจเมื่อ5ปีที่แล้วมาสู่เวทีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีผลออกมาถึงแม้ว่าจะถูกประณามว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ยุติธรรมแล้วก็ไม่มีใครสังเกตการนะครับแต่ประเทศไทยนะครับจำเป็นต้องพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีกับเมียนมานะครับใน2ระดับในระดับแรกก็คือในระดับทวิภาคีในระดับที่2ก็คือภูมิภาคคืออาเซียนนั่นเองนะครับสำหรับทวิภาคีการเดินทางครั้งนี้นะครับมีนัยสำคัญ 2-3 ประเด็นประเด็นแรกก็คือเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีเมียนอองไลนะครับมีความไว้วางใจประเทศไทยมากขึ้นนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ภายในของเมียนมารวมทั้งสิ่งที่พัฒนานะครับรอบๆ อาเซียนและทัศนคติทั่วไปต่อรัฐบาลเมียนมาไม่ไปในทางที่ไม่ค่อยดีทำให้ความไว้วางใจระหว่างไทยกับเมียนมาอยู่ในระดับที่ต่ำมากนะครับในช่วงรัฐบาลของอนุทินนะครับร้อยกว่าวันที่ผ่านมามีความพยายามจากฝ่ายไทยนะครับที่จะเพิ่มฟื้นฟูความสัมพันธ์นะครับให้มีความเหนียวแน่นแน่นแฟนเพื่อที่จะร่วมมือกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับแรงงานเมียนมาประเด็นที่2ก็คือการที่จะพยายามเพิ่มการค้าระหว่างไทยกับเมียนมารวมทั้งการลงทุนด้วยนะครับประเด็นที่2นะครับเรื่องความมั่นคงทางด้านชายแดนตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับความสำคัญของไทยกับเมียนมาอยู่ตรงตะเข็บชายแดน 2,401 กิโลเมตรนะครับคุณประวินไมยนะครับพื้นที่ชายแดนนะครับตะเข็บไทยเมียนมานะครับยังไม่มีการที่เขาเรียกว่าแบ่งเขตอย่างชัดเจนนะครับปักเขตแดนอย่างชัดเจนแล้วก็มีประเด็นว่ามีกองกำลังที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาเป็นจำนวนหลายกลุ่มหลายฝ่ายนะครับซึ่งสร้างความไม่ไว้วางใจให้กับทางเมียนมาเป็นอย่างมากฉะนั้นการเดินทางครั้งนี้จึงมีความสำคัญมากทำให้ความสัมพันธ์ไทยเมียนมาดีขึ้นทันทีเพราะว่าความไว้วางใจมีมากขึ้นครับคุณประวินไมย
1: ค่ะดังนั้นก็มีความหมายนะคะสำหรับเรื่องของความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็คงจะได้

0: ต่อยอดความสัมพันธ์นะคะซึ่งไทยกับเมียนมาก็มีข้อตกลงที่ได้แลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกันในหลายเรื่องนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของความร่วมมือด้านแรงงานแล้วก็การจ้างงานด้วยนะคะประเด็นนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยคุณกวีมองว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็มีความร่วมมือด้านแรงงานด้านไหนบ้างคะ
1: แรงงานเมียนมานะครับมีความสำคัญมากๆต่อประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าประเทศไทยเนี่ยจะดำเนินการพัฒนานะครับเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องการลงทุนจากต่างประเทศนะครับเพราะว่าแรงงานเมียนมานะครับตอนนี้กำลังขาดแคลนในอดีตนะครับมีแรงงานเมียนมาเข้ามาจำนวนมากแล้วก็มาถูกกฎหมายนะครับคือตาม MOU ระหว่างรัฐบาลไทยกับเมียนมาแต่ในช่วงหลังมีการเปลี่ยนแปลงภายในเมียนมาทำให้แรงงานเมียนมาจำนวนหนึ่งนะครับไม่สามารถต่อวีซ่าและพาสปอร์ตของตัวเองได้จึงจำเป็นที่จะต้องหลบแล้วก็ลงใต้ดินจากแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากว่าไม่มีเอกสารพร้อมทำให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับต้องกลายเป็นแรงงานเถื่อนที่ต้องหลบหลีกนะครับการจับกุมของเจ้าหน้าที่ฉะนั้นการเดินทางครั้งนี้ของประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยจึงมีข้อตกลงนะครับที่จะเพิ่มความสะดวกในการต่ออายุแล้วก็แรงงานของเมียนมานะครับในประเด็นนี้ทำให้แรงงานเมียนมาเนี่ยรู้สึกดีใจอย่างน้อยๆเป็นผลงานอันหนึ่งที่เป็นผลจากการเดินทางของมินอองไลน์ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของแรงงานเมียนมาซึ่งก็มีความสำคัญต่อเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะคะดังนั้นการมีข้อตกลงใหม่เนี่ยก็จะช่วยแก้โจทย์ทั้งเรื่องของแรงงานผิดกฎหมายการค้ามนุษย์แล้วก็การคุ้มครองสิทธิแรงงานแล้วก็มีเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยนะคะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากก็คือเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยค่ะซึ่งเศรษฐกิจแล้วก็การค้าชายแดนหลังจากนี้เนี่ยจะมีความร่วมมืออะไรที่คุณกวีคิดว่าน่าจะเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วหลังจากนี้นะคะ
1: ข่าวดีก็คือสะพานที่สองนะครับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาเนี่ยได้เปิดใช้แล้วซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับเนื่องจากว่าในอดีตนะครับรัฐบาลเมียนมาไม่ยอมเปิดสะพานมิตรภาพที่สองเนื่องจากว่าไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้ต้องเข้าใจก่อนนะครับพื้นที่ตรงข้ามแม่สอดนะครับในเมืองเมียวดีเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะครับแต่ตอนนี้ทางรัฐบาลพม่าดูเหมือนว่ามีความมั่นใจที่จะสามารถนะครับเข้าครองพื้นที่ในบริเวณตรงข้ามแม่สอดได้จึงเปิดสะพานที่สองนะครับสะพานที่สองมีความสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ขนส่งนะครับระหว่างประเทศไทยกับเมียนมานะครับเรียกว่าวันหนึ่งเนี่ยมีรถไปมาหาสู่ส่งสินค้าผ่านชายแดนเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับในอนาคตแน่นอนนะครับทั้งสองประเทศเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้นนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะในเรื่องความช่วยเหลือทางด้านเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมเบื้องต้นนะครับตอนนี้ก็มีการพูดถึงว่าจะช่วยกันอย่างไรในการที่จะพัฒนาทักษะแรงงานคนเมียนมานะครับโดยที่ประเทศไทยมีโครงการต่างๆนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือเมียนมาซึ่งก็เป็นข้อเสนอที่ดีเพราะในอนาคตนะครับการปฏิรูปการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของเมียนมานะครับให้ไปอย่างรวดเร็วมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยแรงงานเมียนมาของเมียนมาเองนะครับฉะนั้นถ้าคนเหล่านี้ในระหว่างที่รอ

0: การกลับบ้านนะครับสามารถพัฒนาหรือที่เราเรียกว่า up skill เนี่ยได้ก็จะทำให้แรงงานพม่าสามารถมีส่วนเข้าไปพัฒนานะครับเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเต็มที่ครับคุณประเป็นทำไม
1: ดังนั้นประเด็นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะที่น่าจะเดินหน้าต่อหลังจากความร่วมมือกันในครั้งนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือระหว่างการเยือนประเทศไทยทางประธานาธิบดีมินอองไหลเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายแล้วก็การเชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะทวายเนี่ยถูกพูดถึงมานานมากคุณกวีคิดว่าครั้งนี้เนี่ยจะมีปัจจัยอะไรใหม่ที่จะทำให้โครงการนี้เนี่ยเดินหน้าได้จริงนะคะ
0: ครับปัจจัยใหม่ก็คือว่ามีความมุ่งมั่นจากมินอองไลน์นะครับท
1: ค
0: ี่
1: ่ะ
0: บอกว่าให้คนไทยเนี่ยนักลงทุนไทยเข้าไปร่วมพัฒนาเพราะว่าโครงการนี้มีมานานแล้วนะครับตั้งเกือบ20 ปีที่ผ่านมาแต่เป็นไปอย่างช้ามากเนื่องจากว่าสภาวะการเมืองภายในเมียนมาเองแล้วก็ภายในไทยด้วยนะครับฉะนั้นทำให้การลงทุนเนี่ยไม่ต่อเนื่องนะครับประเทศที่แสดงเจตจำนงที่เข้ามาลงทุนก็ได้ถอนตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะครับในช่วง5-6 ปีที่ผ่านมาไม่มีกิจกรรมเลยนะครับจนกระทั่งเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็มีรัสเซียเข้ามานะครับตามคำเชิญของรัฐบาลเมียนมาเข้ามาช่วยพัฒนาทวายแล้วผมคิดว่าการที่มินอองไลน์เนี่ยได้เชื้อเชิญนักลงทุนไทยเข้าไปนะครับก็เป็นนิมิตหมายอันดีเนื่องจากว่าท่าเรือทวายรวมทั้งการที่จะทำโครงการที่เรียกว่าถนนสายไฮเวย์นะครับระหว่างอินเดียเมียนมากับประเทศไทยให้สำเร็จนะครับโดยเร็วก็จะทำให้โครงการเชื่อมโยงของ3 ประเทศระหว่างเอเชียใต้กับเอเชียอาคเนย์เนี่ยเป็นจริงขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะทำให้การไปมาของคนในภูมิภาครวมทั้งการขนส่งสินค้านะครับทางบกนะครับและยังสามารถออกไปทางฝั่งทะเลจีนใต้ได้นะครับโดยผ่านจากเมียนมาเข้าสู่ไทยนะครับทางด้านตะวันออกแล้วก็ออกไปทางอุบลราชธานีผ่านลาวแล้วก็ออกไปทางประเทศเวียดนามตานังนะครับอันนี้คือภาพในอนาคตของเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งหลายที่เกิดสืบเนื่องมาจากมินอองไลน์เนี่ยแสดงความมุ่งมั่นว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนานะครับความเชื่อมโยงให้มีสมรรถภาพมากกว่านี้ครับ
1: ค่ะแล้วถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยค่ะประเทศไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าการขนส่งโลจิสติกยังไงบ้างคะ
0: ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจุดศูนย์กลางในผืนแผ่นดินเอเชียอาคเนย์นะครับฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยจะมีบทบาทอย่างสูงแล้วก็ถ้าประเทศไทยเนี่ยสามารถลงทุนแล้วสามารถไปจัดการนะครับการพัฒนาโปรเจกต์ใหญ่ๆเหล่านี้ก็จะทำให้นักธุรกิจไทยมีบทบาทนะครับเข้าไปในการพัฒนาไม่ใช่เฉพาะในกรอบของทวิภาคีแต่ในกรอบของภูมิภาคด้วยเพราะว่ามันมีส่วนเชื่อมโยงกับประเทศลาวเวียดนามนะครับรวมทั้งไทยด้วยนะครับและผมคิดว่าการที่มินอองไลน์มาไทยครั้งนี้ยินดีที่ตอบรับแล้วก็อยากจะให้ไทยมีบทบาทนะครับสิ่งที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งก็คือว่ามินอองไลน์มาครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสได้แสดงวิสัยทัศน์ในการลงทุนในการทำธุรกิจนะครับในยุคใหม่นะครับให้กับนักลงทุนของคนไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนะครับตอนช่วงที่มีการประชุมนะครับทางด้านการทำธุรกิจกับเมียนมามีคนเข้าฟังถึง700 กว่าท่านนะครับซึ่งทำให้เห็นว่าความสนใจต่อการทำธุรกิจในเมียนมามีมากนะครับในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคครับคุณประเป็นทำไม
1: ค่ะดังนั้นก็มีความน่าสนใจนะคะถ้าไทยกับเมียนมาจะได้ขยายบทบาทแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างกันให้ยกระดับขึ้นไปอีกนะคะทีนี้สำหรับเรื่องของ เมียนมากับอาเซียนเนี่ยในการพบกันครั้งนี้เนี่ยมีการพูดคุยประเด็นเรื่องนี้กันยังไงบ้างไหมคะ
0: การพูดคุยครั้งนี้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับอาเซียนเพราะว่าสิ่งที่ประเทศไทยทำครั้งนี้เนี่ยเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็ประเทศไทยต้องการเป็นสะพานเชื่อมโยงเมียนมากับอาเซียนนะครับฉะนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์มากนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ทำตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนนะครับ
1: ค่ะ
0: มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าประเทศไทยนะครับออกนอกลู่นอกทางซึ่งตามจริงแล้วเนี่ยประเทศไทยก็พยายามนะครับที่จะนำนะครับฉันทามติ5ข้อเนี่ยนะครับตอกย้ำกับฝ่ายประธานาธิบดีมินอองไลว่ามันมีสิ่งที่รัฐบาลใหม่ของเขาเนี่ยจำเป็นต้องมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดประเด็นนี้ผมคิดว่าชัดเจนมากนะครับส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับอาเซียนเนื่องจากว่าประเทศไทยมีนโยบายนะครับที่จะผูกพันกับรัฐบาลเมียนมามากขึ้นหลายคนเห็นว่าเป็นการเพิ่มความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารของประธานาธิบดีมินอองไลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่ม NGO กลุ่มพิทักษ์นะครับสิทธิมนุษยชนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคนะครับประเทศไทยเองก็ตอกย้ำอยู่เสมอว่าจำเป็นที่จะต้องลดความรุนแรงจำเป็นที่จะต้องให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงนะครับทุนต่างๆรวมทั้งนะครับสิ่งที่รัฐบาลต่างประเทศรวมทั้งอาเซียนที่จะมีให้ทางด้านมนุษยธรรมในอนาคตนะครับรวมทั้งเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองนะครับซึ่งในประเด็นนี้ประเทศไทยก็ตอกย้ำอย่างชัดเจนว่าควรจะให้ทูตพิเศษอาเซียนเนี่ยได้มีโอกาสได้พบปะกับนางองซานซูจีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนนะครับต่างประเทศของฟิลิปปินส์คือประธานอาเซียนนะครับทเรซาราซาโรเนี่ยที่มีหมายกำหนดการจะเดินทางไปเมียนมานะครับในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับว่าจะมีผลออกมาอย่างไรแล้วก็ผลที่ออกมาเนี่ยก็จะมีการนำเสนอไปยังที่ประชุมซัมมิตของอาเซียนนะครับในระหว่างวันที่10ถึงวันที่13พฤศจิกายนนะครับเพื่อที่จะให้ผู้นำอาเซียนตัดสินว่าเมียนมาสามารถที่จะเข้ามานะครับประชุมในระดับสูงหรือที่ว่าการประชุมทางด้านการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศคือการประชุมประจำปีรวมทั้งการประชุมสุดยอดของอาเซียนได้หรือไม่ครับคุณประเวณนาไม
1: ดังนั้นประเด็นนี้คงจะได้จับตาดูนะคะว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเรื่องของสันติภาพในเมียนมาที่จะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่หลังจากนี้นะคะคุณกวีมองเห็นว่าในอนาคตเนี่ยประเทศไทยจะมีศักยภาพมากแค่ไหนในการที่จะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมการประสานการเจรจาระหว่างรัฐบาลเมียนมากับอาเซียนนะคะ
0: โอ้ประเทศไทยทำได้แน่นอนเพราะ
1: ค
0: ว
1: ่
0: ่
1: ะ
0: าประเด็นที่สำคัญก็คือว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยมีพรมแดนนะครับที่ยาวมากๆสองนะครับเรามีสิ่งท้าทายร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการค้าการรักษาหมดการที่จะเข้าไปดูแลเรื่องมลพิษปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในแม่น้ำต่างๆนะครับซึ่งรัฐบาลทั้งสองเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบรับประเด็นต่อไปซึ่งทางรัฐบาลทั้งสองให้ความสำคัญมากๆก็คือการปราบอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสแกมแล้วก็การลักลอบยาเสพติดแล้วก็ลักพามนุษย์นะครับซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของมินอองไลน์นะครับ ซึ่งประเด็นนี้นะครับ

0: ผมคิดว่าทำให้ประเทศไทยมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเพิ่มฟื้นฟูแล้วก็เน้นความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ความร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาครับ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าให้คุณกวีประเมินในอีกสัก6 เดือนข้างหน้าเนี่ยนะคะสำหรับการเยือนประเทศไทยแล้วก็การหารือระหว่างผู้นำของไทยกับเมียนมาเนี่ยถ้าจะมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจริงเนี่ยจะต้องจับตาดูตัวชี้วัดอะไรบ้างไหมคะ
0: ผมว่าตัวชี้วัดเนี่ยมี2 ประเด็นนะครับ
1: ค่ะ
0: ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดก็คือในช่วงที่ประธานอาเซียนคือรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เดินทางไปนะครับซึ่งอาจจะมีรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์กับมาเลเซียติดตามไปด้วยก็ได้ซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มทรอยก้าประกอบด้วยอดีตประธานอาเซียนประธานอาเซียนคนปัจจุบันแล้วก็คนต่อไปก็คือมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์ว่าเขาจะมีโอกาสได้พบนางองซานซูจีหรือเปล่าซึ่งเป็นข้อเรียกร้องหนึ่งนะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นประเด็นเดียวเพราะว่าอาเซียนเนี่ยมีข้อเรียกร้องมากมายอย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไว้นะครับบอกให้ลดความรุนแรงให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายสามารถเข้าไปนะครับรับสิ่งของที่บริจาคเข้ามานะครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคหรือเครื่องใช้อะไรต่างๆรวมทั้งการปล่อยนักโทษการเมืองนะครับส่วนประเด็นที่สองนะครับก็สำคัญมากๆว่าทางเมียนมาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรักษานะครับคำพูดที่ให้ไว้กับอาเซียนว่าจะปฏิบัติตามคำเรียกร้องของอาเซียนรวมทั้งแสดงความเจตจำนงที่จะเข้าสู่นะครับครอบครัวอาเซียนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จะเห็นว่าหลังจากที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็มีนองไลน์กับประเทศไปแล้วแล้วก็มีการส่งสารและความรู้สึกที่มีต่ออาเซียนในทางที่เป็นทางด้านลบนะครับทำให้มีการตั้งประเด็นขึ้นมาคำถามมาว่าเอ๊ะเมียนมามีความตั้งใจจริงใจกับอาเซียนมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเห็นว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเมียนมานะครับที่จะเร่งให้รัฐบาลต่างๆรวมทั้งผู้นำของอาเซียนนะครับตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับเมียนมาเพราะว่าในช่วง5 ปีที่ผ่านมารัฐบาลเมียนมาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งมินอองไลน์นะครับก่อนการเลือกตั้งก็มีแต่ทำสงครามกลางเมืองกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับซึ่งหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลเองก็พยายามจะเข้าหาอาเซียนแล้วคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หลังการเลือกตั้งจะทำให้เขาเนี่ยมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับการต้อนรับจากสมาชิกอาเซียนทั้งหลายแต่ในตอนนี้อาเซียนยังไม่มีฉันทามติเกี่ยวกับการรับเมียนมาเข้ามาเพราะว่าการยอมรับรัฐบาลเมียนมาแล้วก็ผลการเลือกตั้งนะครับยังไม่เป็นประเด็นที่รัฐบาลในอาเซียนเนี่ยต้องตัดสินใจอย่างทันควันถึงแม้ว่าประเทศไทยประเทศอินโดนีเซียรวมทั้งมาเลเซียเนี่ยมีรัฐมนตรีต่างประเทศไปเยือนในช่วงหลังเลือกตั้งโดยเฉพาะยิ่ง2 เดือนที่ผ่านมาแล้วก็มินอองไลน์ก็ได้เดินทางไปเวียงจันทน์มาแล้วนะครับรับประเทศไทยเป็นประเทศที่สองที่มินออนไลน์มาเยี่ยมเยือนครับคุณประเวณนามัย
1: ดังนั้นสำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีมินอองไลน์ก็มีหลายนัยยะแล้วก็มีความหมายมากๆนะคะสำหรับความร่วมมือทั้งทวิภาคีนะคะแล้วก็ก้าวต่อไปของความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมากับอาเซียนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณกวีมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะอัปเดตกันเช่นเคยค่ะช่วงแรกติดตามจากคุณกวีจงกิจถาวรนะคะวันนี้ติดตามผลลัพธ์นะคะจากการที่ประธานาธิบดีมินอองไหลของเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยช่วงวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาที่จะมีความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นมิติเรื่องของความมั่นคงชายแดนเรื่องพลังงานแรงงานเรื่องเศรษฐกิจนะคะแล้วก็

0: ก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่ประเด็นเรื่องของสันติภาพในเมียนมาและเรื่องของบทบาทของอาเซียนเนี่ยจะต้องถูกจับตามองอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้ด้วยนะคะซึ่งคุณกวีก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญนะคะที่จะเป็นตัวประสานที่จะทำให้เมียนมาเนี่ยปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนนะคะเดี๋ยวเราจะได้จับตาดูความเคลื่อนไหวเหล่านี้หลังจากนี้ต่อไปด้วยนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับทาง TDRI ค่ะ
1: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
2: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
1: วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI
3: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองกับช่วงของ TDRI นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของทำไมถนนปลอดภัยควรเริ่มที่ชุมชนนะคะคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI คุณนิชมนทองพัดค่ะคุณนิชมนคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณปวินาไมค่ะ
3: ค่ะพูดถึงความสำคัญของชุมชนที่จะเข้ามาช่วยออกแบบแล้วก็มีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องอุบัติเหตุทางถนนนี่เป็นยังไงบ้างคะ
4: ค่ะก็จริงๆแนวคิดเรื่องของการมีชุมชนมาเป็นจุดจัดการนะคะก็เราถ้าในวงการของผู้ที่ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนนะคะก็เราเองเนี่ยก็มองว่าชุมชนเนี่ยถือเป็นจุดจัดการสำคัญนะคะเวลาที่จะเคลื่อนมาตรการต่างๆนะคะเพราะว่าถ้ามองดูแล้ววิถีชีวิตกับเรื่องถนนเนี่ยมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในชุมชนค่อนข้างมากนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าการจะชวนคนในชุมชนเนี่ยเข้ามารับรู้ปัญหาร่วมกันแล้วก็มาร่วมหาวิธีที่จะเปลี่ยนความเคยชินต่างๆที่มันกลายเป็นพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยให้มันปลอดภัยขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นได้อะค่ะซึ่งกระบวนการพวกนี้นะคะมันก็เรียกว่าคนในชุมชนจะทำอย่างเดียวไม่ได้ก็จะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมช่วยกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชุมชนเหล่านั้นตั้งอยู่ใช่ไหมคะว่าเขามีหน้าที่ดูแลราษฎรบริเวณนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในระดับจังหวัดเองด้วยเนี่ยก็ควรที่จะต้องเข้ามารับรู้รับทราบด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของโครงการที่อยากจะขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้นะคะเราก็เลยมองรูปแบบของการร่วมมือการทำงานเนี่ยเรียกว่าครอบคลุมนะคะตั้งแต่จังหวัดนะคะท้องถิ่นแล้วไปจนถึงชุมชนค่ะก็ที่มาที่ไปก็น่าจะเป็นแบบนั้นค่ะ
3: ก็ต้องอาศัยชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยนะคะเพราะว่าชุมชนก็จะมีข้อมูลแล้วก็มีระบบในการจัดการชุมชนด้วยนะคะทีนี้โครงการที่ทีมวิจัยเข้าไปทำงานร่วมกับชุมชนนี่เป็นยังไงบ้างคะ
4: ค่ะคือจริงๆอาจจะต้องขอเกริ่นที่มาที่ไปค่ะว่าโครงการนี้จริงๆแล้วเป็นการต่อยอดแนวทางจากปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็คือโครงการนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนนะคะทุนวิจัยนะคะจากทางสำนักงานคปภ.นะคะคือสำนักงานคณะกรรมการกำกับแล้วก็เรื่องการประกันภัยนะคะทางสำนักคปภ.เนี่ยก็มีความตั้งใจนะคะที่จริงๆปกติเนี่ยถ้าในเรื่องอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยสำนักงานคปภ.เนี่ยมันจะเป็นเรกูเลเตอร์ก็คือผู้กำกับดูแลเกี่ยวกับหน่วยงานด้านการประกันเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทประกันภัยธุรกิจประกันภัยต่างๆนะ

0: ก็เรื่องความคุ้มครองอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประกันภัยรถยนต์นะคะทีนี้เนี่ยบทบาทที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่สำนักงานคอปภเองเนี่ยก็จะมีส่วนในการส่งเสริมนะคะคือให้รถทุกคันต้องทำพรบก็ไปรณรงค์ให้เจ้าของรถเนี่ยทำพรบนะคะพรบคือตัวประกันภัยรถภาคบังคับนะคะซึ่งก็ตามกฎหมายเนี่ยรถทุกคันจะต้องทำนะคะเพราะว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะได้การันตีว่าได้รับการชดเชยเยียวยาที่เหมาะสมนะคะอาจจะแน่นอนว่ามันไม่สามารถตีมูลค่าชีวิตของคนได้นะคะแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้รับการชดเชยเยียวยามากกว่าที่จะไม่ได้รับอะไรเลยนะคะเพราะว่าชีวิตของทุกคนมีค่านะคะทั้งนี้นั้นกลับมาที่โครงการคือตอนปีที่แล้วเนี่ยทางสำนักคอปภเนี่ยก็ให้ทาง TDI นะได้ร่วมศึกษาตอนนั้นเราทดลองทําลักษณะของเรื่องของการศึกษาพื้นที่ต้นแบบอะนะคะในระดับของจังหวัดตอนนั้นเรายังไม่ไปถึงชุมชนนะคะแต่ว่าเรามีคอนเซปต์สำคัญอันหนึ่งที่เราพยายามจะมองนะคะว่าเวลามีมาตรการขึ้นมาเนี่ยปกติเราจะเห็นมาตรการอย่างรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100%หรือว่ารณรงค์ไม่ดื่มขับอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่มันจะเป็นมาตรการที่เราพูดกว้างๆนะคะแต่เวลาที่จะเอาไปใช้ในพื้นที่เนี่ยเราบอกว่าเราไม่สามารถจะพูดกว้างๆอย่างนั้นได้มันควรจะต้องออกแบบเฉพาะเหมือนการตัดเสื้อที่จะต้องคัสตอมไมซ์ให้ถูกต้องตามพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้คอนเซปต์ว่างั้นเรามาสังเกตข้อมูลอุบัติเหตุของแต่ละพื้นที่ก่อนก็คือให้ข้อมูลอุบัติเหตุเนี่ยเป็นตัวพูดขึ้นมานะคะว่ามันมีปัญหาสําคัญอะไรแล้วเราก็ค่อยออกแบบมาตรการที่เป็นเรียกว่าเทเลอร์เมดเนี่ยให้มันเหมาะกับข้อมูลนั้นๆนะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็ทําในระดับของจังหวัดนะคะเราก็มีชุดมาตรการกลยุทธ์ต่างๆให้กับจังหวัดปราจีนบุรีเขาก็นำไปขับเคลื่อนต่อในกลไกการทำงานของจังหวัดเขาอะนะคะแล้วก็ได้ทดลองขับเคลื่อนกับรูปแบบของส่วนหนึ่งของชุมชนก็คือสถานประกอบการแล้วก็โรงเรียนแล้วเราก็เห็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอเราไปขับเคลื่อนลงในระดับที่มันลึกลงไปเกือบจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเนี่ยเราเห็นความต้องการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะความสนใจแล้วก็ที่สำคัญคือสัญญาณของการที่อยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยเนี่ยการจะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าปีนี้เราก็เลยอยากขยายผลต่อนะคะว่าถ้าเราขยายผลลองมองสเกลให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะมีหลายชุมชนอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราอาจจะได้ศึกษาแล้วก็ดูว่าชุมชนเองเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นนั่นนะคะว่าเขาจะถ้าเขาได้รับรู้ปัญหานะคะแล้วมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็มาร่วมกันออกแบบมาตรการต่างๆเนี่ยพอเวลาเขารับมาตรการไปเนี่ยเขาจะได้รู้มาตรการเหล่านี้มันมีประโยชน์กับเขายังไงมันจะไปแก้ปัญหาเรื่องอะไรได้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างทำความปลอดภัยได้หรือไม่อย่างไรนะคะถ้าโดยสรุปก็คือว่าเราก็เป็นโครงการในปีนี้เราก็คือชวนชุมชนเนี่ยมาร่วมกันบอกปัญหานะคะเราก็จะมีทีมวิจัยแล้วก็หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเข้ามาร่วมกันให้ข้อเสนอแนะนะคะว่าเราควรจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงนะคะแล้วเราก็ส่งโจทย์เนี้ยต่อให้กับพื้นที่ให้พื้นที่เนี่ยไปขับเคลื่อนต่อนะคะไม่ได้ปล่อยให้พื้นที่ต้องขับเคลื่อนเองโดยลําพังก็บอกให้สวมหมวกก็สวมกันโดยลําพังแต่ว่าไม่เขาก็ต้องการข้อมูลต้องการความเข้าใจเหมือนกันว่าต้องทํายังไงทํากับใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ
1: ค่ะอันนั้นก็คือที่ทำต่อเนื่องมาจากงานวิจัยที่ TDI ร่วมกับคอปภแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ปราจี
0: ค
1: นบ
0: ุ่ ะ
1: รีนะคะทีนี้มาต
0: ค
1: ่อ
0: ่ะ
1: ยอดสู่ปีนี้นี่ปีนี้นี่ยังเป็
0: อ
1: น
0: ่
1: ปรา
0: า
1: จีน
0: ค
1: บุ
0: ่ะ
1: รีเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าเป็นพื้นที่ไหนค
0: อ
1: ะ
0: ่าค่ะปีในสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบต.ท่าตูมแล้วก็เทศบาลเมืองหนองกี่แล้วก็ยังมีอีก3 จังหวัดค่ะก็จะมีที่สุพรรณบุรีนะคะก็จะเป็นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนะคะนครนายกทําที่อบต.สาริกาแล้วก็ที่นครสวรรค์ค่ะก็จะมี2 พื้นที่ค่ะก็จะเป็นที่เทศบาลนครกับที่อบต.ตาคลีค่ะก็
1: อื
0: โดยรวมแล้วจะมี
1: ม
0: 6 พื้นที่อยู่ใน
1: ค่ะ
0: 4 จังหวัดค่ะ
1: ค
0: ค
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ค่ะที่เลือก6 พื้นที่นี้เนี่ยมีหลักการยังไงในการเลือกอะคะ
0: จริงๆเราพยายามที่อยากจะกระจายนะคะในเรื่องของ ปกติเราก็จะดูพวกข้อมูลสถิติอุบัติเหตุต่างๆนะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือว่าเราพยายามอยากลองดูจังหวัดนะคะที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะเรียกได้ว่าไม่ใช่จังหวัดที่เป็นจังหวัดเป็นเมืองขนาดใหญ่มากนะคะแต่ว่าให้คาแรคเตอร์ที่อาจจะสะท้อนรูปแบบของการเดินทางต่างๆที่มันอาจจะเห็นรูปแบบของการเกิดอุบัติเหตุตามไปด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของเรามองลักษณะของการเป็นอย่างฝั่งของนครนายกนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของคาแรคเตอร์ของพื้นที่ที่ถัดออกจากกรุงเทพไปหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็มีลักษณะของพื้นที่เสี่ยงที่มีส่วนในการรองรับการท่องเที่ยวแล้วก็การเดินทางทางผ่านนะคะในแบบระยะสั้นๆ one day trip นะคะอย่างที่อบต.สาริกานะคะก็จะเป็นที่ที่คนนิยมไปท่องเที่ยวกันมากนะคะแล้วก็เราก็เริ่มสังเกตว่ามันมีกายภาพที่ไม่ปลอดภัยอยู่เหมือนกันนะคะในบริเวณนั้นนะคะอย่างพื้นที่อย่างของปราจีนบุรีอ่ะที่เดิมที่เรายังคงดําเนินการต่อเนื่องต่อเนี่ยเพราะว่าปราจีนบุรีก็จุดสําคัญที่ทําในปีที่แล้วเห็นข้อบ่งชี้ที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องของการเป็นนิคมเป็นเมืองที่อยู่ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นๆเลยเนาะเขาก็จะเรียกว่าการเกิดเหตุเนี่ยก็จะยึดโยงอยู่กับตรงเส้นทางหลวงสายหลักของเขาคือเส้น304นะก็จะมีรถขนาดใหญ่จะต้องวิ่งผ่านตรงนั้นนะคะแล้วก็เส้นทางแบบนั้นเนี่ยก็จะมีความเร็วที่อาจจะยังไม่ได้ถูกจัดการครอบคลุมเท่าไหร่นักนะปัญหาเรื่องนี้ก็ยังเกิดอยู่นะคะก็เป็นเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมประชากรแฝงต่างๆก็จะเข้ามามีผลต่อเรื่องของความปลอดภัยที่ปราจีนบุรีนะคะแล้วพอที่อย่างนครสวรรค์เองเนี่ยนครสวรรค์เนี่ยมันตั้งอยู่บนเส้นที่เรียกว่าเป็นทางหลวงสายหลักๆของประเทศเลยคือพหลโยธิน
1: ค่ะ
0: เส้นนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นทางหลวงที่มันไม่ได้ข้ามแค่ระหว่างจังหวัดนะคะมันเหมือนข้ามเป็นภูมิภาคเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รูปแบบของทางหลวงเหล่านั้นเนี่ยมันผ่านเขตชุมชนนะคะเขตท้องถิ่นนะคะอย่างในเทศบาลนครเองนะคะผู้คนเนี่ยเขาต้องใช้ชีวิตแบบเดิมๆแต่ว่าเขาจะต้องใช้กับเรียกว่าถนนขนาดใหญ่มากๆเลนใหญ่มากๆนะความเร็วสูงมากๆมันก็อาจจะเกิดเหตุปะทะรุนแรงขึ้นได้บ่อยนะคะก็จะเป็นลักษณะของรูปแบบของการเดินทางที่มันต้องคอยแบบผ่านเขตชุมชนบ่อยๆนะคะนครสวรรค์ก็เลยน่าสนใจและที่สําคัญเนี่ยนครสวรรค์เนี่ยก็จะมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงวัยที่ค่อนข้างสูงด้วยเหมือนกันนะคะมันก็เลยน่าสนใจที่ว่าพื้นที่เนี้ยน่าจะต้องมาลองสังเกตกันหน่อยว่าบางทีแล้วเนี่ยเราตั้งโจทย์ว่าการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยให้กับประชากรทุกเพศทุกวัยนะคะโดยเฉพาะในยุคนี้ที่เราเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบเนี่ยก็สำคัญนะเพราะฉะนั้นของนครสวรรค์ก็จะมีโจทย์นี้ที่เราเลือกขึ้นมานะคะส่วนอีกที่ที่สุพรรณบุรีเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่หลักๆตอนแรกเรามองในความเป็นเกษตรชานเมืองเอาไว้นะคะแต่ว่าพอศึกษาไปเรื่อยๆนะคะที่พื้นที่เองเนี่ยเขาสนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตเมืองก่อนนะคะโจทย์ก็เลยถูกประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการของพื้นที่ว่าพอเป็นเรื่องของพื้นที่เมืองเนี่ยเขาก็จะมีเส้นทางหลวงของเขาเหมือนกันที่มักจะเกิดเหตุจริงทางหลวงในสุพรรณบุรีเนี่ยค่อนข้างจะคุณภาพสูงนะคะถ้าใครไปก็จะรู้สึกว่าทางถนนหนทางเนี่ยค่อนข้างดีนะคะแต่ก็จะมีประเด็นในเรื่องของพอมันเป็นเขตเมืองมันก็จะมีเรื่องของการจอดรถนะคะตามโรงเรียนสถานศึกษาขนาดใหญ่อย่างเงี้ยนะคะเด็กเป็นพันๆคนอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆต้องไปโรงเรียนในทุกๆวันที่ไปการแบบไม่ได้จัดการการจอดรถให้ปลอดภัยเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดเหตุได้หรือว่าสถานที่สําคัญอย่างวัดดังๆที่คนชอบไปนะคะบางครั้งไม่ได้ออกแบบช่องทางในการกลับรถเข้าวัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มักจะเกิดเหตุได้นะคะก็โจทย์มันก็เลยถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ตอนที่เลือกมาตอนต้นเนี่ยเราเลือกจากตอนแรกเราก็มองในบริบทของจังหวัดที่อยู่ต้องใช้การเดินทางทางถนนแล้วค่ะไม่ได้ห่างจากกรุงเทพเกินกว่า200 กิโลเมตรนะคะแล้วก็มองในเรื่องของรูปแบบของบริบท ทางเศรษฐกิจด้วยเพราะว่ามันอาจจะสอดคล้องนะคะกับเรียกว่าพฤติกรรมการใช้ถนนบริเวณนั้นนะคะแต่ว่าพอไปศึกษา

0: ในพื้นที่ก็ต้องเรียนว่ามันก็จะเห็นโจทย์ที่อาจจะปรับไปจากความตั้งใจเดิมเอาไว้ค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะ
1: อืมค่ะแต่ละพื้นที่นี่ก็มีความน่าสนใจในการศึกษาที่แตกต่างกันนะคะพอได้พื้นที่
0: ค
1: แล
0: ่ะ
1: ้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางทีมว
0: ค
1: ิ
0: ่ะ
1: จัยทำงานกับชุมชนถึงกระบวนการไหนแล้วคะ
0: อ๋อตอนนี้เนี่ยเรามีการถ้าเล่าโดยสรุปนะคะเรามีสามขั้นสามคอนเซปต์หลักนะคะอันแรกคือเหมือนเราใช้คำว่าฟังก่อนก็คือเราหาข้อมูลนะคะทางการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลด้านอุบัติเหตุทางถนนและการประกันภัยนะคะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเราก็หารือกับหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจังหวัดหน่วยงานในระดับท้องถิ่นนะคะอันนี้คือเราก็เรียกว่าไปทำกระบวนการฟังก่อนเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าปัญหาและข้อมูลที่เราค้นพบเนี่ยมันชี้ไปที่ว่าแต่ละพื้นที่มีปัญหาเสี่ยงจุดเสี่ยงอะไรบ้างนะอย่างที่ที่เล่าให้คุณปวีณาไปฟังเมื่อสักครู่นะคะว่าตอนนี้บางครั้งเนี่ยโจทย์มันเปลี่ยนนะคะก็
1: อื
0: มาจากการ
1: ม
0: ที่เราดูข้อมูลแล้วเราก็มาฟังเพิ่มนะคะที่ผ่านมาประมาณช่วงเดือนกรกฎาที่ผ่านมาเราก็ทํากระบวนการที่เรียกว่าสอนต่อนะคะก็คือการให้มันคืนข้อมูลให้ความรู้นะคะก็คือพอเราได้ประเด็นปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มีการจัดกิจกรรมที่เราอาจจะใช้คำคลีเช่นหนึ่งว่าอบรมนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นกิจกรรมที่เราอยากจะเชิญชวนนะคะตัวแทนและแกนนำในชุมชนต่างๆที่อยู่ในแต่ละท้องถิ่นทั้ง6พื้นที่นะคะมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเรากิจกรรมจริงอันนี้เรามองว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนเวิร์กช็อปในการที่จะปลุกระดมมานะคะกระตุ้นให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจปัญหาของทั้งประเทศในเรื่องนี้นะคะว่ามันรุนแรงแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะแล้วก็ทําให้แต่ละคนเนี่ยรู้บทบาทของตัวเองว่าจริงๆแล้วเราทําอะไรได้บ้างนะเราไม่ได้มีแต่เป็นผู้รับผลกระทบอย่างเดียวนะจริงๆแล้วในบทบาทของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเนี่ยพอเขาเป็นแกนนําของชุมชนเนี่ยเขาสามารถจะทําอะไรได้บ้างแจ้งใครได้บ้างนะคะแล้วก็เราก็ให้ข้อมูลในเรื่องของช่องทางการขับเคลื่อนนะคะว่าอย่างน้อยๆเรื่องการที่จะไปสื่อสารต่อในพื้นที่เนี่ยมันก็มีวิธีการสื่อสารเราก็ออกแบบคล้ายๆเป็นทูลคิตให้นะคะในการที่ทำให้แกนนำเนี่ยถ้าจะกลับไปที่ชุมชนเนี่ยไปบอกต่อไปเรียกว่าสื่อสารต่อบางครั้งแกนนำในโรงเรียนนะคะแกก็ไปสื่อสารต่อด้วยเครื่องมือต่างๆที่ทางองค์กรเขามีนะคะเพื่อชวนคนเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือกระบวนการเนี่ยที่เรียกว่าการไปสอนต่อเนี่ยเราก็ดําเนินการเสร็จไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในระหว่างที่เราติดตามผลอยู่ค่ะว่ามีการลงมือทําจริงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะซึ่ง
1: อื
0: เราม ก็จะได้เรียนรู้แล้วก็เก็บข้อมูลนะคะว่ากระบวนการที่ทำให้แต่ละชุมชนเนี่ยเขาไปทำงานต่อได้จริงๆเนี่ยจริงๆอาจจะมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้หลังจากนี้ถ้าเราได้ผลลัพธ์เนี่ยเราก็จะมาสังเคราะห์นะคะว่าไอ้ปัจจัยต่างๆที่มันมีผลเนี่ยมันต้องอาศัยอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าเข้าใจว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยเองเนี่ยเรามีหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนหลายๆที่นะคะที่พยายามจะขับเคลื่อนเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปลอดภัยหรือว่าชุมชนให้ปลอดภัยนะคะแต่ว่ารูปแบบที่หลายๆคนที่ทําเรื่องเนี้ยอยากจะทําให้เกิดขึ้นก็คือว่าอยากจะให้มันมีผลในหลายๆพื้นที่ขยายผลต่อเนื่องเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็ตั้งใจที่อยากจะมีอย่างน้อยไฟดิ้งสุดท้ายว่าแฟกเตอร์สำคัญนะคะที่มันจะขยายผลได้มันจะเป็นยังไงนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการติดตามผลอยู่นะคะว่าแกนนำแต่ละพื้นที่ที่ได้
1: อื
0: มาม ร่วมปลุกระดมมาทำเวิร์กช็อ
1: ค
0: ป
1: ่ะ
0: กับเราแล้วเนี่ยไปเคลื่อนผลยังไงต่อนะคะแล้วเราก็จะได้ทำการติดตามแล้วก็ศึกษาไปด้วยนะว่ามันมีแฟกเตอร์อะไรค่ะ
1: อืมค่ะระหว่างที่รอผลสรุปอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะจนถึงขั้น
0: ค
1: ต
0: ่ะ
1: อนนี้เนี่ยพอจะมี
0: ค่
1: ข
0: ะ
1: ้อค้นพบอะไรที่จะนำไปสู่การออกแบบมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนร่วมกับชุมชนบ้างคะ
0: ถ้าพูดคร่าวๆนะคะว่า
1: ค่ะ
0: แต่ละพื้นที่นะคะเรามี6พื้นที่นะคะที่เราศึกษาในปีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาที่เรียกว่าเหมือนเป็น common problems ก็คือว่าหลายๆพื้นที่ก็จะเจอเรื่องเนี้ยคล้ายๆกันนะคะกับ อีกประเด็นที่เรียกว่าก็จะแตกต่างกันไป

0: ไปตามลักษณะการปัญหาเรื่องอุบัติเหตุทางถนนของแต่ละพื้นที่นะคะส่วนที่มันเหมือนกันนะคะก็จะเป็นพวกแน่นอนว่าเรื่องของรถจักรยานยนต์นะคะที่มันยังเป็นโจทย์หลักอยู่นะคะไม่มีที่ไหนที่ไม่มีปัญหานี้เพราะว่ายิ่งห่างไกลจากกรุงเทพมหานครไปเท่าไหร่เนี่ยการพึ่งพามอเตอร์ไซค์ก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: ค่ะ
0: อีกอันก็คือพอมันเป็นเรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็ย้อนกลับมาที่เรื่องความปลอดภัยนะคะของการใช้มันอย่างน้อยๆในการสวมหมวกนิรภัยเนี่ยที่เรารณรงค์มามากกว่า10 ปีเนี่ยสถิติที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันที่แม้ว่าเราลงไปทำข้อมูลจริงๆในพื้นที่หรือพูดคุยกับหรือทำกิจกรรมในพื้นที่เราก็จะพบว่าอัตราเนี่ยการไม่สวมเนี่ยก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะคะมันโอกาสการเพิ่มเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยอะที่ที่เราไปทำเนี่ยจะยังไม่ค่อยเห็นสัดส่วนการสวมหมวกที่สูงเท่าไหร่นักนะคะเรื่องของอัตราการไม่ทำพรบนะคะนี่เป็นเรื่องของประกันภัยรถภาคบังคับที่ทางโครงการก็ให้ความสนใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นตัว post crash นะคือป้องกันเรียกว่าชดเชยหลังเกิดเหตุนะคือจริงๆเราคอนเซ็ปต์ของเราคือพยายามทำทุกอย่างให้ปลอดภัยก่อนนะคะเมื่อปลอดภัยแล้วเนี่ยมันแน่นอนมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยประกันภัยก็ควรจะต้องเข้ามาคุ้มครองนะคะซึ่งรถทุกคันก็ควรต้องทำพรบ.นะคะก็คือประกันภัยภาคบังคับส่วนใหญ่แล้วนะในปัจจุบันเนี่ยในทั้ง6 พื้นที่ที่เราลองเข้าไปดูเนี่ยนะคะก็อาจจะสัมพันธ์กับจังหวัดเขานะคะก็จะมีประมาณสัก40 กว่าเปอร์เซ็นต์นะนะคะที่ไม่ยังมีพวกรถที่ไม่ทำพรบ.อยู่โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์นะนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ตอนแรกเราตั้งข้อสังเกตจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะนะคะแต่ว่าไปมาเนี่ยเราก็ค้นพบว่าพอมาดูข้อมูลจุดเสี่ยงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าการเกิดเหตุเนี่ยของทั้ง6 พื้นที่อะค่ะมันจะสัมพันธ์กับการที่ว่าเขาเนี่ยจะมีเส้นทางหลวงสายหลักนะคะพาดผ่านพื้นที่นั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็รุนแรงแล้วก็เรียกว่าเกิดบ่อยๆชนิดว่าข้อมูลให้เราเป็นคนต่างถิ่นมองเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นหรือคนในพื้นที่เองเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยชนกันบ่อยเกิดกันบ่อยก็คือมักจะเกิดขึ้นบนเส้นทางหลวงอย่างเช่นในพื้นที่ทั้ง2 พื้นที่ในนครสวรรค์ก็จะพบว่ามันก็มักจะเกิดที่บริเวณจุดกลับรถจุดตัดต่างๆของเส้นที่ตัดกับถนนพหลโยธินนะนะคะหรือว่าของปราจีนบุรีก็จะอยู่ตรงเส้นที่มันตัดกับทางหลวง304นะคะก็นี่ก็เป็นข้อมูลสะท้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าบริเวณที่มันเป็นช่วงทางหลวงที่มันผ่านเขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชุมชนเนี่ยบางครั้งข้อมูลมันสะท้อนขึ้นมาได้แล้วมันอาจจะต้องการมาตรการสำคัญเข้ามาแก้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นคอมมอนที่เห็นคล้ายๆกันนะคะส่วนที่มันแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยที่ร่วมกับทีมวิจัยในการวิเคราะห์ข้อมูลเรามองว่าการวิเคราะห์ข้อมูลให้ไปถึงลักษณะของการชนนะคะปกติเราจะมองว่าเราเห็นการเกิดเหตุบ่อยๆกับรถอะไรรถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะแต่จริงๆก็จะมีข้อมูลของภาคประกันภัยอย่างของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเองนะคะหรือว่าข้อมูลของทางฝั่งกรมทางหลวงถ้าเกิดเหตุบนเส้นทางที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงคมนาคมนะคะมันก็จะพบนะคะว่ามันจะสามารถดูเหตุการณ์ชนได้อย่างเช่นว่าจักรยานยนต์คันนั้นๆที่เกิดเหตุเนี่ยชนกับอะไรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นของทางหลวงเขาจะระบุได้ละเอียดขึ้นนะคะว่าชนแบบไหนด้วยนะคะมันก็จะช่วยบอกได้นะคะคร่าวๆที่เราพบอาจจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นในเขตของปราจีนบุรีซึ่งมักจะสัมพันธ์กับเรื่องนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมคะเราจะเจอคู่การชนนะคะระหว่างจักรยานยนต์นะคะหรือรถ4 ล้อนะคะกับรถขนาดใหญ่เป็นต้นนะนะคะซึ่งมันก็จะสะท้อนว่าเรื่องของรถบรรทุกขนาดใหญ่หรือรถที่ใช้ในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยมันก็อาจจะมีบางครั้งเราอาจจะไม่ได้คุมแค่จักรยานยนต์อย่างเดียวเราจะต้องไปคุมที่คู่กรณีของเขาด้วยนะคะแล้วบริเวณแยกต่างๆที่มักจะเกิดเหตุบ่อยเนี่ยเราก็ต้องลองไปสังเกตดูนะคะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จัดการเรื่องของความเร็วนะคะที่เหมาะสมเพียงพอนะเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างของข้อมูลที่เรา

0: เราค้นพบนะคะถ้าจะเป็นแนวทางมาตรการเนี่ยเราก็อาจจะพูดในเชิงข้อสรุปได้ว่าถ้าในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้ลองสังเกตลักษณะการชนนะคะควบคู่ไปด้วยเนี่ยมันก็จะออกแบบมาตรการที่เฉพาะกับที่เกิดเหตุที่มันมักจะเกิดบ่อยๆบริเวณนั้นได้ค่ะ
1: อืมค่ะก็พอจะเห็นเรื่องของสถานการณ์แล้วก็ข้อค้นพบของแต่ละพื้นที่6พื้นที่ด้วยกันที่ทางทีมศึกษาในปีนี้นะคะโครงการนี้จะจบได้ผลสรุปของการศึกษานี้สักช่วงไหนคะ
0: ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนก็จะสิ้นสุดโครงการค่ะแต่ช่วงประมาณตุลาคมค่ะก็จะเป็นช่วงที่เรามีการนำเสนอผลของการศึกษาทั้งหมดนะคะแล้วก็เผยแพร่แล้วพร้อมกับการรับฟังความเห็นนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่สนใจนะคะที่จะได้เข้ามาให้ความเห็นกันนะคะเพราะว่าหลายๆหน่วยงานมีความสนใจแล้วก็ตั้งใจอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการทำมาตรการนะคะร่วมกันในระดับของชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะค่ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวคงจะได้ติดตามผลสรุปอย่างเป็นทางการจากทีมวิจัยอีกครั้งหนึ่งนะคะน่าจะ
0: ค
1: มี
0: ่ะ
1: ข้อค้น
0: ค
1: พ
0: ่ะ
1: บเยอะเลย
0: ค่
1: ท
0: ะ
1: ี่เป็นประโยชน์จากพื้นที่ที่ปีนี้ศึกษากัน6พื้นที่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนิช
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: นมากเลยนะคะเดี๋ยวไว้ตอนสิ้นสุดโครงการแล้วอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะส
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: ัสดี
1: ขอบ
0: ค
1: คุ
0: ่
1: ณ
0: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะติดตามกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับนักวิจัยของ TDRI นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยทางถนนเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยนะคะเพราะว่าเรามีมาตรการเรื่องความปลอดภัยออกมาหลายเรื่องนะคะแต่ว่าเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บมีความสูญเสียเนี่ยยังคงเกิดขึ้นอยู่ก็เรียกว่าประเทศไทยยังติดอันดับโลกในเรื่องนี้อยู่นะคะทางทีมวิจัยของ TDRI ก็ได้ลงพื้นที่ไปศึกษานะคะแล้วก็มองถึงการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเนี่ยช่วยกันขับเคลื่อนสำหรับเรื่องของความปลอดภัยทางถนนในแต่ละพื้นที่นะคะข้อค้นพบเบื้องต้นนี่น่าสนใจนะคะมีทั้งข้อค้นพบที่เป็นข้อค้นพบที่เป็นข้อค้นพบร่วมกันกับข้อค้นพบของแต่ละพื้นที่นะคะที่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราได้ติดตามกันต่อนะคะว่าหลังจากจบโครงการแล้วเนี่ยผลสรุปออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมบ่ายคล้อย
3: ่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
4: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยจิตรดาเป็นชุดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตั้งชื่อตามพระราชตำหนักจิตรดาระโหฐานมีโทนที่เรียบหรูและสุภาพชุดนี้ใช้สำหรับการแต่งกายไปในพิธีที่จัดขึ้นในช่วงเวลากลางวันหรืองานสุภาพเน้นความเรียบสง่างามและสำรวมกับโอกาสสำหรับองค์ประกอบของชุดไทยจิตรดานั้นจะมีเสื้อแขนยาวตัวเสื้อแยกจากสิ้นข้อกลมมีขอบตั้งเล็กน้อยผ่าอกที่ด้านหน้าของเสื้อส่วนผนุ่งท่อนล่างเป็นผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือไหมยกดอกทั้งตัวมีเชิงยาวจรดข้อเท้าปลายด้านหน้าฝ่ายหญิงไม่จำเป็นต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่สามารถตกแต่งเครื่องประดับไทยได้อย่างพอเหมาะ

0: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญเมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีอว.และรัฐมนตรีศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติและในเร็วๆนี้จะหารือกับนายแพทย์สุภโชคสิงหกันเลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาที่จะต้องยกระดับให้เป็นเรื่องระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวไม่ใช่เรื่องนักเรียนอย่างเดียวแต่ต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงนอกจากนี้นายยศชนันยังได้กล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมซึ่งได้มีการยกระดับให้มีการวางแผนอย่างจริงจังและในส่วนของการลงพื้นที่ตรวจสอบนั้นต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ตรวจสอบแต่ฝั่งกระทรวงศึกษาธิการจะดูเรื่องของความปลอดภัยและประสานงานเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโฆษกรัฐบาลระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 100,000 ล้านบาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 1.06 แสนล้านบาทโดยข้อมูลเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายรวม 106,630.53 ล้านบาทจากผู้ได้รับสิทธิ์ 26,046,123 รายและมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 1,099,641 ร้านค้าสะท้อนถึงการกระจายกำลังซื้อไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากในวงกว้างและล่าสุดรัฐบาลได้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนทั่วประเทศเข้าถึงเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดกิจการโดยเป็นการส่งต่อแรงจากการกระตุ้นกำลังซื้อไปสู่การสร้างรายได้ในระดับชุมชนและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในโคลอมเบียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายเมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของโคลอมเบียได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในโคลอมเบียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย111รายบาดเจ็บอีกกว่า600คนหลังจากอาคารบ้านเรือนจำนวนมากพังถล่มลงมาทับประชาชนซึ่งประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเยยาของโคลอมเบียที่เพิ่งสาบานตนเข้ารับ

0: ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ที่เกิดขึ้นอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดลเปามาในภูมิภาคโชโกทางตะวันตกของโคลอมเบียซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรไม่หนาแน่นบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีความลึกลงไปจากพื้นดินประมาณ107กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตารวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเอกวาดอร์ปานามาและเวเนซุเอลาและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา
2: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยด็อกเตอร์ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 7:55 น.
3: ก็ติดข่าวธุรกิจไทยเทพ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom นะคะวันนี้เป็นรายการประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2569ดิฉันวัชราพรสุริยาภิวัฒน์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการก็ได้ฟังข่าวแวบๆนะคะเรื่องเกี่ยวกับมีงานวิจัยเล็กๆถามถึงเรื่องของการซื้อของซื้อข้าวของอะไรต่างๆดูเหมือนว่าจะเป็นรองเท้าหรืออะไรนะคะว่าผู้ซื้อเนี่ยในรุ่นไหนที่ฟังการโฆษณาหรือว่าอาจจะค้นคว้าจาก AI หรือว่าแชทต่างๆนะคะแชท GPT นั่นเองนะคะก็พบว่ามีการปรับตัวไปตามเทคโนโลยีรุ่นสวนั้นอาจจะยังไม่ค่อยปรับตัวเท่าไหร่นะคะในขณะที่เป็นรุ่นที่อยู่ในช่วงอายุ18นะคะจนกระทั่งยังไม่ถึง50เนี่ยก็จะมีการปรับตัวได้ดีกว่าเวลาที่จะซื้อรองเท้าหรือซื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็มักจะค้นคว้าจาก AI นะคะที่พูดตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้อยากจะถามเหมือนกันนะคะว่าท่านผู้ฟังเห็นด้วยไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาแรงเหลือเกิน AI นั้นจริงๆแล้วเป็นผู้ช่วยที่ดีในการทำงานเป็นผู้ช่วยนะคะไม่ได้เป็นคนที่จะมาทำงานแทนเราเป็นผู้ช่วยที่ดีช่วยให้เราเนี่ยบางทีเราอาจจะอย่างเช่นหนังสือสักเล่มหนึ่งเนี่ยเราอ่านไม่ทันนะคะแต่เราอยากจะรู้ว่าเนื้อหามันคืออะไรเราให้ AI บอก AI ไปเดี๋ยวเขาแป๊บเดียวเขาก็สแกนออกมาแล้วตัวเรานี่แหละที่จะต้องอ่านแล้วรู้ว่าจุดใดเป็นจุดที่สำคัญถ้าว่าเราต้องนำไปใช้เราก็จะได้หยิบไปใช้ถูกเพราะฉะนั้น AI ก็คือผู้ช่วยที่ดีมากนะคะแล้วก็ให้ข้อสรุปแล้วแต่เรื่องที่เราจะใช้นะคะคำตอบก็สั้นๆชัดเจนตรงประเด็นนะคะสำคัญที่ผู้ใช้ AI นั่นแหละค่ะต้องมีวิธีถามที่ฉลาดนะคะคำตอบที่ได้มาจึงจะประยุกต์ใช้ได้ตรงแนวทางนะคะนั่นคือเรื่องที่เพิ่งจะเกริ่นนะคะแต่อยากจะได้คุยถึงเรื่องของเทรนด์ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเรามีอยู่กัน5ภาควิชาแน่นอนที่สุดโดดเด่นมากก็คือภาควิชาการบัญชีนะคะแล้วก็พาณิชย์แล้วก็การเงินการตลาดแล้วก็ภาควิชาสถิตินะคะในภาควิชาสถิตินั้นนะคะเราก็สอนทั้งสถิติแน่นอนเมื่อชื่อสถิตินั้นก็จะมีการสอนวิชาสร้างสถิติแล้วก็การใช้สถิตินั้นแต่เดิมเราก็สอนคณิตสถิติคณิตศาสตร์สถิติประยุกต์แต่เนื่องจากวิชาสถิตินั้นในปัจจุบันเนี่ยสถิติเราต้องการข้อมูล

ใช่ไหมคะข้อมูลที่ใช้นั้นก็จะต้องมีปริมาณที่ค่อนข้างมากเดี๋ยวนี้เราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะคะเกิดขึ้นได้แก่พวกคอมพิวเตอร์ภาควิชาสถิติจึงมีจึงได้สอนทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ประยุกต์ต่างๆนะคะซึ่งก็อาจจะแปลกไปจากมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะที่ภาควิชาสถิตินั้นอาจจะไปอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์เพราะนั้นคนที่เรียนคณะพาณิชย์นะคะนิสิตที่เรียนคณะพาณิชยศาสตร์จึงได้เปรียบนะคะเพราะว่านอกจากจะเรียนเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาที่เป็นคอหรือว่าเป็นที่เป็นหลักๆแล้วไม่ว่าจะเป็นบัญชีพาณิชย์การเงินการตลาดนะคะก็ได้เสริมทางด้านสถิติซึ่งในแต่ละภาคก็ได้มีการเสริมตัวนี้แล้วก็มีการสอนในเชิงโดยรวมด้วยนะคะอันนี้ก็เรียนให้ทราบวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องสถิติซึ่งเวลาเราพูดถึงสถิติบางทีก็อาจจะมีคอมพิวเตอร์เข้ามานะคะอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องแรกนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนการเรียนการสอนแต่เดิมนั้นเราก็ใช้ดิฉันเองเป็นอาจารย์มาก็ได้เห็นการเรียนการสอนตอนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะใหม่ๆเราก็ใช้กระดาษที่มีฝุ่นอูอาจารย์นี่ต้องรีบกลับไปสระผมนะคะแม้พูดอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็คงทราบแล้วว่าอาจารย์เนี่ยคงโอโหอายุนะคะก็นั่นแหละค่ะนั่นก็เป็นความจริงต่อมาเราก็มีกระดานนะคะอาจจะเป็นกระดานดำหรือกระดานเป็นไว้เป็นกระดานอย่างกระดานเขียนเราก็มีช็อคชนิดที่ไม่มีขี้ฝุ่นต่อมาก็พัฒนาเป็นไวท์บอร์ดเราใช้ปากกามาร์กเกอร์นี่แหละค่ะเขียนไปบนนั้นนะคะก็ไม่ได้มีความก็เลิกเรื่องฝุ่นเนี่ยก็ลดลงต่อมาแล้วก็มีแผ่นใสมีเครื่องไม้เครื่องมือมีคอมพิวเตอร์ต่างๆที่จะใช้ในการสอนนะคะแต่ตอนนี้ที่จะเล่าก็คือตอนนี้ค่ะในประเทศจีนนั้นเขาล้ำไปไกลนะคะเขาเปลี่ยนกระดานแบบเดิมเราอาจจะเรียกว่ากระดานดำเพราะว่าเรายังคุ้นกับสีดำของกระดานเก่าๆนะคะเขาเปลี่ยนกระดานดำแบบดั้งเดิมในโรงเรียนในประเทศจีนนะคะกว่า 60,000 แห่งให้กับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียน 60,000 แห่งเนี่ยรวมประมาณ160ล้านคนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นกระดานอัจฉริยะกระดานอัจฉริยะเนี่ยขับเคลื่อนด้วย AI คือนะคะพูดง่ายๆก็คือครูก็เขียนลงบนเขียนสิ่งที่จะสอนอาจจะเป็นสมการคณิตศาสตร์ต้องเน้นซะก่อนว่ากระดานอันนี้ยังจะเน้นไปในคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นพอครูก็เขียนสมการหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์นะคะอาจจะเป็นกราฟเป็นภาพเรขาคณิตนะคะเขียนบนกระดานอัจฉริยะหรือที่มีเป็นกระดานที่ระบบ AI นั้นควบคุมอยู่ระบบ AI บนกระดานก็จะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สร้างกราฟ3มิติของสมการที่เขียนนั่นแหละบนจอภาพนะคะนักเรียนก็มองเห็นทันทีเลยนะคะนักเรียนก็อาจจะหมุนนะคะสามารถคือคงจะมีเครื่องมือบนโต๊ะด้วยที่จะหมุนมุมนะคะดูความสัมพันธ์ของตัวเลขดูรูปทรงได้หมุนเอียงซ้ายเอียงขวาก็จะเกิดความเข้าใจว่าจากสมการที่คุณครูเขียนนั้นนะคะออกมาแล้วมันจะเป็นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้นะคะอันนี้ทำให้นึกถึงตอนสมัยตอนที่เรียนที่จุฬานะคะมีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.รจิตวัฒนศิลป์ตอนนั้นโชคดีมากก็ได้เรียนกับท่านท่านก็มีความเพียรพยายามที่จะสอนวิชาแคลคูลัสแล้วท่านก็จะวาดรูปต่างๆให้ดูนะไอคอนิกอะไรอย่างนี้แล้วท่านพยายามจะหมุนท่านวาดได้สวยมากแต่เราในฐานะนิสิตซึ่งยังไม่มีความรู้อะไรเลยรับความรู้จากท่านอาจารย์นะคะเราก็มองไม่ออกพยายามคิดอยู่เหมือนกันว่าไม่มองไม่เข้าใจแต่ว่ามาเข้าใจหลังจากที่เวลาเนี้ยผ่านไปเพราะฉะนั้นถ้าหากสมัยนั้นมีหรือสมัยนี้ค่ะมีเครื่องมือที่เราเรียกกันว่ากระดานอัจฉริยะแน่นอนที่สุดเด็กๆก็จะเรียนรู้ได้เร็วเข้าใจได้เร็วและขณะเดียวกันก็ดึงดูดความสนใจของเด็กด้วยนะคะแทนที่จะเขียนด้วยกระดานเฉยๆเพราะถ้าครูสอนใช้วิธีเดิมใช้ปากกากระดานนั้นก็อาจจะไม่ดึงดูดใจเท่านะคะแต่ว่าพอคุณครูเขียนลงบนกระดานคุณครูเองก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยใช่ไหมคะมีกระดานแผ่นหนึ่งครูก็ใช้ความรู้เดิมและใช้เทคนิคหรือวิธีการเดิมๆก็คือเขียนนั่นเองนะคะครูไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไร

นักเรียนที่เรียนก็ไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันไม่ต้องมีแท็บเล็ตอะไรไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์หรือไม่ต้องมีความรู้ทาง AI ทางลึกซึ้งนะคะเพราะฉะนั้นกระดานอัจฉริยะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการศึกษาได้มากนะคะตอนนี้อาจจะเป็นตอนช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเขาบอกว่าเขาติดตั้งที่โรงเรียนถ้าหากว่ากระดานอัจฉริยะอันนี้สามารถพัฒนาไปทั้งถึงระดับที่สามารถใช้ได้ทั่วไปใช้ได้จริงๆนะคะก็จะทำให้การเรียนการสอนนั้นพัฒนาก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะท่านผู้ฟังฟังแล้วก็จริงเหรอจริงนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นข่าวคราวมานะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดแบบที่เขาใช้กระดานอัจฉริยะของประเทศจีนเนี่ยนะคะก็ครูกับนักเรียนก็สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนการสอนนะคะก็เชื่อว่าแนวทางอันนี้เป็นการแข่งขันในเชิงของปัญญาประดิษฐ์จริงๆเมื่อการแข่งขันของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเดี๋ยวนี้คงไม่ได้อยู่ในแค่ในห้องทดลองหรือในบริษัทเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะเขาได้มีการพัฒนาแล้วก็ขยายไปใช้สู่ห้องเรียนเพราะห้องเรียนก็เป็นพื้นที่ที่สำคัญนะคะที่จะให้ความรู้แก่เยาวชนสร้างทรัพยากรของมนุษย์แล้วก็ทำให้ศักยภาพของคนรุ่นใหม่เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นการเรียนรู้เร็วขึ้นมีความสง่างามในเรื่องของการเรียนรู้ความคิดอะไรต่างๆนะคะแต่ต้องไม่ลืมว่า AI ไม่ได้มาเป็นคนที่จะมาสอนโดยตรงเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว AI นะคะยังไง AI ก็ยังแพ้คนนั่นเองนะคะจริงๆการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นกระดานอัจฉริยะหรือแม้กระทั่งดิฉันเองก็ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับเมื่อวานนี้เองนะคะในทีวีได้ยินเสียงบอกว่าตอนนี้ก็มีโบอิ้งนะไม่ใช่โบอิ้งค่ะเป็นเครื่องบิน350นะคะที่จะสามารถบินรวดเดียวเลย24ชั่วโมงโดยไม่ต้องแวะพักก็คือเป็น direct flight ไปเลยนะคะการที่จะมีเครื่องบิน350ดูเหมือนจะเป็น3Airbus 350นะคะที่จำไม่ผิดนะคะก็จะเป็นเรื่องของ Airbus 350แล้วก็นำเอาความรู้ต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็พัฒนามีการเติมถังน้ำมันทำให้การบินเนี่ยบินได้รวดเร็วเกิดความรวดเร็วในการเดินทางถ้าหากว่ามีความจำเป็นต้องมีการเดินทางหรือการติดต่อต่างๆก็จะรวดเร็วมากขึ้นตอนนี้ที่เล่ามาไม่ว่าจะเป็นกระดานหรือว่าเครื่องบิน Airbus 350 1000แล้วก็มีข้างหลังอยู่3ตัว ALR หรืออะไรสักอย่างนึงนะคะที่สามารถจะบินข้ามทวีปได้โดยที่เป็น direct flight คือบินตรงไม่ต้องแวะที่ไหนเลยนะคะแล้วก็จะนำมาใช้ด้วยนะคะ Airbus อันนี้ไม่ได้พูดลอยๆเพราะว่าดูเหมือนว่าปีหน้าละค่ะ2027ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะสายการบิน Qantas เขาก็สั่งไปจำนวนหนึ่งแล้วก็จะใช้บินระหว่างทางอาจจะเป็นซิดนีย์กับอังกฤษกับที่อังกฤษแล้วก็ไปที่อเมริกาด้วยนะคะโดยใช้เวลาบินที่หมายความว่าบินรวดเลยอาจจะ22ชั่วโมง24ชั่วโมงก็เป็นการย่นระยะการบินแล้วก็ไม่เหนื่อยผู้โดยสารไม่เหนื่อยต้องลงเป็นพักคอยแล้วก็ต่อเครื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นสิ่งที่ได้เล่ามาเนี่ยการที่จะสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเนี้ยเบื้องหลังเนี่ยมันต้องมีงานวิจัยนะคะมีงานวิจัยที่แบ็กอัพเอาไว้แน่นอนที่สุดงานวิจัยก็จะหนีไม่พ้นสถิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นขั้นระดับธรรมดานะคะระดับสถิติเชิงพรรณนาหรือ descriptive statistics descriptive statistics ก็อย่างเช่นที่เมื่อเช้าที่เล่าเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นนะคะว่ามีการถามคนรุ่นต่างๆว่าAI เนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของเขาไหมเช่นซื้อรองเท้าเนี่ยเขาต้องไปค้นจาก AI หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการสอบถามเก็บข้อมูลมาแล้วก็มานับจำนวนแล้วก็บอกเปอร์เซ็นต์ออกมานะคะนั่นแสดงว่าก็ต้องมีสถิติอยู่แน่นอนที่สุดมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเบื้องต้นที่สุดก็คือการนับแล้วก็นับตามจำนวนคนข้อคำตอบที่คนเลือกนะคะว่าเลือกมากี่เปอร์เซ็นต์จากผู้ที่เราไปสอบถามมาทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็สรุปผลลัพธ์นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระดานอัจฉริยะอันนี้ก็ต้องใช้ข้อมูลแน่นอนนะคะกว่าจะได้กระดานแผ่นนี้มาก็ต้อง

มีงานวิจัยที่ต้องใช้สถิติเนี่ยมากมายนะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อชีวิตของเรานั่นเองแล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าความรู้ที่เขากำลังสงสัยว่ามันจะใช้ได้จริงไหมหรือกระดานอัจฉริยะเนี่ยมันจะได้ไหมนะคะก็จะเป็นใช้สถิติใช้งานวิจัยเนี่ยเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขาทำนั้นสามารถใช้ได้จริงนะคะจะมีอุปสรรคไหมหรืออะไรต่างๆเนี่ยสถิติก็จะหรืองานวิจัยต่างๆที่ใช้หลักการทางสถิติเนี่ยค่ะจะช่วยยืนยันความมั่นใจของนักวิทยาศาสตร์และผู้ทำการวิจัยหรือผู้ที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆนะคะอันนั้นก็คือเรื่องราวต่างๆนะคะท่านผู้ฟังเองแม้ว่าท่านอาจจะบอกว่าโอ้เราไม่ไปวิจัยหรือสร้างกระดานอัจฉริยะหรอกเราอยากจะแค่ถามว่าบ้านเรานะคะซึ่งเป็นอาจจะมีห้องแถวเป็นห้องแถวที่อาจจะมีบ้านอยู่หลังนึงเป็นห้องแถวสมมติว่าเป็นอยู่แถวไหนดีคะแถวสมวาดหรือว่าแถวสำเพ็งอย่างเงี้ยมันเป็นบ้านเก่าๆเดี๋ยวนี้การค้าก็ใช้ออนไลน์การค้าขายก็อาจจะลดปริมาณลงไม่แออัดเท่าเราจะไปทำอะไรดีแล้วก็คิดเราก็มองแล้วใช่ไหมคะว่าตอนนี้นะก็มีคนชาวต่างชาติมาเดินแถวทรงว่าเดินแถวสำเพ็งมากขึ้นถ้าอย่างนั้นเราแล้วเขาก็ต้องดื่มน้ำแล้วก็น้ำที่นิยมกันมากในปัจจุบันก็คือพวกกาแฟใช่ไหมคะเพราะเราอยากจะใช้เราอยากจะเอาร้านที่เราอาจจะยังไม่ได้ใช้งานหรือว่าเป็นร้านที่อาจจะยังไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่าเราอยากจะเปิดร้านกาแฟนะคะท่านคิดว่าท่านจะเปิดร้านกาแฟท่านรู้ตัวไหมคะท่านเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็คือท่านมองด้วยตาเปล่าท่านก็รู้ว่า 1. มีคนเดินเยอะ 2. คนดื่มกาแฟหรือซื้อกาแฟดื่มในระหว่างที่เดินเล่นเพราะนั้นท่านก็ต้องการจะตั้งร้านกาแฟเล็กๆหรือขนาดกลางหรือขนาดใดก็ตามทีในห้องแถวที่ท่านมีอยู่เพราะฉะนั้นงานวิจัยทางสถิติก็จะช่วยท่านท่านต้องเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลอาจจะไม่ต้องถึงขนาดว่าไปจ้างใครเก็บท่านอาจจะสอบถามคนแถวนั้นให้แน่ใจอีกทีว่าถ้าตรงนี้เป็นร้านกาแฟจะเป็นอย่างไรนะคะท่านก็จะได้ข้อมูลว่าดีสิเราจะได้กินมากๆหรือตรงนี้ไม่เอาอยากจะไปอยู่ตรงมุมนู้นเราก็จะได้ความคิดว่าถ้าเราจะตั้งตรงนี้เราจะต้องมีวิธีการอย่างไรนะคะที่จะดึงดูดใจนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ก็โอนมาในเรื่องของสถิติแล้วถ้าหากว่าท่านได้ข้อคำตอบที่ค่อนข้างจะยืนยันว่าร้านกาแฟเราตั้งได้ท่านก็เริ่มต้นปรับปรุงอาศัยสถาปนิกต่างๆมาปรับปรุงให้ร้านกาแฟดูสวยงามเป็นที่ดึงดูดใจแล้วท่านก็เริ่มต้นทำธุรกิจหรือว่ากิจการกาแฟใหม่ๆของท่านต่อไปนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่พูดง่ายแต่เวลาจะทำนั้นก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านใช้เวลากับสิ่งนี้ไม่ใจร้อนใช้งานวิจัยหรือว่าใช้คำยืนยันในที่แน่นอนธุรกิจของท่านก็จะยืนยงมั่นคงนะคะอยู่ยาวนานเพราะว่าท่านได้ใช้เวลาในการศึกษาหาข้อมูลจนกระทั่งท่านมั่นใจจึงได้ทำการลงทุนนั่นเองนะคะก็อยากจะเล่าเรื่องอื่นๆอีกนะคะเล่าในสิ่งที่เมื่อวานก็ได้ยินจากทีวีนะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่ของประเทศไทยนะคะท่านเชื่อไหมวันพรุ่งนี้12เนี่ยจะมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นที่กำลังจะเล่าเนี่ยเราเรียกถึงข้อมูลนะคะว่าเป็นข้อมูลจะมีปรากฏการณ์บนท้องฟ้าหรือบางคนอาจจะเรียกว่าปรากฏการณ์บนอวกาศนะคะหลายอย่างเลยวันที่12สิงหาคมแต่น่าเสียดายที่ประเทศไทยเราอาจจะยังไม่สามารถจะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ชัดเจนนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2569คือวันพรุ่งนี้ก็คือ1จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสุริยุปราคาเต็มดวงก็จะมีการบังดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะให้มืดมิดไปถึงนานถึง 2.18 2นาที18วินาทีนั่นเองนะคะแต่จะมองเห็นชัดในประเทศต่างๆเช่นอเมริกาอังกฤษประเทศจีนแต่ไทยเราอาจจะเห็นไม่ชัดโอ้ถ้าเห็นชัดนี่เราก็คงเตรียมตัวที่จะดูกันเหมือนกันและแน่นอนถ้าเกิดในประเทศไทยเราก็คงจะต้องอะไรนะคะอาจจะมีในเรื่องของเรื่องราวของการพยากรณ์ต่างๆจะใช้สถิติบ้างจะใช้การทำนายทางโหราศาสตร์บ้างก็ได้นะคะเข้ามาเอานะคะเล่าให้ฟังว่า

จะมีสุริยุปราคาเต็มดวงนาน 2.18 นาทีอันที่2จะมีฝนดาวตกฝนดาวตกที่จะตกเนี่ยนะคะก็จะเห็นที่อังกฤษเหมือนกันที่อเมริกาเหมือนกันในคืนวันพุธที่12ตอนกลางคืนหรือตอนเกือบจะขึ้นวันใหม่วันพฤหัสที่13นะคะก็บอกว่าฝนดาวตกเนี่ยมาเยอะเลย50ถึง100ดวงต่อชั่วโมงในวันนั้นฝนดาวตกนี่เขาบอกไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาเกิดอยู่บ่อยๆนะคะเป็นร้อยๆปีเลยค่ะเหมือนกับ130กว่าปีที่จะเกิดฝนดาวตกครั้งหนึ่งอันนั้นก็เป็นปรากฏการณ์ทางท้องฟ้าประการที่2ประการที่3ดาวเคราะห์ค่ะดาวเคราะห์ก็คือดาวที่ไม่มีแสงในตัวเองใช่ไหมคะแล้วมีดาวเคราะห์6ดวงในวันที่12เนี่ยค่ะเขาจะมาเรียงตัวเนี่ยเป็นเส้นตรงนั่นคือมีดาวพฤหัสดาวพุธคิดว่าจำได้นะคะจะมีดาวอังคารแล้วก็ดาวยูเรนัสแล้วก็จะมีดาวดวงจะมีดาวเสาร์แล้วก็ดาวเนปจูนครบนะคะ6ดวงมีดาวพฤหัสดาวพุธดาวอังคารดาวยูเรนัสดาวเสาร์แล้วก็ดาวเนปจูน6ดวงนี้ค่ะจะมาเรียงตัวเองเรียงกันเป็นเส้นคือแทบจะเป็นเส้นตรงเลยแต่3เหตุการณ์ที่ว่านี้ในเมืองไทยเราไม่เห็นนะคะแต่สิ่งที่มาเล่าก็คือสิ่งต่างๆที่เล่าเนี่ยเป็นข้อมูลสิ่งที่จะเกิดขึ้นท่านผู้ฟังก็อาจจะดูว่าสิ่งที่ข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวข่าวก็จะมานะคะหลังจากผ่านวันที่12สิงหาคมไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับข่าวคราวว่าเนี่ยมีอย่างนี้อย่างนี้จริงไหมแล้วก็มีเท่าไหร่นะคะการรับฟังข้อมูลต่างๆและการตรวจสอบว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะท่านก็ดูอันนี้แล้วท่านก็มาประยุกต์กับสิ่งที่ในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆก็จะดีมากเลยนะคะเอานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถิติบ้างก็ผสมผสานไปกับเรื่องราวต่างๆที่เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะยังมีค่ะยังมีเรื่องราวต่างๆอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นสิ่งที่อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของทางคุณหมอบ้างนะคะดิฉันเองก็ได้เรียนรู้มาหรือว่าได้เรียนมาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรืออาจจะเรียกว่า biostatistics biostatistics หรือเราเรียกกันสั้นว่า biostat นั้นเป็นวิธีการนำเอาหลักการทางสถิติไปประยุกต์ใช้กับด้านสุขภาพซึ่งแน่นอนที่สุดก็จะรวมทางด้านการแพทย์ทางด้านการรักษาพยาบาลทางทันตแพทย์หรือว่าทางด้านอื่นๆนะคะทั้งหมดทั้งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ของเราเนี่ยนะคะเพราะ biostat อันนี้ก็ได้มีการสอนในคณะต่างๆเช่นคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์นะคะได้ข่าวมาว่าตอนนี้ธรรมศาสตร์มาคณะแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์นั้นเขาได้รับการสนับสนุนให้ใช้ AI นะคะเขาจะมี health dashboardhealth ก็คือสุขภาพ dashboard ก็คือเป็นกระดานดำที่สรุปผลต่างๆเนี่ยออกมานะคะก็จะมีตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็จะมีการสอนวิธีการใช้เครื่องมือแพทย์ในการรักษาในการผ่าตัดให้กับแพทย์อาจจะเป็นวิชาหนึ่งหรือสาขาหนึ่งนะคะก่อนฉันเองก็ฟังแบบเร็วๆมาแล้วก็จับความมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะนั่นก็คือการนำเอาวิชาสถิติต่างๆเอาไปใช้ทางด้านการแพทย์นั่นเองนะคะเราก็เรียกกันว่าเป็นไบโอสแตทถ้าเล่าให้ฟังตรงนี้ท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าในเรื่องของการใช้สถิตินั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของการค้าขายเรื่องของพาณิชย์หรือว่าในเรื่องของต่างๆแม้กระทั่งในเรื่องของแพทย์นะคะในเรื่องของวิชาการเรื่องของการที่จะผลิตต่างๆหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเล่าในเรื่องของการเรื่องความสวยงามเรื่องของดนตรีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ใช้สถิติเนี่ยเข้าไปช่วยได้เพียงแต่ว่าเราในสมัยก่อนๆนั้นการเรียนวิชาสถิติคนก็จะรู้สึกว่าวิชาเนี่ยไม่เห็นเกี่ยวข้องเลยไม่เห็นเกี่ยวกับบัญชีเลยไม่เห็นเกี่ยวกับการทำการที่เราตั้งร้านอะไรเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสถิติเนี่ยซึ่งเป็นศาสตร์มีมานับร้อยกว่าปีนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หลักการเนี่ยยังคงมั่นคงแล้วก็จริงจังก็คือถูกต้องตาม

0: ตามตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ที่เริ่มต้นคิดหลักการทางสถิติมาอาจจะมีสถิติบางสาขาที่งอกมาบ้างนะนิดหน่อยเพิ่มเติมอะไรบ้างแต่หลักการหลักๆของสถิติเนี่ยยังมั่นคงแล้วก็สามารถนำประยุกต์ได้ใช้ได้จริงอยู่ค่ะนะคะเอานะคะแล้วยังพอมีเวลาเหลือเราก็จะได้คุยกันถึงเรื่องสวยงามดีไหมคะเราก็ดูสิ่งที่เตรียมมานะคะอยากจะได้คุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับเพชรบ้างท่านผู้ฟังชอบเพชรใช่ไหมคะตัวดิฉันเองก็ชอบเรื่องเกี่ยวกับเพชรเรื่องสวยของสวยงามต่างๆเนี่ยนะคะชอบมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยเรื่องของเพชรเนี่ยประเทศจีนนะคะก็เริ่มมีก็มีไม่ใช่เริ่มก็เริ่มมานานแล้วที่มีการผลิตเพชรแท้ด้วยนะคะอ้าวทำเพชรแท้ทำไมผลิตได้อะไรที่เราผลิตนั้นเราอาจจะเรียกว่าเพชรเทียมไม่ใช่เหรอจริงๆเราก็เรียกว่าเพชรแท้เอาเป็นว่าที่มณฑลที่มณฑลเหอหนานเหมือนกับเมืองเจ้อหรืออะไรนะเจ้อเซินหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้อเชิญหรืออะไรอย่างเงี้ยฉันเองก็อ่านไม่ค่อยถูกต้องนะคะแล้วเขาได้มีการผลิตเพชรที่เป็นเพชรที่แม้กระทั่ง GIA ที่เป็นสถาบันการรับรองเพชรเนี่ยเขารองรับด้วยเพราะนั้นอันนี้ก็จะมีผลทางด้านพาณิชย์ในเชิงพาณิชย์ก็คือเพชรเนี่ยก็คงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นของล้ำค่าหรือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องสะสมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเพชรได้กลายเป็นเหมือนกับสินค้าอย่างหนึ่งที่เราสามารถซื้อกันได้นะคะเพชรก็ไม่ใช่เพชรเทียมด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเพชรที่ผลิตขึ้นมาแล้วก็ยอมรับว่าเป็นเพชรจริงเพียงแต่ว่าระยะเวลาในการที่จะปลูกเพชรเขาเรียกคำว่าปลูกเพชรนะคะไม่ได้ใช้เวลายาวนานเป็นล้านล้านปีเหมือนเพชรที่เราเคยเห็นกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีเพชรที่แบบนี้เกิดขึ้นสนุนราคาก็อาจจะแพงเหมือนกันแต่ว่าคงไม่แพงเท่าเพชรแท้ในสมัยก่อนเพราะอันนี้ก็เป็นความคิดใหม่นะคะสำหรับท่านที่ยังนิยมเรื่องเพชรท่านก็ลองนำไปคิดนะคะเอานะคะมองดูเวลานะคะเวลาก็พอสมควรนะคะก็เชื่อว่าวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะได้ความรู้แล้วก็ได้ข้อคิดที่จะนำไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจำวันในการทำธุรกิจของท่านนะคะสำหรับวันนี้ Innovative Wisdom และดิฉันวัชราพรสุริยาภิวัตรลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเราพบกันอีกทีหนึ่งในอีก3สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 นะคะในวันนี้ตรงกับวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ช่วงเวลาตั้งแต่ 9:30 นจนถึง 10:00 นเราอยู่ด้วยกันค่ะกับรายการนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าผู้ฟังหลายๆท่านนะคะก็ฟังคลื่นความรู้สู่ประชาชนของเรามาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะนะคะตั้งแต่เปิดสถานีแต่บางท่านก็เพิ่งหมุนเข้ามารายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่ส่งต่อความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างง่ายๆค่ะให้กับผู้ฟังให้กลายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหากคุณฟังชอบคุณฟังหมุนเข้ามาหรือไม่ก็กดเข้ามาฟังกันคลิกเข้ามาฟังกันได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 9:30 นจนถึง 10:00 นอย่างที่บอกเลยนะคะในวันจันทร์อังคารจะพบกับอุ๋มค่ะส่วนวันพุธพฤหัสศุกร์ก็จะเป็นหน้าที่ของคุณดันเราสองคนก็จะผนึกกำลังกันเพื่อให้คุณฟังนั้นได้มีสุขภาพดียิ่งขึ้นไปด้วยล่ะค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทั้งทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ค่ะ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วยจุฬา Radio Plus หลายท่านเคยถามเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเราเลยได้มีโอกาสมาคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจหัวข้อนี้นะคะพอมาถึงวันนี้เนี่ยต้องบอกผู้ฟังค่ะว่าเทคโนโลยีที่สำ

0: ัญที่ขับเคลื่อนโลกการแพทย์ไปมีหลายเทคโนโลยีเลยหนึ่งในนั้นนะคะจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อการสร้างวัคซีนและอยากจะชวนผู้ฟังคุยกันในหัวข้อถอดรหัสเฟสดิสเพลย์เทคโนโลยีเพื่อการสร้างวัคซีนค่ะเรามาดูซิว่าเบื้องหลังการพัฒนาวัคซีนของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เขาค้นคิดชิ้นส่วนสำคัญของเชื้อโรคเนี่ยก็ทำกันได้อย่างไรและเหตุใดเทคโนโลยีนี้ถึงได้ชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเจ้าที่สำคัญและมั่นคงของวงการวิทยาศาสตร์ค่ะในวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภาวดีอุ้มทองนะคะซึ่งท่านมาจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้อนรับอาจารย์สุภาวดีสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอุ้มแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
0: ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ในเดือนสิงหาคมที่ก็ใกล้ละใกล้จะหมดปีแล้วนะคะแต่ในปีนี้ต้องบอกว่าหลายเทคโนโลยีที่มาแรงหนึ่งในนั้นคงจะเป็นเทคโนโลยีที่เรากำลังจะพูดถึงนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์พูดก่อนว่าวันนี้ถ้าคุณฟังติดตามฟังไปจนจบรายการคุณฟังจะได้รับทราบเกี่ยวกับอะไรบ้างเหรอคะอาจารย์
1: ค่ะก็วันนี้จะมาพูดถึงเทคโนโลยีจริงๆอันนี้ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ค่ะแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มาช่วยในด้านของการคัดเลือกวัคซีนค่ะว่าเราจะใช้ชิ้นส่วนไหนของตัวเชื้อโรคเนี่ยค่ะเพื่อที่จะมาทำการผลิตเป็นวัคซีนแล้วก็เพื่อที่นำไปฉีดแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ค่ะ
0: หลายท่านอยากที่จะมีสุขภาพดีแล้วก็ช่วงนี้เราก็ฉีดวัคซีนกันบ่อยมากเลยตั้งแต่โควิดมาแล้วล่ะนะคะทีนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยอยากให้อาจารย์พูดถึงเจ้าเฟสดิสเพลย์ตรงนี้หน่อยนี่น่าจะเป็นหัวใจสำคัญของวันนี้นะคะมันคืออะไรเหรอคะอาจารย
1: ์ค่ะถ้าพูดถึงเฟสเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่ามันคือสิ่งมีชีวิตชนิดไหนนะคะแต่เฟสจริงๆแล้วเนี่ยมันคือไวรัสชนิดหนึ่งอะค่ะที่ไม่เป็นโทษกับมนุษย์ค่ะนั่นก็คือว่าเฟสเนี่ยหรือว่าชื่อเต็มๆเนี่ยค่ะคือ bacteriophage นะคะก็จะเป็นไวรัสที่ติดเฉพาะในแบคทีเรียค่ะซึ่งเวลาที่แบคทีเรียเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็จะมีการถูกบุกรุกค่ะจากไวรัสที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมด้วยกันเนี่ยอยู่แล้วเป็นล่ำไปนะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถไปค้นพบว่าเฟสหรือว่าไวรัสที่ติดแบคทีเรียเนี่ยค่ะเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะโดยเฉพาะในด้านของการผลิตวัคซีนค่ะ
0: แล้วเหตุอะไรล่ะคะที่ทำให้เทคโนโลยีนี้ได้รับความสนใจแล้วก็จนนำมาพัฒนาเป็นการพัฒนาวัคซีนนะคะอาจารย
1: ์ค่ะก็คือนักวิจัยที่ทำการค้นพบตรงนี้ค่ะก็เขาไปค้นพบว่าในจีโนมของเฟจอะค่ะมันจะมีส่วนที่เราสามารถในส่วนของเฟจเนี่ยค่ะตรงจีโนมเขามันจะมีส่วนที่ถ้า DNA ของเฟจตรงเนี้ยแสดงออกอะมันจะไปแสดงออกเป็นโปรตีนที่อยู่ที่ผิวของเฟจค่ะแปลว่าทีนี้ถ้าเราใส่ยีนหรือว่า DNA อะไรเข้าไปที่เป็น DNA จากข้างนอกอะค่ะที่ไม่ใช่ของตัวเฟจเองอะเราสามารถนำเสนอโปรตีนเหล่านี้บนผิวของเฟสได้ค่ะซึ่งเฟสเนี่ยข้อดีก็คือมันมีขนาดเล็กแล้วมันอินเฟกต์มันติดในแบคทีเรียได้นะคะก็คือเราสามารถที่จะนำยีนที่เราต้องการเนี่ยค่ะที่เราสนใจเนี่ยใส่เข้าไปในตัวเฟสแล้วก็บังคับให้เฟสเนี่ยแสดงโปรตีนเหล่านี้ออกมาที่ผิวค่ะโดยที่เราสามารถใส่ยีนเข้าไปยีนอะไรก็ได้ที่เราสนใจอะค่ะอาจจะเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันยีนก็ได้แล้วเฟสทุกๆตัวเนี่ยค่ะเขาก็จะแสดงโปรตีนร้อยแบบหมื่นแบบพันแบบที่เราใส่เข้าไปตรงนั้นที่ผิวของเขาได้ค่ะ
0: หลายคนอาจจะคุ้นชินกับคำว่าวัคซีนนะคะแต่ก็อาจจะไม่ทราบหรอกว่าวัคซีนหนึ่งชนิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องใช้วิธีใดบ้างในการค้นหาชิ้นส่วนของเชื้อโรคนะคะให้อาจารย์พูดถึงตรงนี้หน่อยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็คือวัคซีนเนี่ยจริงๆเวลาที่เราติดเชื้อมีการติดเชื้อทั่วไปอะค่ะไวรัสหรือแบคทีเรียหรือว่าเชื้ออะไรใดๆก็ตามเนี่ยเขาจะมีรูปแบบของส่วนที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่ามันจะเป็นตัวไหนล่ะที่สามารถที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีและทำให้เราหายจากการติดเชื้อนั้นๆได้อะค่ะซึ่งมันก็เป็นลักษณะเดียวกันของวัคซีนเลยที่เราต้องการหาแคนดิเดตหรือว่า

0: ตัวที่จะสามารถที่จะฉีดเข้าไปในร่างกายได้แล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราได้นะคะเพื่อที่จะได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยค่ะ
1: จริงๆเนี่ยพอพูดถึงความซับซ้อนของเทคโนโลยีและหลายๆอย่างที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่สำคัญให้กับมนุษย์เนี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นรากฐานของนวัตกรรมทางการแพทย์ในยุคปัจจุบันเลยนะคะเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเบื้องหลังของการค้นหาชิ้นส่วนของเชื้อโรคเนี่ยหลายๆท่านก็น่าจะได้รับการชวนให้มองเห็นว่าการพัฒนาวัคซีนไม่ได้อาศัยแค่การคาดเดาแต่มันก็จะต้องมีกระบวนในการใช้วิทยาศาสตร์ที่เป็นระบบด้วยนะคะอาจารย์เอาละค่ะพอพูดถึงเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้มันเหมือนกับว่าจะมีการเปรียบเทียบแอนติบอดีกับแม่กุญแจแล้วก็แอนติเจนกับลูกกุญแจด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่เลยค่ะเพื่อให้เปรียบได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะไอตัวของไวรัสหรือแบคทีเรียที่เข้ามาจะติดเชื้อในตัวเราเนี่ยเขาจะมีการแสดงออกของสิ่งที่เรียกว่าเป็นโปรตีนยิบย่อยมากเลยค่ะซึ่งโปรตีนส่วนของไวรัสหรือแบคทีเรียเนี่ยค่ะมันจะเรียกว่าเป็นแอนติเจนค่ะหรือว่าเปรียบเหมือนเป็นลูกกุญแจนั่นเองซึ่งมันจะมีลูกกุญแจที่หลากหลายมากๆเลยที่จะไปจับคู่กับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราอะค่ะซึ่งเป็นแอนติบอดีนั่นเองนะคะเราก็เลยเปรียบเหมือนแอนติบอดีก็จะเป็นแม่กุญแจที่จะมาจับกันได้อย่างจำเพาะกับลูกกุญแจที่ถูกต้องที่สุดอะค่ะใช่ค่ะซึ่งพอทีเนี้ยตัวไวรัสหรือแบคทีเรียที่เข้ามาเขามีแอนติเจนที่หลากหลายมากๆอย่างเนี้ยเราจะมีวิธีการในการคัดเลือกอย่างไรอะค่ะซึ่งเทคโนโลยีเฟจเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถที่จะแมทช์ไอตัวแอนติบอดีกับแอนติเจนหรือว่าแม่กุญแจกับลูกกุญแจตรงเนี้ยได้นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกตัวของแอนติเจนที่ถูกต้องที่สุดตรงกับภูมิคุ้มกันของเราที่สุดแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันดีที่สุดเนี่ยเอาไปใช้ในการเป็นเทมเพลตในการผลิตวัคซีนอีกทีนึงค่ะ
1: ก็ต้องใช้เวลานะคะในแต่ละครั้งใช่ไหมคะอาจารย์ต้องใช้เวลาแล้วต้องใช้หลายส่วนเลยแล้วเหตุใดนักวิทยาศาสตร์หรือว่าทุกท่านที่มีบทบาทเรื่องนี้ทำไมถึงเลือกใช้แบคทีเรียโอเฟจหรือเจ้าเฟจเนี้ยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทคโนโลยีคือมันมีข้อดีที่แตกต่างจากวิธีอื่นๆแต่ก่อนยังไงล่ะอาจารย์
0: ใช่ค่ะก็คือเฟจเนี่ยอย่างที่บอกไปอย่างแรกเลยคือมันปลอดภัยนะคะเราสามารถทำการทดลองหรือว่าใช้เฟจเนี่ยได้ในห้องแลบได้อย่างปลอดภัยเลยเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะติดเชื้อในมนุษย์ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเนื่องจากเฟจเนี่ยเขาติดเชื้อในแบคทีเรียแล้วแบคทีเรียเนี่ยมันมีการแบ่งตัวที่ทุกๆ20นาทีในห้องแลบอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเพิ่มจำนวนแบคทีเรียตรงเนี้ยได้เยอะๆๆๆนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะอินเฟคตัวเฟจเนี่ยเข้าไปในแบคทีเรียค่ะได้แล้วเราก็จะสร้างเฟจได้จำนวนมากๆมีความหลากหลายมากๆได้ค่ะอีกอย่างนึงก็คือว่าเฟจเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตรงส่วนของ DNA เนี่ยพอเรารู้จีโนมของเฟจแล้วเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะนำ DNA ที่เราสนใจอะค่ะใส่เข้าไปในตัวเฟจแล้วตัวเฟจก็จะแสดงออกมาที่ผิวแสดงโปรตีนตรงนั้นนะคะออกมาที่ผิวดังนั้นเราสามารถที่จะแสดงออกรูปแบบของลูกกุญแจตรงเนี้ยที่ผิวของเฟจแต่ละตัวได้ไม่เหมือนกันเลยค่ะโดยที่เราสามารถแสดงรูปแบบของโปรตีนตรงเนี้ยค่ะหรือว่าแอนติเจนหรือลูกกุญแจตรงเนี้ยที่ผิวของเฟจได้เป็นหลักแบบล้านๆรูปแบบเลยค่ะเราสามารถสร้างเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฟจไลบรารีก็คือเป็นห้องสมุดของเฟจที่มีการแสดงออกรูปแบบของแอนติเจนของเชื้อที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลายมากๆเลยค่ะ
1: และคำว่าเฟจไลบรารีที่อาจารย์พูดถึงกับไบโอแพนนิ่งตัวนี้เนี่ยถ้าให้ครูฟังนึกภาพตามอาจจะงงเพราะว่าตับวิชาการมากเลยนะคะอาจารย์แต่อยากให้อาจารย์อธิบายให้เข้าใจง่ายๆหน่อยกระบวนการทั้งสองนี้เกี่ยวข้องกับครูฟังยังไงบ้าง
0: ค่ะก็คือว่าพอหลังจากที่เราสามารถที่จะแสดงออกชิ้นส่วนของเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียผ่านไปในตัวเฟจให้เฟจแสดงอยู่ที่

0: ผิวตรงนี้ได้แล้วอะค่ะเป็นรูปแบบที่หลากหลายมากๆที่บอกว่าเป็นไลบรารีเมื่อกี้ค่ะเป็นห้องสมุดของลูกกุญแจที่บอกเมื่อสักครู่อะค่ะทีนี้มันก็จะต้องมีกระบวนการคัดเลือกใช่ไหมคะว่าตัวไหนเนี่ยเป็นตัวที่สามารถที่จะจับกับแม่กุญแจว่าแอนติบอดีในตัวเราได้ดีที่สุดค่ะซึ่งเฟสเนี่ยเขาสามารถที่จะทำให้เราทำการคัดเลือกได้อย่างง่ายก็คือว่าเราสามารถที่จะไปหาแอนติบอดีมาจากคนป่วยที่หายจากโรคนี้แล้วค่ะอาจจะหายจากการติดเชื้อนี้แล้วก็แปลว่าคนนั้นอ่ะเขามีภูมิคุ้มกันที่สามารถที่จะต้านเชื้อนี้ได้แล้วอะค่ะเอามาใส่ลงบนเพจที่เราทำการทดลองอะค่ะแล้วเราก็ใส่เฟสที่มีการแสดงออกของลูกกุญแจหรือว่าแอนติเจนที่ผิวอย่างหลากหลายตรงเนี้ยใส่ไลบรารีของเฟสของเราเนี่ยเข้าไปจับกับแอนติบอดีของผู้ป่วยที่หายจากโรคนี้แล้วอะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะปล่อยให้ตัวเฟสที่มีโปรตีนที่ผิวเนี่ยค่ะจับกับแอนติบอดีจากที่เก็บมาจากผู้ป่วยแล้วตรงเนี้ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะดูว่าตัวไหนเนี่ยเกิดการจับกันได้จริงๆอะค่ะผ่านการสกรีนนิ่งตรงนี้คือเราสามารถที่จะล้างเอาออกค่ะตัวไหนที่ไม่จับเนี่ยเขาก็จะถูกล้างออกไปค่ะตัวไหนที่จับเนี่ยก็จะคงอยู่ไว้ในขณะที่ตัวที่จับเนี่ยจะสามารถเพิ่มจำนวนต่อได้ไปในรอบถัดๆไปสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวที่จับได้ดีที่สุดแรงที่สุดอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวที่เราสามารถนำไปใช้ต่อเพื่อทำวัคซีนได้เพราะเราก็จะสกรีนมาแล้วเรารู้ว่าตัวนี้แหละคือตัวที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีจับกับแอนติบอดีจากคนที่หายป่วยแล้วได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: เอาละค่ะผู้ฟังกำลังรับฟังคลินิก 100.5 นะคะ FM 100.5 MHz ทางเว็บไซต์ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วย Jula Radio Plus ค่ะวันนี้ผมชวนผู้ฟังคุยกันกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภาวดีอุ้มทองซึ่งท่านมาจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหากผู้ฟังมีคำถามสงสัยในเรื่องที่เราคุยกันอยู่นี้หรือเรื่องอื่นก็ได้นะคะสามารถที่จะฝากคำถามได้ด้านหลังไมค์เนาะที่02-218-3975-7ค่ะ02-218-3975-7หลายๆท่านที่ฝากไว้เนี่ยนะคะผมก็ได้นำมาแต่งเป็นคำถามเพื่อที่จะถามอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆให้ฟังด้วยนะคะวันนี้เราคุยกันในหัวข้อถอดรหัสเฟสดิสเพลย์เทคโนโลยีเพื่อการสร้างวัคซีนให้ผู้ฟังได้เห็นเบื้องหลังของการพัฒนาวัคซีนของนักวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยที่ต้องได้รับวัคซีนนะคะการรู้เรื่องนี้ก็มีประโยชน์มากเลยแล้วค่ะทีนี้ค่ะมาคำถามนี้บ้างนะคะคือพอเห็นภาพแล้วล่ะนะคะที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงแล้วก็อธิบายอย่างชัดเจนแล้วนอกเหนือจากการพัฒนาวัคซีนเทคโนโลยีที่ว่าคือเทคโนโลยีเฟสเนี่ยที่มันสะกดว่า PHAGE เนี่ยนะคะเทคโนโลยีเฟสดิสเพลย์เนี่ยยังสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคหรือการวิจัยด้านอื่นๆอีกด้วยหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์อ๋อค่ะแน่นอนเลยค่ะเนื่องจากว่าความพิเศษตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะแสดงออกโปรตีนบนผิวของเฟสถ้าเรามี DNA หรือจีโนมของสิ่งที่เราต้องการแสดงออกตรงนั้นเนี่ยเราสามารถใช้เฟสดิสเพลย์เนี่ยค่ะเป็นเหมือนตัวแสดงโปรตีนได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการที่เราสกรีนหาแอนติบอดีที่เราสนใจก็ได้คือเมื่อกี้เราสกรีนหาแอนติเจนหรือว่าเป็นลูกกุญแจใช่ไหมคะสำหรับนำไปเป็นเทมเพลตในการผลิตวัคซีนแต่ว่าเราสามารถสกรีนหาแอนติบอดีหรือว่าตัวแม่กุญแจเองก็ได้นะคะโดยการที่เราก็เอายีนที่แสดงแม่กุญแจตรงนั้นอะไปใส่ในตัวเฟจแล้วก็ให้เฟจตรงเนี้ยดิสเพลย์หรือว่าแสดงที่ผิวนะคะแล้วเราก็ค่อยเอาไลบรารีของเฟจแอนติบอดีที่มีแอนติบอดีอยู่ที่ผิวเนี้ยไปทำการไบโอแพนนิ่งหรือว่าทำการคัดเลือกอีกทีหนึ่งซึ่งแอนติบอดีที่คัดเลือกได้เนี่ยค่ะเขาเอาไปทำอะไรได้บ้างก็คืออย่างเช่นยามะเร็งบางชนิดตอนนี้ค่ะก็เราจะเห็นว่าเป็น targeted therapy ก็คือเป็นยามะเร็งที่ target ไปยังเซลล์มะเร็งเลยเนี่ยค่ะ ซึ่งตรงนั้นอะ

0: มันจะต้องมาผ่านการคัดเลือกให้ได้แอนติบอดีตัวที่มันจะสเปซิฟิกหรือว่าจำเพาะกับเซลล์มะเร็งตรงนั้นนะคะซึ่ง Face Display เนี่ยค่ะก็เป็นเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังยามะเร็งกลุ่มหนึ่งที่เป็นยาแอนติบอดีตรงนี้นะคะผ่านการใช้ Face ในการแสดงแอนติบอดีแล้วก็คัดเลือกมาค่ะนอกจากยามะเร็งแล้วเนี่ยค่ะที่พัฒนามาจากเทคโนโลยี Face ตรงนี้ค่ะก็ยังมีในแง่ของชุดคิดตรวจโรคต่างๆอะค่ะเพราะว่าชุดคิดเนี่ยก็คือเป็นแอนติเจนแอนติบอดีรีแอคชั่นใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราสามารถหาแอนติเจนหรือแอนติบอดีก็ได้คือแม่กุญแจหรือลูกกุญแจก็ได้ผ่านการคัดเลือกมาจากเฟสตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำแอนติเจนหรือแอนติบอดีตรงนี้ค่ะไปพัฒนาต่อเป็นชุดคิดในการตรวจหาอย่างเช่นอย่างเช่นชุดคิดตรวจโควิด19อะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีการคัดเลือกมาก่อนโดยใช้เทคโนโลยี Face Display ตรงนี้ค่ะว่าจะต้องใช้แอนติเจนหรือว่าแอนติบอดีตัวไหนในการที่จะเอาไปใช้ต่อไปค่ะก็จะเป็นเบื้องหลังของเทคโนโลยีเบื้องหลังของสิ่งที่เราได้ใช้กันนะคะวัคซีนหรืออาจจะเป็นชุดคิดตรวจหรือไม่ก็เป็นยามะเร็งเหล่านี้แต่เทคโนโลยี Face เนี่ยก็จะเป็นสิ่งนึงที่อยู่เบื้องหลังในการคัดเลือกCandidate Antigen หรือ Candidate Antibody เพื่อนำไปใช้ต่อไปค่ะ
1: มีหลายเบื้องหลังเลยนะคะที่ซ่อนอยู่แล้วบางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะบางท่านเพิ่งจะกดเข้ามาฟังนะคะคลินิก 101.5 ก็อาจจะงงว่าเอ๊ะเทคโนโลยีนี้ทำไมจะต้องนำมาใช้นะคะมีบางท่านเคยถามไว้ด้วยว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่เขาสร้างวัคซีนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ถึงไม่เอาเชื้อโรคทั้งตัวมาใช้นะคะทำไมต้องเสียเวลาหาแบบชิ้นส่วนที่เหมาะด้วยเหรอคะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะมันก็จริงๆวัคซีนเนี่ยจะมีหลายแพลตฟอร์มค่ะจริงๆก็จะมีแพลตฟอร์มที่เขาใช้เชื้อทั้งตัวแต่ว่าทำให้เชื้อเนี่ยอ่อนแรงลงหรือว่าอาจจะทำให้เชื้อตายแล้วนะคะแต่ความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแพลตฟอร์มเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราสามารถที่จะคัดเลือกมาได้ก่อนนะคะว่าลูกกุญแจตัวไหนหรือว่าแอนติเจนของเชื้อตัวไหนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่ดีในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เป็นไปในแบบที่เราต้องการเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยให้วัคซีนมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะคะสามารถที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันในแบบที่เราต้องการเพื่อที่จะไปสู้กับการติดเชื้อหรือว่าการทำให้อาการของโรคดีขึ้นนะคะ
1: แต่อย่างที่รู้กันนั่นแหละโปรตีนมันก็มีเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ส่วนไวรัสเนี่ยก็มีทั้งไวรัสที่ใจดีกับเราแล้วก็ใจไม่ดีกับเราเนาะตัวปัญญาประดิษฐ์นี่เข้ามามีบทบาทมาช่วยบ้างไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็แน่นอน Face Display ตรงนี้ค่ะเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้สมัยใหม่ขนาดนั้นคือมีการค้นพบตั้งแต่สมัยปี2018ที่ได้รับโนเบลไพรส์ค่ะว่า Face Display สามารถนำมาช่วยในการคัดเลือกแอนติเจนแอนติบอดีพวกนี้ได้ค่ะซึ่งเราก็ยังใช้กันอยู่นะคะแต่ว่าขั้นตอนในการคัดเลือกค่ะตอนที่เราสกรีนหาตรงนั้นนะคะมันจะมีความหลังจากที่เราสกรีนได้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีความหลากหลายของแอนติเจนและแอนติบอดีตรงนั้นอยู่ระดับหนึ่งค่ะการใช้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็จะช่วยได้ตรงนั้นส่วนหนึ่งค่ะอีกอย่างหนึ่งในปัจจุบันเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้สร้างเป็นไลบรารีที่เป็นจากธรรมชาติขนาดนั้นนะคะอาจจะใช้ AI ในการดีไซน์ชิ้นส่วนของแบคทีเรียหรือไวรัสที่บอกว่าเป็นหมื่นเนี่ยค่ะใช้ AI predict มาเลยว่ามันจะมีชิ้นไหนได้บ้างนะคะแล้วเราก็ค่อยเอามาสังเคราะห์อีกทีนึงค่ะโดยอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านกระบวนการทำ Face Display ก็ได้ค่ะ
1: AI เข้ามามีบทบาทด้วยดังนั้นแปลว่าสมมตินะคะสมมติว่าต่อไปเนี่ยมีโรคแบบโรคอุบัติใหม่อีกแล้วเจ้าเทคโนโลยี Face Display ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยพัฒนาวัคซีนได้เร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะแน่นอนค่ะด้วยความที่เราสามารถเพิ่มจำนวนเฟสให้มีความหลากหลายแล้วก็ในปริมาณที่มากๆได้อย่างรวดเร็วอะค่ะเพราะว่าเฟสเนี่ยอินเฟคแบคทีเรียอย่างที่บอกไปทุกครั้งที่แบคทีเรียแบ่งตัวเนี่ยเราสามารถเพิ่มจำนวนเฟสได้เช่นเดียวกันนะคะมันก็ช่วยทำให้การที่จะสกรีนหาแคนดิเดตแอนติเจนตรงเนี้ยมันทำได้เร็วขึ้นค่ะ

0: แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ย AI ก็เข้ามาช่วยในการ predict ว่าสร้างเป็นโมเดลได้ว่าพอเราได้จากเฟสแล้วเนี่ยตรงนี้น่าจะดีที่สุดมีการแมทช์กันของแอนติเจนแอนติบอดีที่ตำแหน่งนี้ได้แบบดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยกันในหลายๆเทคโนโลยีทำให้การพัฒนาวัคซีนตรงนี้ทำได้เร็วมากขึ้นค่ะ
1: ผมอยากให้คุณผู้ฟังเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวลองให้อาจารย์เปรียบเทียบให้ดูสมมติว่าไม่มีเทคโนโลยีเฟสดิสเพลย์แล้วก็ไม่มีปัญญาประดิษฐ์ด้วยการคิดค้นวัคซีนจะยากง่ายอย่างไรบ้างคะอาจารย
0: ์เราก็อาจจะใช้วัคซีนพื้นฐานที่สุดก็คือเราก็ต้องไปผลิตเชื้อตัวที่ทำให้เราเกิดโรคตรงนั้นนะคะและก็ทำให้มันตายหรือว่าอ่อนแรงลงแล้วก็ฉีดเข้าไปในเพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่างนี้ค่ะแต่ว่าข้อจำกัดของตรงนั้นก็คือเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มของวัคซีนแบบนั้นน่ะอาจจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไม่ดีมากหรือบางคนอาจจะแพ้วัคซีนชนิดที่ผลิตเป็นแบบนั้นนะคะทำให้ตัวเลือกของการใช้วัคซีนเนี่ยมีน้อยอะค่ะแต่ว่าเวลาที่เราสามารถที่จะเลือกได้มากขึ้นตรงนี้เราสามารถที่จะผลิตวัคซีนชนิดรูปแบบที่มีแอนติเจนที่สเปซิฟิกมากขึ้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นทำให้บางคนที่อาจจะเป็นกลุ่มของรับวัคซีนบางประเภทไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมีตัวเลือกมากขึ้นค่ะหรือว่าอาจจะการผลิตวัคซีนในรูปแบบนี้อาจจะทำได้เร็วขึ้นเวลาที่มีการระบาดของโรคขึ้นมาเนี่ยก็เราสามารถผลิตได้เร็วขึ้นแล้วก็นำไปใช้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะเทียบกับการที่เราต้องไปเพาะเชื้อจริงๆแล้วก็เอาเชื้อมาทำเป็นวัคซีนอีกทีนึงอะค่ะ
1: นอกจากเรื่องนี้แล้วผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการช่วยลดความเสี่ยงที่มีต่อ นักวิจัยด้วยไหมคะอาจารย์
0: ใช่เลยค่ะเพราะว่าวัคซีนในรูปแบบที่เป็นเชื้อจริงๆอะค่ะที่ทำจากเชื้อจริงๆน่ะก็คือเขาก็จะต้องใช้ระบบห้องปลอดภัยที่มีความปลอดภัยระดับสูงเพียงพอที่จะป้องกันได้ว่าการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียเหล่านี้จะไม่เกิดอันตรายนะคะแล้วก็จะต้องมีการควบคุมว่าวัคซีนที่เอามาใช้ตรงนั้นนะคะเป็นวัคซีนที่อ่อนแรงจริงๆแล้วจะไม่ก่อโรคในคนหรือว่าเป็นวัคซีนที่ทำให้ถูกทำให้เชื้อเหล่านั้นเนี่ยตายแล้วจริงๆอะค่ะก็ค่อนข้างที่จะใช้ห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยสูงซึ่งในประเทศของเราอาจจะยังไม่ได้มีรองรับในวงกว้างขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีของการคัดเลือกแอนติเจนอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ใช้ตัวเชื้อจริงๆอะค่ะเราไม่ได้ดีลกับตัวเชื้อที่เป็นเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียจริงๆเราแค่ใช้ส่วนของ DNA ของเชื้อมาทำให้มีการแสดงออกของโปรตีนบางตำแหน่งค่ะก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าค่ะ
1: คิดว่าคุณฟังน่าจะได้เห็นเบื้องหลังความสำเร็จของวัคซีน1ชนิดได้เลยนะคะว่ามันไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักวิจัยได้ค้นหาคำตอบได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วจากเทคโนโลยีที่ชื่อนี้ค่ะเฟสดิสเพลย์ก็เป็นอีก1ก้าวสำคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาวงการแพทย์ของโลกเราค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภาวดีอุ้มทองจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวที่ค่อนข้างซับซ้อนมากแต่ว่าอาจารย์ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดี
1: หมดเวลาของคลินิก 101.5 วันนี้ลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังถ้าจุดไหนตรงไหนที่ฟังไม่ทันไปฟังย้อนหลังกันทั้งทางเว็บไซต์www.tu-radio.jula.ac.th หรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus โหลดติดมือถือไว้ฟรีเลยละค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับคุณรันนะคะจะเป็นเรื่องใดมาติดตามกันส่วนอุ๋มลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คำพ่อสอนแต่เรื่องที่สำคัญก็คือการทำมาหากินของประชาชนคนไทยซึ่งต้องให้มีความสะดวกสบายมีความปลอดภัยมีการปกครองที่มีความเป็นธรรมพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพุธที่4ธันวาคม2534

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์พวกเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะอ้อมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานมารายงานตัวนะคะเราพกพาเอาเรื่องราวของความสุขเรื่องราวของความประทับใจกิจกรรมดีๆโครงการดีๆต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวที่สร้างแรงพลังใจเป็นแรงบันดาลใจนำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคูณสุขแห่งนี้ค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดลพบุรีกันค่ะที่นี่เขามีโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุน่าสนใจทีเดียวค่ะจะเป็นโครงการแบบไหนทำในพื้นที่ไหนยังไงบ้างไปติดตามฟังกันเลยดีกว่าในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
2: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับโครงการดีๆกับผู้สูงอายุที่จังหวัดลพบุรีกันค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณประทีปอ่อนสลุงจากบริษัทไทเบิ้งโคกสลุงจำกัดหัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนตำบลโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะสวัสดีค่ะพี่ประทีปคะ
3: ครับผมสวัสดีครับคุณอ้อมครับ
2: ก่อนอื่นเลยค่ะพี่ประทีปชื่อบริษัทเตะตามากเลยค่ะไทยเบิ้งโคกสลุงค่ะพี่ประทีปค่ะเรียกถูกใช่ไหมอ้อมเรียกถูกเนาะ
3: ถูก
2: ค่ะให้พี่ประทีปช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปของบริษัทนี้หน่อยเพราะว่าทราบมาว่าไม่ได้เหมือนบริษัทเอกชนอื่นๆทั่วไปมีที่มาที่ไปเพื่อที่จะมาดูแลชุมชนที่นี่นะคะเลยอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงบริษัทไทเบิ้งโคกสลุงจำกัดนี่เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรคะพี่ประทีปคะ
3: ก็จริงๆแล้วตัวของบริษัทไทเบิ้งโคกสลุงจำกัดเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือเป็นองค์กรในการบริหารจัดการชุมชนนะครับของเราก็เลยจริงๆเราทำมาหลายรูปแบบเนาะตั้งแต่เป็นกลุ่มนะครับกลุ่มของชาวบ้านรวมตัวกันทำงานเรื่องวัฒนธรรมของเราเนี่ยชุมชนวัฒนธรรมเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราทำมา

0: ตลอดระยะเวลา28ปีเนี่ยก็ทำเรื่องวัฒนธรรมนี่แหละครับแต่ว่าพอทำมาระยะหนึ่งครับ
1: ค่ะเมื่อครู่พี่ขอโทษค่ะพี่ประทีพูดถึงคำว่าเบื้องนี่หมายถึงเป็น
0: กลุ่มเป็นกลุ่ม

0: ถ้าพอจะช่วยแบ่งเล่าบอกปันให้เราแบ่ง
1: ท
0: ป
1: ี่
0: ัน
1: จ
0: ให
1: ร
0: ้
1: ิง
0: เรานึกภาพตามได้ไหม
1: ครับที่เรียกว่าเป็นกลุ่มไทเบิ้มเนี่ยเพราะภาษาพูดมักจะมีคำลงท้ายด้วยคำว่าเบิ้มนะครับอย่างเช่น
0: อ
1: ข
0: ๋ออ
1: เบิ้มให้ไปเนี่ยเบิ้มเท่ากับบ้างในภาษาบ้างนะครับ
0: อ๋ออ๋ออ๋ออ๋อค่ะเรา
1: จะมี
0: เป็นวิถี
1: อะไร
0: วั
1: ท
0: ฒ
1: ี่
0: น
1: เป็น
0: ธรรม
1: ใช่ที่เป็นเฉพาะของเรามีประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาความเชื่อที่มีอัตลักษณ์เฉพาะอย่างนี้นะครับจะเป็น
0: อื
1: ของพวกสรุป
0: ม
1: คือสำเนียงเหน่ออ
0: ื
1: สะ
0: ม
1: พายะเน่อสื่อเรื่องของภาษาเนาะนอกจากลงท้ายว่าเบิ้
0: อ
1: ม
0: ัน
1: ดอกอะไรก็จะมีสำเนียงเน่อเ
0: อ
1: น
0: ๋
1: ่
0: ออ
1: เพราะ
0: ก็คือ
1: ตามน้
0: เหน่อ
1: ำส
0: ก็
1: ก
0: ห
1: ุ
0: ล
1: ล
0: ายที่
1: ผม
0: แต่ถ้าเหน่อแล้วลงท้ายด้วยเบิ้งคือไทยเบิ้งที่โคกสลุงอย่างนี้นี่เองเนาะอ๋อโอเคค่ะเข้าใจแล้ว
1: ครั
0: เ
1: บ
0: รา
1: พ
0: ก็
1: อด
0: เล
1: ีย
0: เป
1: ท
0: ิ
1: ี
0: ด
1: ่
0: มาเป็นค่ะ
1: ครับของเราเนี่ยเรา
0: เปิ
1: ท
0: ดมา
1: ำ
0: เป
1: เ
0: ็
1: ร
0: น
1: ื่อ
0: บ
1: ง
0: ริษัทนี้เนาะ
1: ทำตอนน
0: อ
1: ี้
0: ืม
1: จะทำงานมาประมาณ20 กว่าปี28 ปีครับเพราะว่าเอ็มเป็นชุมชนมันน่าจะต้องมีองค์กรที่มันเป็นสามารถจะบริหารจัดการตัวเองได้เนาะแล้วก็เป็นองค์กรนิติ
0: อ
1: บุ
0: ๋อ
1: คคลตอนจะเป็นองค์ก
0: อ
1: ร
0: ื
1: ใน
0: ม
1: ร
0: อ
1: ูป
0: ื
1: แบบ
0: ม
1: มาได้พวกนี้มันไม่ได้เป็นนิติบุคคลเพียงความรับผิดชอบส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่ประธานหรือคนที่เป็นคนหลักนะครับข
0: ออ
1: ง
0: ๋อ
1: เราก็เลย
0: ค่ะ
1: ครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้ทํางานกับสสส.นะครับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนี่แหละก็เขีย
0: อ
1: น
0: ื
1: โครงการ
0: ม
1: ปีแล้วเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะชุมชนเนี่ยเราขอเป็นอย่างเดียวเว้ยมันน่าจะจัดการได้นะครับเขาก็เลยมีแนวมีเหมือนกับมีนโยบายในการที่จะส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนที่ชุมชนเนี่ยสามารถจะจดเป็นองค์กรนิติบุคคลแล้วก็มีสถานะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับตาม
0: อ๋
1: พรบ
0: อ
1: ตามพรบวิสา
0: อ
1: ห
0: ื
1: กิจเพื่อ
0: ม
1: สังคมสองเนี่ยนะครับ
0: ค่ะออ
1: ั
0: ื
1: นนี้ของเราก็เลย
0: ม
1: เป็นบริษัทไทยเบิ้มโคกสลุงจำกัดวงเล็บวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วไปจดกับสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยนะครับ
0: อ๋อค่ะก็คือทำให้ถูกต้องนะตามที่เขามีข้อกำหนดยังไงไว้อะไรที่ชุมชนทำได้เราก็
1: ครับ
0: จัดการ
1: เจ
0: ต
1: ต
0: ามน
1: น
0: ั้
1: าน
0: เพื่อ
1: เจ
0: อื
1: ตนาม ไม่ใช่องค์กรที่สร้างขึ้นมาเพื่อแสวงหากำไรหรือทำธุรกิจ
0: อืม
1: ที่จะ
0: อืม
1: อันนี้เยอะไม่ใช่แต่เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชนทำยังไงให้ชุมชนเนี่ยเราสามารถที่จะทำธุรกิจของชุมชนได้บนฐานทุนวัฒนธรรมเราก็คือใช้ทุนวัฒนธรรมทุนภูมิปัญญาทุนต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมาทำ
0: ค
1: ผ
0: ่ะ
1: ่านเป็นสินค้าชุมชนที่ต่อยอดภูมิปัญญาเรานะครับหรือว่าเป็นการท่องเที่ยวชุมชนที่มันจะส่งเสริมเรื่องของคุณค่าความภาคภูมิใจของชุมชนและนำมาสู่การสร้างเศรษฐกิจแล้วก็สร้างงานของชุมชนได้อย่างนี้นะครับอันนี้คื
0: ออื
1: เจตนาม
0: อื
1: มีกำไร
0: ม
1: ไม
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: เป็นนะครับเอาเงินมาบริหารจัดการตัวชุมชนไปทำงานกับเด็กทำงานกับกลุ่มคนวัยทำงานกลุ่มผู้สูงอายุของชุมชนเรา
0: ค่ะ
1: ลดการจาก
0: อ
1: ข้
0: ๋
1: าง
0: อ
1: นอกนะครับเจตนาของบริษัทครับ
0: อืมค่ะอ่ะแล้วในส่วนของตัวโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนตำบลโคกสลุงจังหวัดลพบุรีอันนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงคะเกิดขึ้นมาได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่คะพี่ประทีป
1: จริงๆงานที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่เราทํางานกับคนทุกช่วงวัยอยู่แล้วนะครับผู้สูงอายุทํางานกับเด็กทํางานกับคนวัยทํางานนะครับช่วงระยะเวลาที่ผมบอกเกี่ยคือประมาณ20 กว่าปีเนี่ยก็เราคิดว่าของเราโครงการเนี้ยถ้าเอาเป็นภาพรวมเนี่ยมันคือการเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัยเพราะว่าผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องของคนอายุ60 ปีขึ้นไปแต่เป็นเรื่องของทุกคนในครอบครัวหรือว่าในชุมชนที่จะต้องมันกลับจะต้องรู้แล้วก็เข้าใจอะครับมันไปทําแยกส่วนไม่ได้เพราะเอาความจริงแล้วคนมันอยู่ร่วมกันทุกช่วงวัยนะครับครับผมไม่ทราบได้ยินไหม
0: ค่ะได้ค่ะได้ค่ะกำลังฟังเพลินเลยค่ะพี่ประทีปอ๋ออ
1: ันนี้คือกรอบเนี่ยคิดแค่เนี่ย
0: ค่ะอืม
1: ตัวการเราถึงได้เน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุเพราะว่าจริงๆเขามีความรู้มีภูมิปัญญามีอะไรอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ทำยังไงถึงจะทำให้เขาเราเนี่ย จะมีกลไกหรือว่ามีคณะทำงานมีที

0: ที่จะดึงศักยภาพของคนชุดนี้ขึ้นมาเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยได้สามารถจะดูแลตัวเองได้ดูแลกันเองได้ในชุมชนนะครับ
1: อืมค่ะมีสัดส่วนจำนวนมากน้อยแค่ไหนคะในส่วนของพื้นที่ที่เราดูแลอยู่เนี่ยค่ะผ
0: ู้
1: สูงอายุนะคะ
0: ผู้สูงอายุจะเป็นรวมของชุมชนเนี่ยตอนนี้ก็คือประมาณ 2,000 กว่าคนก็คิดเป็นประมาณ 21.5 แล้วครับของจำนวนประชากร
1: ค่ะแต่สำหรับโครงการตอนนี้เราทำเป็นนำร่องใช่ไหมคะพี
0: ่ใช่ๆครับเป็นนำร่องครับเราเป็นชาวบ้านเนี่ยคงไม่ได้ไปทำเต็มพื้นที่ปูพรมแบบหน่วยงานของรัฐที่ทำเชิงนโยบายนะครับแต่ของเราเลือกที่จะไม่ไปทำงานแก้ปัญหาหรือว่าไปดูแลเป็นงานสงเคราะห์อย่างนั้นไม่ใช่หน้าที่เราแต่หน้าที่เราเนี่ยทำยังไงให้คนสามารถจะดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็คนที่มีศักยภาพอยู่แล้วเนี่ยก็ดึงศักยภาพตรงนี้ออกมาเพื่อให้เขาได้มาดูแลตัวเองดูแลสังคมร่วมสร้างรายได้ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นกรอบใหญ่ๆเนาะครับ
1: อันนี้คือเหมือนมองถึงความแตกต่างความเด่นเนาะหลายๆโครงการเนี่ยเขาจะมีมูลนิธิมีสถาบันการศึกษาหรือมีอะไรล่ะองค์กรภาคประชาสังคมใช่ไหมคะองค์กรเอกชนต่างๆเนาะที่เข้าไปทำโครงการนำร่องต่างๆแบบนี้แหละเนาะของผู้สูงอายุก็เยอะนะพี่ประทีปนะแต่ของที่โคกสลุงเนี่ยเป็นองค์กรของชุมชนเองอะที่เป็นคนทำโครงการเนี้ยนะอันนี้คือจริงๆน่าจะเป็นจุดเด่นไหมพี่ประทีปเพราะเราจดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลที่จะเข้ามาบริหารชุมชนของเราเองแล้วพวกเราก็คือคนในชุมชนเองเนี่ยแหละพอมาทำตรงเนี้ยจะถือเป็นจุดแข็งของเราได้ไหมเป็นจุดเด่นของเราไหมที่ว่าเพราะเราเป็นคนในชุมชนนี่แหละนะพอทำโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการนำร่องเราก็เห็นกันอยู่ว่าในชุมชนเรามีอะไรมีปัญหาร่วมกันยังไงเนาะใครเป็นใครยังไงบ้างแล้วพอเราเริ่มทำโครงการนำร่องแล้วถ้าเกิดว่ามันไปได้ดีเนาะคลี่คลายส่วนที่เป็นปัญหาต่างๆได้ก็มีแนวโน้มที่จะต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของโครงการมันจะหมดระยะเวลาเมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะว่าคนในชุมชนทำเองอ่ะใช่ไหมตรงนี้เนาะ
0: อันนี้จริง
1: ๆแบบนั้น
0: เราคิดว่าเราน่าจะทำประมาณ 4-5 เรื่องใหญ่ๆนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคืออันที่หนึ่งเนี่ยเราคิดถ้ามันจะทำเรื่องนี้ได้เนี่ยเราควรจะต้องมีทีมเนาะมีทีมน่าจะเรียกกลไกเรียกอะไรก็ได้เน
1: า
0: ะก็จะใช้เป็นกลไกในการประสานงานทั้งในชุมชนเรากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานนะครับซ
1: ึ่
0: งอาจจะไม่เรื่องผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าเป็นกลไกขับเคลื่อนด้วยใช้ในการประสานงานในกลไกเนี่ยก็จะมีทั้งเด็กวัยเยาวชนอย่างเงี้ยครับมีคนวัยทำงานแล้วก็มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเป็นโครงสร้างที่เราออกแบบ
1: ก็คือไม่ได้มีแค่เฉพาะผู้สูงอายุนะ
0: จริงผู้สูงอายุเขาอาจจะไม่ได้สะดวกทำเรื่องข้อมูลเรื่องของระบบการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แม้แต่พวกระบบออนไลน์แต่อันนี้โครงสร้างที่มันหลากหลายแล้วก็มีทีมแบบนี้ผมว่าอันนี้ก็โอเคอยู่ก็เลยของเพราะฉะนั้นตัวกลไกเราก็จะมีโครงสร้างลักษณะแบบนี้แล้วก็พยายามมีหน่วยงานที่เป็นคนที่ทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราก็ประสานแล้วก็เชิญเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยที่เขาทำงานเกี่ยวกับดูรับผิดชอบเรื่องของผู้สูงอายุนะครับการดูข้อมูล
1: ค่ะ
0: คนที่ดูงบสปสช.อย่างเงี้ยครับของคนครับอันนี้ก็จะเข้ามาเป็นทีมด้วยครับอย่างน้อยจะมีช่องไปติดต่ออบต.อะไรก็จะมีข้อมูลเพราะฉะนั้นในนี้นะครับครับเราก็มาทำเรื่องของการบูรณาการข้อมูลเราคิดว่าข้อมูลผู้สูงอายุเนี่ยมันเป็นควรเป็นข้อมูลเดียวของตำบลมันมีข้อมูลอยู่ที่เราพสต.ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลสุขภาพใช่ไหมครับเจ็บป่วยอะไรพวกนี้ข้อมูลของอบต.ก็จะมีที่จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

0: การซ้ำซ้อนหรือว่าตาอ้อมดูแลแต่งบสปสช.อะไรพวกนี้แล้วของชุมชนเราก็จะมีข้อมูลที่เป็นครูภูมิปัญญาหรือว่าเป็นปราชญ์ของชุมชนดังนั้นถ้าเราสามารถจะเอาข้อมูลชุดนี้มาบูรณาการแล้วก็ทำข้อมูลเป็นชุดเดียวเพื่อจะง่ายในการวางแผนในการพัฒนาผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนที่หนึ่งที่เราเตรียมก็คือคิดว่าน่าจะมีกลไกที่เข้าใจแล้วสามารถจะขับเคลื่อนโครงการนี้ได้ที่สองก็คือใช้ข้อมูลตรงนี้ชุดเดียวกันของตำบลเราแล้วก็มันก็จะเวลาเราจะทำแผนพัฒนาก็จะไปตรงเป้าได้อย่างพวกเบี้ยอย่างชีพหรือว่าคนที่ต้องการสงเคราะห์อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งแล้วเพราะมีหน่วยงานจัดการแล้วแต่เราอาจจะมาดูเรื่องของตัวทำยังไงให้คนสามารถจะจัดการตัวเองได้น้องผู้สูงอายุหรือมีครัวเรือนเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ตรงชุดอันกรอบที่สองในนี้เราคิดว่าเพราะฉะนั้นมันควรที่จะเติมความรู้ให้กับครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอยู่นะครับจะเป็นกว้างๆเลยเรื่องที่หนึ่งเป็นความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพครัวเรือนเราใช้แบบนี้เนาะอาจจะแอร์คีเบิลแต่ว่าจำตรงที่สุดก็คือเป็นความรู้ในการดูแลสุขภาพครัวเรือนนั่นคือกินยังไงนอนยังอยู่ยังไงให้คนมีสุขภาพดีดูแลตัวเองได้ไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเด็กทำงานผู้สูงอายุอย่างเงี้ยหรืออย่างน้อยถ้ามีเด็กเยาวชนอยู่มีคนวัยทำงานเขาก็ต้องเข้าใจว่าวันนึงถ้ามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเนี่ยวันนึงถ้าเราโชคดีไม่ตายก่อนก็ยังไงก็แก่แบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะดูแลเข้าใจกันยังไงอันนี้ผมว่าก็เป็นความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพครัวเรือนอันนี้เราก็จะมีการอบรมให้ความรู้แล้วเราก็จะมาทำหาอาสาสมัครที่จะดูแลสุขภาพอาจจะมีเวลาว่างไปดูแลครอบครัวอื่นที่เขาไม่มีคนอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่มีลูกหลานอยู่อย่างเงี้ยอาจจะเป็นอาสาที่จะไปดูคนอื่นเยี่ยมบ้านคนอื่นได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับอันที่สองเดี๋ยวอันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้ในบ้านปลอดภัยเนี่ยถ้าจะอยู่เวลามีผู้สูงอายุแล้วควรมีลักษณะบ้านแบบไหนห้องน้ำเป็นยังไงหรือว่าที่จากที่เขานั่งทำแต่ละวันที่จะไปที่นอน
1: ครัว
0: ไปที่สวนไปที่อะไรแบบนี้ถ้ามันจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกหรือว่ามีราวจับมีอะไรป้องกันการลื่นพัดหกล้มอะไรพวกนี้ครับก็อันนี้ก็เป็นโครงการที่เรามีการเหมือนกับว่าสำรวจแล้วก็ลองออกแบบแล้วก็ไปปรับปรุงบ้านปลอดภัยให้เป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับโดยใช้เน้นไปที่ทำยังไงให้มันใช้วัสดุพื้นถิ่นว่าเราจัดการกันเองได้มากที่สุดลดการพึ่งพาแต่หม้อเพราะฉะนั้นในโครงการตรงนี้เราก็หาห้างชุมชนเป็นอาสาสมัครเข้ามาด้วยสมมติต้องไปซ่อมบ้านไม้ก็อย่างเงี้ยครับจะมีถ้าทำราวจับก็จะใช้ไม้ไผ่ที่เรามีในชุมชนเนี่ยครับก็เอาไปช่วยกันออกแบบเอาช่างเข้ามาตอนนี้เราก็ไปชวนช่างอบต.มาด้วยก็จะมีทีมช่างครับก็นี่ก็จะมีการปัดบ้านก็จะมีอาจารย์ที่จริงอาจารย์สอนพิเศษอยู่ที่จุฬาด้วยนะครับก็มาช่วยทำออกแบบ
1: ออกแบบสถาปัตย์ออกแบบพื้นที่ใช่ไหมคะ
0: เป็นศูนย์ข้อมูล
1: ไปเก็บออกแบบ
0: ตรวจดูแล้วก็สอนพวกเราเนาะตัวเนี้ยเก็บข้อมูลคนเก็บข้อมูลแบบไหนเอาข้อมูลมาใช้ยังไงแล้วก็มาออกแบบแล้วก็สร้างทำอะไรยังไงครับเน้นทำแล้วมันไม่ไปขัดแย้งกับสถาปัตย์ชุมชนเราให้มันกลมกลืนกันแบบนี้นะครับแล้วก็เน้นที่ใช้ประโยชน์สวยงาม
1: ค
0: ่ะตรงนี้เมื่อกี้ผมพูดอาสาสองอันเนาะอาสาดูแลครัวเรือนกับอาสาที่เป็นช่างชุมชนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเข้าสู่กิจกรรมที่สามที่เป็นกิจกรรมที่สามหรือว่ากลุ่มที่สามก็คือเป็นเรื่องของนวัตกรรมธนาคารเวลาเราคิดว่าส่วนหนึ่งธนาคารเวลาเราก็มองว่ามันน่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งของการจัดการชุมชนเราในเรื่องของผู้สูงอายุหรือว่าเรื่องของการที่จะดูแลระบบเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งจะได้จากช่างชุมชนเนี่ยแต่ตอนนี้เราก็ชวนเข้ามาเป็นสมาชิกธนาคารเวลาแทนที่จะอาสา พออาสาหน้าตะเกรงใจกันหรือว่าเวลาว่างตรงนั้น

0: นี่ก็เลยดึงคำสร้างชุมชนอยู่ในสมาชิกธนาคารเวลาเพื่อที่จะมาแลกทักษะกันด้วยหรือว่าภาษาที่จะดูแลผู้สูงอายุอย่างเงี้ยครับจริงๆถ้าเป็นทางการเนี่ยแอร์คิดเวอร์นะแสงเราว่ามันจะได้ไม่ต้องไปกังวลซ้ำซ้อนอะไรใครก็เลยคิดว่าอาสาในการดูแลสุขภาพหรือว่าทำโน่นทำนี่เงี้ยเอาทักษะมาแลกกันก็ใส่ตัวธนาคารเวลาเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งของการจัดการเรื่องนี้นะครับ
1: โอ้ภาพใหญ่เนาะที่นี่มีเครื่องมือมีความเด่นที่แตกต่างออกไปเนาะตั้งแต่ว่าเป็นในส่วนของบริษัทของชุมชนเองที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นองค์กรในการดูแลบริหารจัดการชุมชนนะเข้ามาดูแลจัดทำนะโครงการนำร่องในพื้นที่ของตัวเองอันนี้เองด้วยแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนาะร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเนาะมาร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราด้วยนะคะศูนย์ออกแบบใช่ไหมคะเนาะเมื่อครู่พอพูดเรื่องไม้ไผ่ขึ้นมาเลยนึกขึ้นได้เลยนะว่าของทางจุฬาเนี่ยแหละที่ทำเรื่องนี้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของอาสาในชุมชนอีกอย่างนึงคือมีบุคลากรเนาะของท้องที่ท้องถิ่นเนาะที่อยู่หน่วยงานต่างๆนะเข้ามาเป็นทีมทำงานในโครงการด้วยซึ่งตรงนี้สำคัญมากเลยเนาะเชื่อมร้อยในเรื่องของการจัดการจัดเก็บข้อมูลและส่งต่อข้อมูลได้ดีทีเดียวแล้วก็เครื่องมืออันสุดท้ายเนาะที่มาผนวกรวมกันเมื่อกี้น่าสนใจมากนั่นก็คือการใช้ธนาคารเวลาเข้ามาเนาะเพื่อลดความเกรงอกเกรงใจกันแต่มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ในส่วนของการทำโครงการนี้ที่ตำบลโคกสลุงจังหวัดลพบุรี
0: น
1: ่าส
0: นใจ
1: ยังมีอีกหลายส่วนแต่เวลาเราหมดแล้วไงพี่ประทีปเนี่ยต้องชวนมาคุยอีกนั้น
0: เนี่ยมีเรื่องของการมาเชื่อมกับธุรกิจของผู้สูงวัยก็คือเป็นซิลเวอร์อีโคโนมี่เนาะก็คืออันนี้ก็คื
1: ออันนี้น่าสนใจน่าสนใจ
0: ที่มีเขาที่เป็นท่องเที่ยวชุมชนอย่างเงี้ยครับสินค้าชุมชน
1: โอ้ค่ะดีจังเลย
0: มีทำเรื่องนี้ด้วยครับเชื่อมไม่เห็นเราเห็นได้ยังไงครับประมาณนี้คร
1: ับได้เลยได้เลยเดี๋ยวต้องนัดคุยกันอีกแล้วแหละพี่ประทีปเนาะมีเรื่องราวน่าสนใจหลายเรื่องหลายประเด็นทีเดียวนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้านัดประทีปนัดพี่ประทีปมาคุยกันใหม่นะกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ที่โคกสลุงนะฟังดูแล้วมีกิจกรรมเครื่องไม้เครื่องมือที่น่าสนใจทีเดียวทำเพื่อผู้สูงอายุก็จริงเนาะแต่สุดท้ายแล้วใช้พลังของชุมชนของคนทุกช่วงวัยนี่แหละมาทำกันเนาะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุซึ่งรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนด้วยแหละเพราะเมื่อถึงวันหนึ่งพวกเราก็เติบโตขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุในที่สุดเหมือนกันด้วยนะโอ้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยกับเรื่องราวโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนตำบลโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะที่นำมาฝากกันนะคะโดยพี่ประทีปอ่อนสลุงบริษัทไทเบิ้งโคกสลุงจำกัดจังหวัดลพบุรีนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่ประทีปคะไว้เดี๋ยวเรานัดกันอีกนะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะนั่นก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันจากโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันค่ะ
2: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคม
1: บอกเล่าข่าวสังคมมีข่าวมาฝากกันนะคะบางจากร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพิธีเปิดงานโครงการหลวง57พร้อมร่วมสืบสานภูมิปัญญาไทยและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569นี้ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora โดยมีพลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและประธานกรรมการจัดงานโครงการหลวง57พร้อมด้วยองคมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

0: ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนคณะผู้จัดงานอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงรวมถึงผู้แทนโครงการส่วนพระองค์และผู้บริหารองค์กรผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้นายชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานบางจากร่วมเฝ้ารับเสด็จในฐานะองค์กรผู้สนับสนุนการจัดงานโครงการหลวง57พร้อมทั้งทูลเกล้าถวายผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์จากจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดพัทลุงเพื่อร่วมเผยแพร่คุณค่าของงานหัตถกรรมไทยและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมในปี2569นี้บางจากร่วมสนับสนุนการจัดงานโครงการหลวง57ต่อเนื่องเป็นปีที่3พร้อมทั้งสนับสนุนบัตรเติมน้ำมันบางจากสำหรับการเดินทางของเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงสู่พื้นที่จัดงานตลอดจนมอบสิทธิพิเศษแก่สมาชิกบางจาก Green Miles ผ่านแอปพลิเคชันบางจากรับฟรีไอศกรีมอะโวคาโดสูตรออริจินอล1ในเมนูซิกเนเจอร์ยอดนิยมของโครงการหลวงจำนวน310แรกนะคะไปรับกันได้เลยนะคะบางจากขอเชิญชวนร่วมงานโครงการหลวง57ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองศึกษาเรื่องราวการดำเนินงานและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงผ่านนิทรรศการต่างๆชื่นชมความงดงามของไม้ดอกเมืองหนาวและพบกับกุหลาบควีนสุธิดากุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับพระราชทานนามาภิไธยเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ4รอบซึ่งนำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในงานนี้ด้วยนะคะร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจับจ่ายใช้สอยจากร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนโครงการหลวงโดยงานนี้จัดขึ้นจนถึงวันที่12สิงหาคม2569นี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพค่ะหมดเวลาของสโมสรคุณสุกันแล้วนะคะวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สโมสรคุณสุความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 นถึง 17:00 นเชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
1: 12สิงหามาศพิลาศล่าธงสีฟ้าโบกสวยไปทั่วถิ่นมะลิขาวปราวพร้อมหอมแผ่นดินแทนชีวินชาวไทยใจภักดีรำลึกคุณพระชนนีพันปีหลวงใจทุกดวงรู้รักเทิดศักดิ์ศรีกราบแม่ของแผ่นดินปิ่นทาตรีจุฬานี้น้อมศิระเทิดพระคุณด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญ
2: ชวนมองอินเดียใหม่360องศากับความหลากหลายของอินเดียทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศปกิณกะอินเดียสื่อกลางการรับรู้และเข้าใจอินเดียร่วมติดตามฟังรายการที่จะอธิบายความเป็นอินเดียให้คุณได้เข้าใจทุกวันเสาร์10:30 นรายการปกิณกะอินเดียโดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เรา

จไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะเกียกตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราอยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน

0: ียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะแล้วก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะผ่านทาง www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชันต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกนะคะหรือว่าจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันซึ่งวันนี้อยู่กันกับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับการทำงานแล้วก็สังคมในเกาหลีใต้มาฝากกันนะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวนอกบ้านเนี่ยชวนฟังเป็นบทความจากสื่ออย่าง The New York Times เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวก็คือเรื่องของการกินอาหารเสริมคุ้นไหมคือเธอบอกว่าก็เชื่อว่าก็กินกันทุกคนหรือเกือบทุกคนแหละ
4: ใช่ด้วยวัยที่ถึงวัยทำงานนะตอนเด็กๆดิฉันก็ไม่ค่อยสนใจ
3: ดิฉันว่ามันเป็นเทรนด์สมัยนี้ด้วย
4: อ่ะใช่
3: คือเราก็ใส่ใจกันมากขึ้นกับเรื่องพวกนี้นะคุณกินอะไรอยู่บ้างเปิดเผยให้คุณผู้ฟังฟังได้ไหมคะ
4: ก็มีในพวกวิตามินอะไรแบบเนี้ยค่ะ
3: กว้างไปอ่ะแบบเจาะขอแบบเจาะจง
4: แต่แบบไม่ได้กินตลอดนะจะกินแบบเฉพาะที่รู้สึกว่าตัวเองขาดซึ่งก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าด้วยนะ
3: เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราขาดใช่ไหม
4: ใช่
3: ดูยากอยู่เหมือนกัน
4: แต่มันเป็นความรู้สึกอะซึ่งไม่รู้ด้วยว่ามันถูกต้องหรือเปล่า
3: หลายหลายคน คุณผู้ฟังก็อาจจะรู้สึกแบบนี้อยู่เหมือนกันหรือเปล่า
4: ค่ะ
3: ใช่ไหมนะทีนี้เขาก็เลยมีเป็นบทความที่ถามว่าตั้งคำถามอะว่าวิตามินอาหารเสริมที่มันดังๆอะไรหลายๆอย่างหลายๆตัวเนี่ยเราจำเป็นไหมจำเป็นต้องกินจริงๆหรือเปล่าส่วนตัวดิฉันเองนะแชร์ประสบการณ์ก่อน
4: ค่ะ
3: ตัวหนึ่งเลยอ่ะที่ถ้าไม่กินแล้วรู้เรื่องคือแมกนีเซีย
4: ม
3: รู้เรื่องยังไงไม่รู้คุณผู้ฟังเป็นกันหรือยังดิฉันอยู่ในวัยเลข3กลางๆถ้าดิฉันไม่รับประทานแมกนีเซียมที่เป็นเม็ดอาหารเสริมอ่ะถ้าไม่รับประทานไปสักสัปดาห์หนึ่งจะเป็นตะคริวอย่างอัตโนมัติ
4: เป็นแบบที่ขาอะไรแบบน
3: ี้
4: นะ
3: ส่วนมากฉันเป็นที่ขาเป็นแบบสามารถเป็นได้กลางดึกหรือสมมติสะดุ้งตื่นกลางดึกแล้วแบบบิดขี้เกียจก็เนี่ยปุ๊บขาล็อกกึก
4: ใช่เป็นตอนนอนทรมานมากดิฉันเคยนอนอยู่แล้วเป็นแล้วแบบจนตื่นเหมือนหลับอยู่แล้วปวดขึ้นมาเลยโอ้โห
3: แล้วก็สมมติว่ายน้ำดำน้ำตีขา
4: อันนี้อันตรายด้วย
3: ใส่ตีนกบขาล็อกเลยค่ะ
4: โอ้โห
3: หรือเล็กๆน้อยๆนะแค่นิ้วเท้าเอาไปขยับเกี่ยวกับอะไรมันล็อกได้เลยถามคุณหมอเลยคุณหมอก็บอกลองกินแมกนีเซียมดู
4: ค่ะ
3: หายจริง

0: แต่ว่าก็ต้องกินตลอดใช่ไหม
1: กินก็ต้องกินอย่างต่อเนื่องเหมือนกับเรารับประทานเข้าไปทุกปีทุกวันเนี่ยมันไม่พอนะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะบางคนก็จะบอกว่านอกจากแมกนีเซียมก็จะต้องเป็นไฟเบอร์ไหมที่ต้องมีโปรตีนโปรตีนชงผงต่างๆเนาะคอลลาเจนแล้วก็อะไรต่อมีอะไรมากมายแล้วคุณหมอล่ะคุณหมอแพทย์ในต่างประเทศเนี่ยเขาว่ายังไงกันบ้างอันนี้เป็นความเห็นจากนักโภชนาการที่สแตนฟอร์ดมหาวิทยาลัยชื่อดังเนาะนักโภชนาการคนนี้ชื่อคุณแมรี่ลีเธอบอกว่าฟังสิ่งที่ลูกค้าเล่าให้ฟังอะว่าแบบมาปรึกษาเรื่องการกินอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันว่ากินอาหารเสริมอะไรบ้างเช้ามื้อหนึ่งกลางคืนมื้อหนึ่งกินเป็นกำกำมี20กว่าอย่าง เธอก็ตกใจคือถ้าย้อนไปดูงานวิจัยช่วงปี2024เนี่ยเก็บข้อมูลจากวัยผู้ใหญ่ในสหรัฐ 3,000 คนนะเกินครึ่งหนึ่งกินอาหารเสริมเป็นประจำแล้วก็คุณหมอเนี่ยด็อกเตอร์ท่านเนี้ยบอกว่าหลายๆคนที่มาปรึกษาก็ฟังพอดคาสต์ฟังอะไรต่างๆดูข้อมูลจากสื่อออนไลน์แล้วก็กินตามถามว่าดีไหมผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าก็ดีนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยขาดสารอาหารขาดพวกแบบแร่ธาตุหรืออะไรบางอย่างไปหรือโดยเฉพาะถ้าเกิดตั้งครรภ์อันนี้ก็คือจำเป็นแต่หลายๆอย่างไม่จำเป็นหรือบางทีอาจจะมีความเสี่ยงซะด้วยซ้ำเพราะว่าในบรรดาอาหารเสริมแบบเม็ดแบบอะไรเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนอยู่หรือมีสารอาหารมากจนเกินไปหรืออาจจะไปทำปฏิกิริยากับยาที่คุณรับประทานอยู่ไม่ว่าจะเป็นยาที่เราเจ็บปวดแล้วเราไปซื้อเองหรือจะเป็นยาที่แพทย์สั่งให้เรากินเป็นประจำก็เถอะอันนี้คุณหมอเขาก็เตือนมาว่ามันเกิดขึ้นได้ดังนั้นสิ่งที่ปลอดภัยกว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการรับเอาสารอาหารต่างๆผ่านการกินอาหารจริงๆมากกว่าการกินแบบเป็นเม็ดๆเนาะ
0: ค่ะ
1: หลายๆคนก็พยายามทำอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้เดี๋ยวเจาะให้ฟัง10อาหารเสริมที่คนในสหรัฐอเมริกานิยมมีอะไรบ้างแล้วก็เหมาะไม่เหมาะยังไงตัวแรกเป็นเม็ดอ่ะโอ้โหหลายคนก็กินอันนี้มัลติวิตามินก็คือวิตามินรวม
0: ค่ะ
1: ก็บางคนบอกกินไว้เป็นเหมือนแบบกินไว้กันเหนียวอ่ะ
0: ใช
1: ่กินไปก่อน
0: เพราะว่าคนก็กินตัวนี้แล้วก็กินแยก
1: ใช่ก็เหมือนแบบกินไว้ก่อนเดี๋ยวกินอาหารไปมันไม่ครบก็เอาตัวนี้รองหลังไว้ก็จริงผู้เชี่ยวชาญบอกว่าหลายๆคนก็อาจจะได้ประโยชน์จากตัววิตามินรวมแบบนี้โดยเฉพาะคนที่อายุเยอะๆหน่อยหรือว่ากินอาหารแบบไม่ครบหรืออาจจะดูแลเรื่องของปริมาณหรือคุมอาหารอยู่แบบนี้แล้วก็สำหรับคนที่เป็นโรคอะไรที่ทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้อันเนี้ยก็ควรจะก็กินได้แต่ว่าคนทั่วไปอ่ะถ้าเกิดว่ากินอาหารให้ครบ5หมู่กินผักผลไม้จำพวกธัญพืชถั่วต่างๆจำพวกนมแล้วก็โปรตีนที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยแค่นี้ก็ครบแล้วแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือผักผลไม้เนี่ยถ้ายิ่งกินให้มันหลากสีมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้สารอาหารหลากหลายมากขึ้นเท่านั้นตัวที่สองมาถึงแมกนีเซียมที่เราฉันพูดไปตอนต้นคือเดี๋ยวนี้มันดังมากนะนอกจากเดี๋ยวฉันบอกว่าแก้มะเร็งใช่ไหมมันก็จะมีคนบอกว่ากินแล้วแบบแก้อาการนอนไม่หลับแก้ปวดหัวไมเกรนแก้แบบซึมเศร้าท้องผูกโอ้มันเยอะมากนะฉันเห็นเขาขายกันแบบในแอปส้มแอปส้มเนี้ยแต่ว่าในทางการแพทย์มีหลักฐานที่จะรองรับเรื่องพวกเนี้ยก็มีบ้างแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็อาจจะต้องดูผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าลองดูก่อนกินอาหารที่มีแมกนีเซียมเยอะๆก่อนไหมก่อนที่จะหันไปพึ่งแบบเม็ดนะคะเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยวัยผู้ใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งในสหรัฐไม่ได้กินแมกนีเซียม

0: ในปริมาณไม่ได้ครึ่งหนึ่งของปริมาณที่แนะนำต่อวันคือ310-420มิลลิกรัมต่อวันถามว่ากินอะไรเข้าไปแทนได้เมล็ดฟักทองแอลมอนด์โยเกิร์ตโอ๊ตมิลข้าวโอ๊ตนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พวกแบบผักโขมถั่วดำควินัวอะไรพวกเนี้ยก็ลองเพิ่มปริมาณใส่ไปในสิ่งที่เรากินอยู่ใส่ซุปใส่อะไรโรยเข้าไปนะพวกธัญพืชก็ช่วยได้พูดไปเรื่องโยเกิร์ตไปแล้วเมื่อสักครู่นี้มาถึงตัวต่อไปกันเลยโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกฮิตเหมือนกัน
1: อ๋อใช่ได้ยินบ่อย
0: ฮิตมากเดี๋ยวนี้เพราะว่าเขาไม่ได้โฆษณาแค่เราจะจำว่าแบบพวกนี้มันเกี่ยวกับการขับถ่าย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาเขาทำการตลาดเขาก็จะบอกว่ามันโอ้ผิวสวยผิวดีด้วยเอ้ยได้เนาะก็จะเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่ดีนะคะที่จะมาช่วยทำใหสุขภาพลำไส้ของเราอยู่ในสภาพดีสำหรับโปรไบโอติกนะส่วนพรีไบโอติกก็คืออาหารของบรรดาโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเรานั่นเอง
1: ค่ะ
0: แพทย์บอกว่าก็ยังไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าพรีกับโปรไบโอติกเนี่ยจะช่วยสุขภาพของคนส่วนมากได้จริงๆเว้นเสียแต่ว่าคุณหมอแพทย์แนะนำให้กินก็จริงๆไม่ต้องก็ได้จริงๆวิธีที่จะทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยมีเชื้อที่ดีอยู่ภายในเนี่ยก็กินอาหารกลุ่มหมักดองเป็นหมักดองแบบมีประโยชน์นะ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นกลุ่มกิมจิโยเกิร์ตซาวร์เคราต์เนาะที่เป็นผักกะหล่ำดองอ๋อคีเฟอร์มิโซะก็ได
1: ้
0: มีหลายอย่างแล้วก็กินพวกผักผลไม้ไฟเบอร์ให้มันไปเป็นอาหารของบรรดาจุลินทรีย์เหล่านี้ในลำไส้อีกทีหนึ่งไม่ให้มันขาดตกบกพร่อง
1: ค่ะ
0: ตัวต่อไปน้ำมันปลาฟิชออยล์นะคะหลายคนบอกว่ามีกินปลาอยู่แล้วมันพอไหม อย่างบ้านเราปลาน้ำจืดก็จะไม่มีนะก็จะต้องเป็นปลาทะเล
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยคือกรดไขมันโอเมก้า3แล้วมันก็มีงานวิจัยบอกอะเนาะว่าถ้าเกิดคนที่กินปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้า3เยอะๆเนี่ยสุขภาพหัวใจจะดีอัตราการเกิดโรคความจำเสื่อมก็น้อยการเป็นโรคซึมเศร้าก็น้อยแต่ว่ามีการทดสอบทางคลินิกยังไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้อย่างชัดเจนผ่านการกินโอเมก้า3แบบในรูปแบบอาหารเสริมไม่ได้เหมือนกับกินปลาของอาหารเสริมเนี่ยยังไม่มีหลักฐานมายืนยันแต่ก็มีบางงานวิจัยเหมือนกันที่ชี้ให้เห็นว่าอาจจะมีประโยชน์ในเรื่องของการลดความเสี่ยงในเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจสำหรับคนที่ไม่ค่อยจะกินปลาสักเท่าไหร่กินแบบเม็ดไปก็เหมือนจะช่วยได้บ้างซึ่งแหล่งของกรดไขมันมีประโยชน์พวกนี้ก็พวกปลาเนาะปลาทะเลแซลมอนปลาเฮริงซาดีนแมคเคอเรลปลาทราวอาจจะจริงๆบ้านเราก็ง่ายกว่านั้นนะคะปลาทู
1: ใช่
0: นี่แหละก็เป็นแหล่งแล้วก็ถ้าเกิดไม่ใช่ปลาถ้าเกิดใครเป็นมังทำยังไงเนาะก็จะเป็นพวกเมล็ดต่างๆค่ะเมล็ดเจียแฟล็กซีดวอลนัทน้ำมันคาโนล่าน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้อยู่เหมือนกัน
1: เมล็ดเจียเดี๋ยวนี้ก็นิยมรับประทานกันนะ
0: แล้วมันก็กินง่ายนะ
1: เพื่อสุขภาพด้วย
0: แบบแค่โรยๆผสมอะไรก็ได้เนาะไม่กินเข้าไป
1: ใส่น้ำใส่นมชง
0: หรือสมมติกินโจ๊กอ่ะก็โรยไปได้มันไม่ได้มีรสมีกลิ่นอะไร
1: ค่ะ
0: แต่ก็จะก็เป็นต้นทุนแหละ
1: ใช่
0: แต่ราคามันก็ถูกลงกว่าสมัยก่อนเยอะแล้วนะ
1: ช่วงที่มาใหม่ๆโอ้โห
0: แพงมาก
1: ใช่
0: จำได้
1: ดิฉันต้องกินเม็ดแมงลักเหมือนเดิม
0: มันเทียบกันไม่ได้เนาะ
1: มันคล้ายๆกันไงมันพอง
0: ๆหน้าตามันคล้ายแต่สารอาหารมันไม่คล้ายเลย
1: ค่ะ
0: ไปกันต่อค่ะวิตามินซีนะคะเดี๋ยวนี้หลายคนกินเพื่ออุ้มชูระบบกับภูมิคุ้มกันที่เราเจอโรคกันอยู่เยอะแยะ
1: ค่ะ
0: จริงอยู่ที่วิตามินซีมีบทบาทค่อนข้างสำคัญในร่างกายแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกว่าในแง่ของงานวิจัยอะนะที่จะมาซัพพอร์ตที่จะมา สนับสนุนเรื่องประโยชน์ในด้านของการอะไรอ่ะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับเซลล์ทำให้แบบแผลหายเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบชัดขนาดนั้นสำหรับที่สหรัฐเนี่ยตัวแนวทางแนวปฏิบัติของการบริโภคอาหารเสริมของรัฐบาลเองอ่ะเขาบอกว่าวันหนึ่งอ่ะให้ผู้หญิงกินวิตามินซี75มิลลิกรัมแล้วก็ผู้ชายก็อย่างน้อย90มิลลิกรัมซึ่งง่ายมากจากการกินอาหารทั่วไป
1: ค่ะ
0: กินส้มลูกหนึ่งกีวี2ลูกหรือแบบพวกแบบบรอกโคลีต้มเขาบอกว่าเบลเพปเปอร์พวกแบบพริกตระกูลพริกหยวกอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะไกลตัวเราหน่อยไงเราไม่ได้กินทุกวัน
1: กินส้มแล้วกัน
0: อันนี้เป็นคำแนะนำแนวแบบแนวอเมริกันนะเนาะ ของเราก็กินส้มง่ายสุดแหละฝรั่งก็เยอะคอลลาเจนค่ะคอลลาเจนต่อจากวิตามินซีมาเลยเดี๋ยวนี้ฮิตขายมากวิตามินซีคอลลาเจนผิวสวย
1: กินคู่กันผสมกันไปเลย
0: ตลาดที่อเมริกาก็ไม่ต่างจากเราก็คือคอลลาเจนเนี่ยขายว่าโอ้ลดริ้วรอยช่วยลดอาการปวดข้อบำรุงผิวบำรุงผมเล็บนี้แต่อีกแล้วก็อีกแหละว่านี่ก็หลักฐานในทางวิทยาศาสตร์นะผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าเออก็ยังไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นพอมีบ้างเขาก็เลยแนะนำว่าถ้าจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยสังเคราะห์คอลลาเจนได้เองแบบดีๆก็ให้กินโปรตีนวิตามินซีสังกะสีทองแดงให้มากพอซึ่งก็มาจากการกินอาหารอย่างสมดุลครบทุกหมู่นั่นเองส่วนการจะป้องกันคอลลาเจนที่เรามีอยู่ไม่ให้มันสูญเสียสูญหายไปเนี่ยก็คือการเลี่ยงเรื่องของการถูกแดด การดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ดื่มน้ำเยอะๆนะแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำชนิดที่7ค่ะอาหารเสริมวิตามิน B12 อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดใครมีอาการขาดวิตามิน B12 หรือเสี่ยงที่จะมีอาการแบบนี้หมออาจจะสั่งให้กินเสริมก็คือจะเป็นคนที่อาจจะเป็นกลุ่มที่อายุเยอะหน่อยหรือเป็นมังสวิรัติกินเจอะไรอย่างเงี้ยคนที่มีปัญหาเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็คนที่กินยาบางชนิดอยู่เป็นประจำอาจจะมีปัญหาพวกนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นๆนอกกลุ่มนี้ไม่ได้ยากที่จะกินวิตามิน B12 ให้ถึง 2.4 ไมโครกรัมต่อวันจากอาหารกินอาหารได้เลยไม่ต้องไปกินเสริมกินปลาเนื้อแดงพวกสัตว์ปีกต่างๆไข่ผลิตภัณฑ์นมเงี้ยก็เป็นแหล่งของวิตามิน B12 ทั้งนั้นเขาบอกว่าจริงๆอ่ะกินแซลมอนทูน่าหรือว่าเนื้อวัว1เสิร์ฟ1จานปริมาณปกติก็พอแล้วบางทีแค่กินแบบเช้ามากินพวกซีเรียลใส่นมหรือว่าเป็นพวกนมพืชก็ได้ก็เขาก็เสริมวิตามินมาในนั้นอยู่แล้วอีกข้อหนึ่งข้อ8เป็นผงโปรตีนชนิดผงที่เป็นทางลัดเนา
1: ะ
0: ก็ชงกินกันเยอะเดี๋ยวนี้ก็ฮิตกันตลาดบ้านเราก็เต็มไปหมดนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ากินโปรตีนเพียงพออยู่แล้วอ่ะไม่ได้แบบอายุเยอะหรือว่าเจ็บป่วยล้มป่วยนอนโรงพยาบาลนานแล้วต้องมาฟื้นตัวหลังการผ่าตัดอะไรเงี้ยก็จริงๆไม่ต้องหาเสริมก็ได้แต่การจะกินอาหารกินยังไงให้โปรตีนถึงเขาบอกว่าก็มีอาหารที่กินได้ไม่ยากเท่าไหร่ก็จะเป็นพวกกรีกโยเกิร์ตไข่จำพวกถั่วแล้วก็ปลาไก่ต่างๆก็ได้แต่หลายคนก็จะบอกดิฉันก็อีกคนนึงก็จะกินถึงมันเหนื่อยเลยนะถ้าจะกินอาหารปกติอะ
1: เรายิ่งคนที่ออกกำลังกายที่ต้องกินแบบเสริมเข้าไปอีก
0: ที่แบบ2เท่าของน้ำหนักตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ก็จะกินครบคือไม่ไหวจริงๆแล้วคือแบบอิ่มจนจุกจน
0: รู้สึกเหมือนไม่ต้องกินอย่างอื่นแล้วก็ยากอยู
1: ่
0: อีกอย่างนึงไฟเบอร์ค่ะไฟเบอร์ก็เป็นอะไรที่อย่างในอเมริกาเองอ่ะคนก็กินกันไม่ถึงไม่ครบเหมือนกันนะคะวันหนึ่งแนะนำให้กิน 21-38 กรัมก็เลยกินไม่ครบกันก็เลยมีขายที่นู่นหลายรูปแบบนะเป็นผงเป็นเม็ดเป็นแบบกัมมี่เป็นเยลลี่เคี้ยวๆอย่างเงี้ยเยอะเดี๋ยวนี้บ้านเราก็มีบ้างแหละเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะไม่ต้อง กินถั่วกินผักธัญพืช

0: ผักผลไม้อย่างเงี้ยได้แล้วแล้วก็ดีกว่าด้วยเพราะว่ามีวิตามินแร่ธาตุโปรตีนและไขมันที่มีประโยชน์อื่นๆถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆอ่ะถึงให้กินพวกเป็นอาหารเสริมได้แต่เขาก็จะแนะนำเป็นพวกไซเลียมไฟเบอร์ไซเลียมฮาสหรือพวกไฟเบอร์ละลายน้ำได้ที่แบบละลายน้ำแล้วเป็นรูปแบบเจลอาจจะดีกว่าเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องของระบบทางเดินอาหารได้อย่างใครเป็นแบบท้องป่งท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้รายการสุดท้ายแล้วเขาใช้คำว่า green powder ผงสีเขียวอ๋อจริงๆคือหมายถึงผงผักต่างๆอะไรคุณผู้ฟังผงผักผงสมุนไพรนู่นนี่นั่นที่มันรวมๆกันมาเขาจะแบบบางทีเขาที่นู่นเขาจะทำขายเป็นแบบรวมๆกันมาผงผักยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นเติมธาตุเหล็กธาตุนู้นธาตุนี้ปรีไบโอติกโปรไบโอติกรวมมาเลยในหนึ่งเดียว
1: อันนี้บ้านเราก็มีนะขายให้กับคนที่ไม่กินผัก
0: นี่ฉันเห็นมันเป็นผงผักเฉยๆนี่ฉันไม่แน่ใจว่าเขาเติมอะไรไหมแต่เห็นเพื่อนกินอยู่
1: แต่แบบเห็น
0: ผักเม็ดอะผักอัดเม็ด
1: แต่ดิฉันเคยเห็นที่เป็นผงแบบขายเป็นกระปุกเขาก็จะขายแบบคนที่ไม่ค่อยได้กินผักหรือว่าปกติไม่กินผักอยู่แล้วก็เอานี้ไปกินเสริมเพราะว่าเขาบอกว่ามันกินง่ายเอาไปโรยกับแบบเวลากินซุปอะไรเงี้ยก็โรยลงไปแต่ไม่เคยชิมนะคะว่ามันมีรสชาติหรือเปล่า
0: ไม่เคยเหมือนกันมีเพื่อนไม่กินผักแต่เด็กก็เขาก็แม่เขาก็หาผักอัดเม็ดให้กิน
1: กินเป็นเหมือนวิตามิน
0: ใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยแพทย์ก็บอกว่ามันไม่เหมือนกินผักหรอกนะมันจะไปแทนกันก็ไม่ได้หรอกแล้วก็บางทีบางคนก็จะถือว่าแบบหัวนี้เหมือนแบบวิตามินรวมเลิศเลยล่ะแต่อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นที่สำคัญแพงด้วยเขาก็พูดง่ายๆเลยเอาเงินไปซื้อผักผลไม้ดีกว่าหมดแล้วนะคะสำหรับเรื่องของเคล็ดลับกับวิตามินยอดนิยมต่างๆอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นพาไปเกาหลีใต้กันบ้าง
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติอันนี้เป็นเขาออกแคมเปญเป็นแคมเปญระดับชาติเลยนะคะเพื่อแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะเรื่องของเรื่องก็คือเขาก็บอกว่าคือถ้าปกติตามสายงานก่อสร้างหรือว่าสายการผลิตของโรงงานต่างๆที่เกาหลีใต้มันก็จะมีแรงงานที่เป็นชาวต่างชาติเยอะสิ่งที่เจอบ่อยๆก็คือจะแบบหัวหน้างานจะเรียกชื่อแรงงานต่างชาติด้วยไม่ได้เรียกชื่อก็จะใช้คำเรียกแบบถ้าเป็นภาษาไทยก็แบบเฮ้ยเฮ้แกแบบเนี้ยแบบเฮ้ย
0: สรรพนาม
1: ใช่คือไม่รู้จักชื่อหรอกดิฉันว่า
0: เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่จะเรียกแบบไม่ค่อยสุภาพสักเท่าไหร่ก็เลยเกิดแคมเปญนี้ขึ้นมานะคะเป็นแคมเปญที่นำโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลหน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็มูลนิธิเพื่อสิทธิแรงงานเขาพยายามเข้าไปปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในที่ทำงานโดยเริ่มจากสิ่งพื้นฐานที่สุดก็คืออยากให้หัวหน้างานเนี่ยเรียกแรงงานเหล่านี้ด้วยชื่อของพวกเขาเพราะทุกคนก็มีชื่อเหมือนเป็นการตระหนักถึงความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์มากขึ้นนะคะสิ่งที่เขาทำก็คือจะมอบหมวกนิรภัยที่มักจะใส่กันอยู่แล้วตามสายงานสกรีนชื่อของแรงงานคนนั้นไว้เลยทีนี้พอหัวหน้างานจะเรียกก็คือเรียกตามชื่อได้เลยง่ายกระทรวงการจ้างงานแล้วก็แรงงานของเกาหลีใต้นะคะก็อย่างที่ดิฉันบอกก็คือเขาร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแล้วก็องค์กรด้านสิทธิแรงงานแคมเปญนี้มีชื่อด้วยชื่อว่าแคมเปญเคารพแรงงานข้ามชาติซึ่งเขาจะหมุนเรียกว่าหมุนจัดกิจกรรมตามเมืองต่างๆแล้วก็เมื่อวานพฤหัสเนี่ยเพิ่งไปจัดที่เมืองอาซานเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมในจังหวัดชุงชองใต้เขาก็บอกนะคะว่าโอ้โหคนมาร่วมงานก็ค่อนข้างเยอะเลยมีทั้งชุมชนมีผู้นำธุรกิจในชุมชนตัวแทนสหภาพแรงงานแล้วก็แรงงานต่างชาติเหมือนไปทำเป็นพิธีมอบหมวกให้อ่ะค่ะแล้วก็แน่นอนว่ามีชื่อติดไว้ที่หมวกอย่างชัดเจนด้วยส่วนที่มาของแคมเปญนี้เขาบอกว่ามาจากข้อตกลงที่ลงนามร่วมกันหลายฝ่ายเลยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะเป้าหมายก็เพื่อส่งเสริมสิทธิแล้วก็ศักดิ์ศรีของแรงงานต่างชาติโดยทางผู้จัดเนี่ยเขาหวังว่าการยกเลิกการใช้คำพูดติดปากหรือว่าคำเรียกที่ไม่ให้เกียรติเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรียกชื่อแทนหรือว่าใช้สรรพนามที่สุภาพมากขึ้นเนี่ยจะช่วยทลายการเลือกปฏิบัติที่มันฝังรากลึกมายาวนานได้แล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งก็คือสร้างสภาพแวดล้อมที่คนเกาหลีใต้เองอ่ะจะมองแรงงานต่างชาติเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีความเท่าเทียมกันอ่ะก็คือเป็นพนักงานเหมือนกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันไม่ได้

0: มองแค่ว่าเขาเป็นแรงงานข้ามชาติที่ไร้ค่าแล้วก็พร้อมที่จะถูกทอดทิ้งแบบนี้ค่ะก็จะได้มองแบบเป็นเพื่อนร่วมงานกันนั่นเองซึ่งแคมเปญนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกาหลีใต้ตอนนี้ก็เผชิญวิกฤตการเปลี่ยนแปลงทางประชากรนะคะอัตราเกิดต่ำที่สุดในโลกแล้วก็โครงสร้างประชากรตอนนี้ก็ก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วเหมือนกับอีกหลายๆชาติในเอเชียเพราะฉะนั้นในเกาหลีใต้ก็ภาคการผลิตเอ่ยเกษตรกรรมเอ่ยการก่อสร้างก็ต้องพึ่งพาการแรงงานต่างชาติค่อนข้างเยอะแต่ว่าถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นการที่แรงงานต่างชาติจะเข้าไปปรับตัวเข้ากับสังคมเกาหลีใต้ก็ยังทำได้ยากแล้วก็เรียกว่าเกิดความขัดแย้งมาโดยตลอดส่วนหนึ่งดิฉันว่าน่าจะเรื่องของภาษาได้ไหมเพราะว่าคนที่ไปบางคนก็รู้แค่ภาษาเบื้องต้น
1: ใช่
0: จะไปพูดคุยอย่างเงี้ยก็คือมันทำไม่ได้
1: มันสื่อสารยาก
0: ใช่อาจจะสื่อสารได้แค่คำง่ายๆคำทักทายหรือว่าคำที่จำเป็นซึ่งกิจกรรมนี้ก็จัดมาแล้วหลายที่นะคะแล้วก็เขาคิดว่าจะจัดครอบคลุมทั่วประเทศได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วก็ทางด้านกระทรวงรัฐมนตรีแรงงานเกาหลีใต้เขาก็พูดไว้อย่างน่าสนใจเขาบอกว่าจริงๆการเรียกชื่อใครสักคนด้วยชื่ออันนี้คือเป็นอะไรที่พื้นฐานที่สุดอะที่เราจะทำเพื่อให้เกียรติคนคนหนึ่งได
1: ้
0: ซึ่งอันนี้ก็ดี
1: ใช่
0: ดิฉันก็ไม่เคยมองในมุมนี้เหมือนกัน
1: แล้วก็ไม่ได้คิดละเอียดอาจจะไม่ได้เจอกับตัวเอง
0: ใช่ก็เรียกว่าเป็นก้าวเล็กๆที่คืนศักดิ์ศรีให้กับแรงงานต่างชาติที่ก่อนหน้านี้อาจจะโดนปฏิบัติไม่เท่าเทียมหลังจากนี้ก็น่าจะดีขึ้นสภาพแวดล้อมการทำงานก็อาจจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น
1: ถือว่าใส่ใจกันในการทำงานเล็กๆน้อยๆเผื่อคนทำงานจะได้มีกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็นี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้คุณผู้ฟังติดตามฟังกันได้ผ่าน www.thaipbspodcast.comฟังผ่านแอปพลิเคชันหรือสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเรานะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the World via the Voice
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับ Thai PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได้
4: จังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
3: Big Genius รายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวันทุกวันจันทร์ 16:30 น.
5: ุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ Plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุก

0: เวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
1: see you

เมื่อป่าหมดไปคนเราก็จะอยู่ไม่ได้คนกับป่าจึงต้องอยู่ด้วยกันคือคนคอยดูแลรักษาป่าและป่าก็จะอำนวยประโยชน์ให้แก่คนเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเมื่อ26พฤษภาคมพุทธศักราช2543เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 MHz พบกันวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคมค่ะเพลงที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปเป็นเพลงดังของ Bob Seger แล้วก็ Silver Bullet Band นะคะ Old Time Rock and Roll ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงดังในอดีตนะคะท่านผู้ฟังคิดถึงเพลงไหนที่เป็นเพลงดังในอดีตย้อนไปใกล้ๆแนะนำมาได้นะคะไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแนะนำมาทางไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอขอบคุณสำหรับทุกๆคำแนะนำค่ะวันนี้จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะมีจังหวะนะคะเพื่อให้เราได้ผ่อนคลายบางท่านอาจจะโยกย้ายประกอบเพลงไปด้วยก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะคะเป็นการผ่อนคลายร่างกายของเราได้อย่างดีมากๆเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะตั้งแต่ช่วงเช้ามานี้ติดซีรีส์แนวตั้งนะคะแล้วนั่งดูนั่งชมกันอย่างยาวนานวันละหลายต่อหลายเรื่องอะไรประมาณนั้นก็ลุกขึ้นมาโยกย้ายผ่อนคลายกันนิดนึงกับเพลงของจอห์นเจตแล้วก็ The Black Hearts เพลงนี้นะคะ I Hate Myself for Loving You ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1988ขึ้นถึงอันดับ8ในชาร์ตบิลบอร์ดฮอต100ของอเมริกานะคะเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไปติด10อันดับแรกของชาร์ตหลายต่อหลายประเทศด้วยกันนะคะโดยเพลงนี้มีอดีตมือกีตาร์ของวง Rolling Stones อย่างมิกเทเลอร์นะคะมาเล่นโซโลกีตาร์ให้ด้วยค่ะเราก็ต่อกันด้วยเพลงดังอีกเพลงนึงนะคะ You Give Love a Bad Name ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงของบอนโจวีที่โด่งดังในปี1986พูดถึงคนเจ้าเล่ห์ที่มาหลอกให้หลงรักการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์นะคะทำลายความหมายที่แท้จริงของความรักแล้วก็ในเนื้อเพลงก็บอกว่าเหมือนถูกยิงเข้าที่หัวใจคุณนั่นแหละที่ต้องรับผิดชอบอะไรประมาณนั้นนะคะส่งต่อกันด้วยอีกเพลงหนึ่งของวง Journey นะคะ Separate Ways Worlds Apart ค่ะ

Separate Ways นะคะ World Apart ก็เป็นเพลงของวง Journey นะคะเกี่ยวกับจุดจบที่เจ็บปวดของความสัมพันธ์อกหักนั่นเองแหละค่ะก็ต้องแยกย้ายนะคะแล้วก็ move on กันต่อไปเพลงนี้ประพันธ์โดย Steve Perry แล้วก็ Jonathan Cain นะคะถ่ายทอดอารมณ์ที่เรียกว่าอกหักนะคะยังไงก็ตามทีค่ะสมหวังเป็นเรื่องที่ดีไม่สมหวังก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะคะอย่างน้อยๆก็ให้มุมมองให้ประสบการณ์ให้ความรู้สึกที่ทำให้เราต้องใช้ทั้งสติและปัญญาในการ move on ให้ได้จากสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีรู้สึกอกหักอะไรประมาณนั้นใช้เป็นเรื่องอกหักเฉพาะเรื่องรักอย่างเดียวนะคะอกหักจากเรื่องงานอกหักจากเรื่องอะไรก็ตามทีค่ะก็ต้องเยียวยาตัวเองแล้วก็ขอให้หายไวๆนะคะแข็งแรงเข้มแข็งไวๆใช้ประสบการณ์จากความผิดหวังมาทำให้ชีวิตของเรามีความสุขแล้วก็มีภูมิต้านทานสูงมากขึ้นค่ะฟังเพลงจาก See You Delight กันต่อนะคะ Heartbreaker เพลงดังของแพทเบนาตานะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1979ค่ะงานประพันธ์ของเจฟฟรีย์เกียวแล้วก็ยังมีคลิฟฟอร์ดเวดด้วยนะคะโดยไมเคิลแชปแมนกับปีเตอร์โคแมนมาร่วมกันเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะความรักที่วุ่นวายเจ็บปวดกับคนรักที่ไม่จริงใจนะคะแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายมีความรู้สึกว่าอกหักนะคะเกิดความเสียหายแล้วก็เป็นทุกข์จากความรักที่ไม่สมหวัง Sunshine of Your Love นะคะจากวงครีมค่ะเพลงของปี1967นะคะที่เป็นผลงานการร่วมประพันธ์กันของทั้ง Jack Bruce Eric Clapton Peter Ronan Brown ซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นที่รู้จักกันดีของวงนี้นะคะในว่าได้รับความนิยมมากที่สุดของวงครีมค่ะซึ่งก็มีเรื่องราวที่เขาร่วมกันสร้างเพลงนี้ขึ้นมาหลังจากทำงานกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลาผ่านไปทั้งคืนใกล้จะรุ่งสางแล้วแต่ว่ายังไม่บังเกิดความสำเร็จนะคะแสงไฟกำลังรีลงอย่างเหนื่อยล้าอีริคแคปตันมือกีตาร์นักร้องนำก็พูดในการให้สัมภาษณ์เมื่อปี1988บอกว่าบรูซเนี่ยสร้างท่อนเบสนี้ขึ้นมาหลังจากไปชมคอนเสิร์ตของจิมมี่เฮนดริกนะคะแล้วก็ต่อมาทางแคลปตันก็ได้ร่วมแต่งเพลงนี้และมือกลองนะคะก็เล่นจังหวะกลองทอมๆคือกลองทรงกระบอกไม่มีสายแสนนะคะให้เสียงทุ้มแน่นซึ่งกันนี้ยมใช้ในกลองชุดเพื่อทำเสียงส่งโซโล่เพิ่มมิติความหลากหลายของโทนเสียงอะไรประมาณนั้นก็เป็นเสน่ห์ของเพลงนี้นะคะเพลงดังอีกเพลงหนึ่งจากวงครีมค่ะรวม

ถึงบาราคูด้านะคะจากวงฮาร์ทค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1977ร่วมกันประพันธ์โดยนักประพันธ์ที่เป็นสมาชิกวงนะคะอย่างแอนวินสันแนนซี่วินสันโรเจอร์ฟิชเชอร์แล้วก็ไมเคิลเดโรเซียนะคะกับชูแอนนิสเนื้อเพลงเกิดจากความโกรธที่วงมีต่อค่ายเพลงนะคะก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงฮิตที่ประสบความสำเร็จพอสมควรในชาร์ตบิลบอร์ดฮอต100ขึ้นถึงอันดับ11นะคะ

0: See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์ 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณนะคะด้วยเพลงย้อนยุคไปใกล้ๆส่วนหนึ่งก็คือคำแนะนำจากท่านผู้ฟังและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือดิฉันเลือกผสมกลมกลืนกันไปว่าแต่คิดถึงเพลงไหนขอความกรุณาค่ะแนะนำมาอย่างไลน์แอดสถานี @จุฬา Radio @จุฬา Radioหรือถ้ายังมีความสุขกับการเขียนจดหมายแหมพอได้รับจดหมายแล้วก็ผู้จัดรายการก็มีความสุขเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่จะได้เห็นลายมือในการเขียนจดหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็แสดงเห็นถึงความตั้งใจก็ส่งจดหมายมาที่รายการจุฬาเรดิโอพลัสสถานีวิทยุจุฬาอาคารวิทยาพัฒนาชั้น7แขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพ10330นะคะมาฟังเพลงจากรายการกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงฮิตของปี1967ของวง Rolling Stones ค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่ขึ้นถึงอันดับ1ในชาร์ต Billboard Hot 100ของอเมริกาอันดับ3ในชาร์ตของอังกฤษนะคะ Ruby Tuesday ค่ะโดยเป็นเพลงดังของวงนี้อีกเพลงหนึ่งนะคะส่งต่อด้วย I'm a Believer ค่ะเป็นเพลงที่ประพันธ์โดยนิวไดมอนด์บันทึกเสียงโดยวง The Monkees นะคะในเดือนพฤศจิกายนปี1966ค่ะโดยมีมิกกี้โดรันส์เป็นนักร้องนำนะคะเพลงนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีมากนะคะขึ้นดับหนึ่งในชาร์ต Billboard Hot 100ครองอยู่7สัปดาห์นะคะแล้วก็เป็นซิงเกิลที่ขายดีที่สุดในปี1967ด้วยทำยอดขายกว่า10ล้านแผ่นทั่วโลกนะคะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือนิวไดมอนด์นักร้องนำก็คือมิกกี้โดเลนส์นะคะแล้วก็โปรดิวเซอร์คือเจฟฟ์แบร์รี่ส์ค่ะส่งต่อด้วย Daydream Believer นะคะซึ่งก็เป็นผลงานเพลงที่ประพันธ์โดยจอห์นสจวตบันทึกเสียงโดยวง The Monkees เช่นเดียวกันก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จนะคะขึ้นดับหนึ่งในชาร์ต Billboard Hot 100ของอเมริกาเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: 7A
2: What number is this chip?
1: 7A
2: Okay, not me, like, don't get excited man It's because I'm short, I know

0: เตอร์แพทย์หญิงออนันต์โพธิ์แก้ววรางกูร
1: ภาวะสมองเสื่อมจากการดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรังคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าภาวะสมองเสื่อมจากการดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรังคืออะไรภาวะสมองเสื่อมจากการดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรัง

0: ังหรือ Alcohol Related Dementia เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการเสื่อมของสมองที่เป็นผลจากการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากและต่อเนื่องเป็นเวลานานค่ะซึ่งส่งผลให้เซลล์สมองมีความเสียหายทั้งจากพิษของแอลกอฮอล์โดยตรงและการขาดสารอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามิน B1 หรือสารไทอะมีนค่ะและนอกจากนี้ค่ะในผู้ป่วยที่มีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรังอาจจะพบปัญหาในเรื่องของความบกพร่องทางด้านการรู้คิดได้แก่ความจำการเรียนรู้ความสนใจการวางแผนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ลดลงค่ะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันและการเข้าสังคมลดลงค่ะด้านสาเหตุสำคัญค่ะเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากและเป็นเวลาหลายปีซึ่งส่งผลทำให้เกิดการทำลายเซลล์ประสาทและทำให้สมองฝ่อลงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการตัดสินใจและรวมถึงสมองน้อยซึ่งควบคุมด้านการทรงตัวและการประสานงานของการเคลื่อนไหวค่ะและนอกจากนี้ค่ะผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรังมักพบภาวะขาดสารวิตามิน B หรือไทอะมีนซึ่งอาจจะนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมจากการขาดสารไทอะมีนหรือ Wernicke encephalopathy ได้ค่ะด้านอาการผู้ป่วยค่ะมักค่อยเป็นค่อยไปโดยเริ่มจากความผิดปกติด้านการรู้คิดและพฤติกรรมเช่นมีอาการหลงลืมโดยเฉพาะความจำระยะสั้นจำเหตุการณ์ใหม่ๆได้ไม่ดีมีสมาธิลดลงความคิดเชื่องช้าวางแผนจัดการงานหรือแก้ไขปัญหาได้น้อยลงตัดสินใจไม่เหมาะสมวิกฤตภาพหรืออารมณ์เปลี่ยนแปลงเช่นหงุดหงิดซึมเศร้าเฉยเมยหรือมีการแยกตัวมากขึ้นและประสิทธิภาพในการทำงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวันลดลงค่ะด้านการวินิจฉัยค่ะก็จะอาศัยการซักประวัติการดื่มแอลกอฮอล์อย่างละเอียดรวมถึงการประเมินการทำงานของสมองและการตรวจร่างกายระบบประสาทนอกจากนี้ค่ะแพทย์อาจจะมีการพิจารณาตรวจเลือดเพื่อประเมินภาวะการขาดวิตามินและการขาดสารอาหารค่ะรวมถึงมีการตรวจสแกนเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือสแกนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสมองเพื่อประเมินภาวะสมองฝ่อรวมถึงโรคหลอดเลือดสมองหรือความผิดปกติอื่นที่อาจจะเป็นสาเหตุร่วมค่ะด้านการดูแลและการรักษาค่ะหัวใจสำคัญของการรักษาคือการหยุดดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการทำลายสมองเพิ่มเติมและเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวของเซลล์สมองค่ะนอกจากนี้ค่ะการรักษาก็จะประกอบไปด้วยการให้วิตามิน B1 หรือไทอะมีนก่อนหรือร่วมกับการให้สารน้ำหรือกลูโคสในผู้ที่สงสัยว่าอาจจะมีการขาดสารไทอะมีนค่ะและมีการให้แนะนำการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเพื่อแก้ไขภาวะสารอาหารการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านความจำและการรู้คิดการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดในผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวหรือการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงการรักษาโรคร่วมค่ะเช่นโรคตับเบาหวานความดันภาวะซึมเศร้ารวมถึงการบำบัดการติดแอลกอฮอล์ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยารวมถึงการสนับสนุนจากทางครอบครัวค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้ป่วยควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และมีกิจกรรมกระตุ้นสมองค่ะเช่นการอ่านหนังสือเล่นเกมฝึกสมองและทำกิจกรรมทางสังคมอย่างเหมาะสมซึ่งช่วยส่งเสริมการทำงานของสมองและคุณภาพชีวิตในระยะยาวค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องของ Alcohol Related Dementia ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนนท์โพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพนุมาศหัตถบูรณ์นะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในวันอังคารค่ะซึ่งก็มีเรื่องราวของข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยมาฝากกันในช่วงแรกกับรอบรั้วทั่วไทยนะคะช่วงที่2ในวันนี้ค่ะกับเรื่องราวของจารึกรอยไทยวันนี้เรามีเรื่องราวของหมอลำศิลป์อีสานนะคะมาฝากกันในช่วงของจารึกรอยไทยนั่นเองค่ะและช่วงสุดท้ายกับสนทนาสถาบันวันนี้มีเรื่องของเมื่อหัวใจเริ่มเฉาเราจะรดน้ำให้กลับมาบานได้อย่างไรนะคะวันนี้มีเรื่องราวมาจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับคณะพยาบาลศาสตร์นั่นเองค่ะก็จะมาพูดคุยกันในช่วงของสนทนาสถาบันติดตามกันได้ทั้ง3ช่วงนะคะของรายการในวันนี้ค่ะซึ่งในช่วงต้นรายการนี้เดี๋ยวเราอัปเดตเรื่องของพยากรณ์อากาศกันเล็กน้อยนะคะสำหรับในส่วนของพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะต้องบอกว่าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26-27องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ32-34องศาเซลเซียสนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของบรรยากาศสภาพอากาศที่นำมารายงานกันในช่วงนี้ใครใช้รถใช้ถนนในช่วงเย็นๆบ่ายๆค่ำๆเนี่ยอาจจะมีบางพื้นที่นะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีฝนตกลงมาในช่วงบ่ายค่ำช่วงเย็นๆหลังเลิกงานแบบนี้นะคะก็ต้องวางแผนการเดินทางใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็มีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางด้วยนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวนำมาฝากกันในช่วงต้นรายการนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เรื่องราวของข่าวสารกันดีกว่าในช่วงแรกเลยนะคะกับรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่ช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะคะคุณผู้ฟังข่าวสารแรกเราจะไปกันที่สถานีวิทยุจุฬากันก่อนค่ะสำหรับในเรื่องราวของวันนี้นะคะที่ทางสถานีวิทยุจุฬานำมาฝากกันเป็นเรื่องราวของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ล้านสากลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดนะคะติดตามการรายงานจากคุณธนกรวัสยานนท์สถานีวิทยุจุฬาค่ะ
2: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเมื่อวานนี้เวลา 13:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมใหญ่สามัญร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดประจำปี2569ณห้องประชุมภูนทรัพย์นพวงศ์ณอยุธยาอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยนายภักดีจันเกตรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และนางพิสมัยอรรถธรรมสุนทรรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงาน

0: การดำเนินงานสถานะของกิจการและข้อสังเกตจากการตรวจสอบอย่างครบถ้วนสำหรับวาระพิจารณาที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่66เพื่อรับผิดชอบดำเนินกิจการของสหกรณ์และพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี2569ถึง2571เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานผลต่อสมาชิกตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์ที่ประชุมยังได้พิจารณาทบทวนแผนปรับปรุงกิจการสหกรณ์เพื่อให้กรอบการปรับปรุงกิจการสอดคล้องกับสถานะและผลการดำเนินงานในปัจจุบันกำหนดผลลัพธ์และระบบติดตามผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตลอดจนจัดวางอำนาจและความรับผิดชอบของที่ประชุมใหญ่และคณะกรรมการดำเนินการให้เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลและเอื้อต่อการปรับแนวทางดำเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับหลักการสหกรณ์สากลข้อที่2ว่าด้วยการควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตยโดยสมาชิกมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในเรื่องสำคัญของสหกรณ์ผ่านที่ประชุมใหญ่ส่วนคณะกรรมการดำเนินงานซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสมาชิกและดำเนินกิจการภายใต้กฎหมายข้อบังคับมติและกรอบที่ที่ประชุมใหญ่กำหนดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงใส่พระราชหฤทัยต่อการสหกรณ์อย่างต่อเนื่องในหลายมิติทั้งการทรงร่วมกิจการสหกรณ์ในฐานะสมาชิกการเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่ต่างๆและทรงมีพระราชดำริให้นำวิธีการสหกรณ์มาใช้เป็นกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนซึ่งช่วยปลูกฝังการออมความรับผิดชอบการพึ่งพาตนเองการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการทำงานตามวิถีประชาธิปไตยสำหรับคณะกรรมการดำเนินการชุดที่66ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ครั้งนี้จะรับผิดชอบดำเนินกิจการตามกฎหมายข้อบังคับมติของที่ประชุมใหญ่และกรอบการปรับปรุงกิจการที่ได้รับความเห็นชอบพร้อมติดตามสถานะและผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าต่อสมาชิกเป็นระยะเพื่อให้สมาชิกสามารถรับทราบตรวจสอบและมีส่วนร่วมในการควบคุมสหกรณ์ผ่านกระบวนการประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัชยานนท์รายงาน
1: ขอบคุณการรายงานจากคุณธนกรวัชยานนท์ด้วยนะคะจากสถานีวิทยุจุฬาค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่สถานีวิทยุมอหัดใหญ่นะคะโดยวันนี้มีเรื่องราวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะจัดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่32นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังการรายงานนี้จากคุณกองการสุขรักสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่32ชูเทคโนโลยีเกษตรรับมือวิกฤตโลกเชื่อมโยงองค์ความรู้จากหิ้งสู่ห้างและสู่มือเกษตรกรเมื่อโลกการเกษตรไม่ได้แข่งขันกันแค่เรื่องว่าใครผลิตได้มากกว่าแต่กำลังแข่งขันกันด้วยคุณภาพเทคโนโลยีและความสามารถในการรับมือกับวิกฤตโลกที่คาดเดาไม่ได้อนาคตของเกษตรไทยจึงอาจไม่ได้อยู่ที่การผลิตให้มากขึ้นแต่อยู่ที่การผลิตให้ดีขึ้นมีคุณภาพขึ้นสร้างมูลค่าให้ได้มากกว่าเดิมนี่คือที่มาของงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่32ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดขึ้นภายใต้แนวคิดอนาคตเกษตรไทยท่ามกลางวิกฤตโลกระหว่างวันที่8ถึง19สิงหาคม2569รวม12วัน12คืนณคณะทรัพยากรธรรมชาติและศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่โดยมีนายชวนหลีกภัยที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีนี้ไม่ได้เพียงการนำผลผลิตทางการเกษตรมาจัดแสดงแต่ต้องการนำองความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมออกมาสู่การใช้งานจริงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนายชวนหลีกภัยที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มองว่าเกษตรไทยในอดีตเคยก้าวนำหลายประเทศในอาเซียนแต่เมื่อประเทศอื่นเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องความได้เปรียบของไทยก็ลดลงดังเช่นจากอดีตที่ไทยเคยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งวันนี้ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเช่นเดียวกับยางพารา

0: ที่มีคู่แข่งสำคัญอย่างอินโดนีเซียดังนั้นสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำไม่ใช่เพียงเร่งเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นแต่ต้องเปลี่ยนเกมการแข่งขันด้วยคุณภาพและมาตรฐานท่ามกลางปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นสงครามความขัดแย้งหรือนโยบายการค้าระหว่างประเทศแต่สิ่งที่ไทยควบคุมได้คือการพัฒนาคุณภาพสินค้าและประสิทธิภาพการผลิตซึ่งเป็นโจทย์สำคัญที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต้องเข้ามามีบทบาทในการเป็นแหล่งความรู้พัฒนาต่อยอดพืชพันธุ์ใหม่ๆให้แตกต่างหรือคิดค้นงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ตลอดจนเสริมความรู้ให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพเพราะหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ต้นทางปัญหาก็อาจย้อนกลับมาที่เดิมคือปลูกมากแต่ขายไม่ได้กลายเป็นหนี้สินพ่อขังหมูด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการทางการเกษตรซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้พัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเกษตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์นิยมบัณฑิตคณะบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวเพิ่มเติมถึงเป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้ว่าต้องการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้จากหิ้งสู่ห้างและสู่มือเกษตรกรซึ่งแนวคิดนี้สะท้อนผ่านการจัดแสดงภายในงานทั้งเรื่องสมาร์ทฟาร์มมิ่งและ BCG ที่นำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในการเกษตรการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากปาล์มน้ำมันรวมถึงไบโอชาร์ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรพร้อมเปิดคลินิกสุขภาพพืชให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรด้านวาริชศาสตร์นำเสนอโลกใต้น้ำทั้งระบบไบโอฟล็อกสาหร่ายทะเลปลิงทะเลและปลาพวงชมพูขณะที่ด้านปศุสัตว์นำแนวคิด BCG มาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่าลดของเสียและสร้างระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการอบรมทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงตั้งแต่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเห็ดการวินิจฉัยศัตรูพืชไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรและในระหว่างวันที่13-14สิงหาคมยังมีการประชุมวิชาการด้านการเกษตรครั้งที่3ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และงานวิจัยด้านการเกษตรอีกด้วยกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: และนี่คือเรื่องราวในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะคะจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ขอบคุณคุณกองการสุขรักนะคะกับเรื่องราวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการจัดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่32นี้นำมาฝากกันจากภาคใต้เราจะไปต่อกันที่ภาคเหนือกันบ้างค่ะวันนี้นะคะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะได้มีการยกระดับห้องตรวจตานะคะติดตามรับฟังการรายงานจากคุณปริษาการจนกุลจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
2: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยกระดับห้องตรวจตาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เสริมศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยนอกสู่มาตรฐานการรักษายุคใหม่รองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติลดนิลมิตรคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงห้องตรวจตาเบอร์7ชั้น7อาคาร4พัทเนื่องจากมีผู้ป่วยเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่เดิมมีความแออัดพื้นที่พักคอยไม่เพียงพอและสภาพพื้นที่เกิดการชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมาเป็นเวลานานจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเหมาะสมตามมาตรฐานของโรงพยาบาลเพื่อรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นห้องตรวจตาเบอร์7เป็นทั้งพื้นที่สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคตาและเป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทางการแพทย์ของภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยจักษุสังคมผู้สูงอายุเมื่อระยะเวลาผ่านไปปัญหาจักษุก็จะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผู้ป่วยก็จะมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับซึ่งเป็นสาขาที่มีความต้องการการรับบริการสูงนะครับทั้งจากภาคประชาชนในพื้นที่เชียงใหม่เองแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือใกล้เคียง
2: ด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงณภาพรตนานุวัฒน์

0: หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่าการปรับปรุงห้องตรวจตาครั้งนี้มุ่งพัฒนาทางด้านกายภาพของพื้นที่และการรองรับเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคตารวมถึงรองรับผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนมากขึ้นปัจจุบันห้องตรวจตาเบอร์7มีผู้เข้ารับบริการประมาณ250-300คนต่อวันและมีจำนวนผู้รับบริการประมาณ 50,000 ครั้งต่อปีโดยการพัฒนาครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกมากขึ้นลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอยตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละรายในส่วนของพื้นที่ห้องตรวจเพิ่มขึ้นจากเดิม15ห้องเป็น17ห้องพร้อมเพิ่มพื้นที่สำหรับบริการตรวจพิเศษและหัตถการอาทิห้องตรวจลานสายตาห้องวัดแว่นห้องเลเซอร์และห้องสปาตาเพื่อให้การให้บริการมีความเป็นส่วนตัวและเหมาะสมกับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นสำหรับบริการใหม่ที่ได้ดำเนินการแล้วได้แก่การทำสปาตาการรักษากระจกตาด้วยรังสี UVและการใช้คอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษเพื่อช่วยการมองเห็นรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นตาโดยการถ่ายภาพจอตาในผู้ป่วยเบาหวานจากนั้นแพทย์จะประเมินภาพถ่ายและส่งผลตรวจผ่านข้อความทางไลน์หากพบความผิดปกติผู้ป่วยจะได้รับข้อความนัดหมายให้มาพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมต่อไป
1: ทีนี้หลายๆท่านอาจจะอยากทราบว่าหลังจากปรับปรุงแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะอันแรกก็คือเรามีการเพิ่มพื้นที่บริการได้มากกว่าเดิมนะคะทั้งที่ตึกก็ตึกเดิมนะพื้นที่ของอาคารเท่าเดิมแต่ว่าเราสามารถจะปรับผังให้มีพื้นที่บริการมากขึ้นนะคะเช่นห้องตรวจตานะคะจาก15ห้องเราก็เพิ่มเป็น17ห้องแล้วแต่ในแต่ละห้องเนี่ยเรามีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบนะคะแล้วเราพยายามจะจัดให้มีเครื่องที่สามารถจะเชื่อมโยงภาพถ่ายที่มาจากห้องตรวจพิเศษไปที่ห้องตรวจของแพทย์ก็ลดภาระในการที่แพทย์จะวิ่งไปวิ่งมาซึ่งมันก็จะเสียเวลาในการตรวจผู้ป่วยนะคะ
0: สำหรับขั้นตอนการเข้ารับบริการผู้ป่วยจะเริ่มจากการยื่นบัตรนัดและผ่านการคัดกรองโรคติดเชื้อจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการวัดสัญญาณชีพการตรวจวัดการมองเห็นซักประวัติวัดความดันตาหรือขยายม่านตาตามข้อบ่งชี้ก่อนเข้าพบจักษุแพทย์โดยแพทย์อาจส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมหรือทำหัตถการตามความเหมาะสมหลังเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจรักษาผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำจากพยาบาลพร้อมรับบัตรนัดสำหรับการติดตามการรักษาครั้งต่อไปผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการสามารถนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ของโรงพยาบาลติดต่อห้องตรวจตาโดยตรงทางโทรศัพท์หรือ LINE OA หรือประสานงานผ่านศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ปริศาการจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณคุณปริศาการจนกุลนะคะรายงานจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับเรื่องราวของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะที่ได้มีการยกระดับห้องตรวจตานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะมีเรื่องราวของมหาวิทยาลัยมหาสารคามผนึก CEA ค่ะได้มีการจัดสุดขีด The Next Creator 2026นะคะเปิดพื้นที่คนรุ่นใหม่ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์สู่อาชีพระดมวิทยากรสายสร้างสรรค์ค่ะถ่ายทอดเทรนด์โลกนะคะทักษะออกแบบชีวิตแล้วก็โอกาสในโลกอาชีพมุ่งยกระดับมินิ TCDC สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิภาคนั่นเองค่ะติดตามรับฟังการรายงานนี้จากคุณแสนศักดิ์ขันทองสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
3: ครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนวมิตรศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CEA จัดโครงการสุดขีด The Next Creator 2026ระหว่าง 7-8 สิงหาคมที่ผ่านมาณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนวมิตรศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้แนวโน้มของโลกการสร้างสรรค์พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานและเชื่อมโยงโอกาสด้านอาชีพ โดยมุ่งเปลี่ยนพลังความคิดสร้างสรรค์ให้สามารถต่อยอดสู่การประกอบอาชีพและการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจพิธีเปิดโครงการมี

0: นายศักดิ์ศรีพลสันติกุลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประธานเปิดงานโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์บริรักษ์อินทรกุลชัยรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และผู้แทนเครือข่ายมินิ TCDC และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการจัดโครงการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม CEA และเครือข่ายมินิ TCDC ที่ต้องการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาคการศึกษาเข้ากับประสบการณ์และทักษะที่จำเป็นในโลกการทำงานโดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสแนวคิดจากผู้ปฏิบัติงานจริงตลอดจนเห็นแนวทางการนำเอาความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานการออกแบบธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการผู้ช่วยศาสตราจารย์บริรักษ์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนารากฐานศักยภาพด้านการออกแบบและการคิดต่างนอกห้องเรียนโดยการร่วมมือร่วมกับ CEA และเครือข่ายมินิ TCDC ในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการเปิดพื้นที่ให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติจริงพร้อมเรียนรู้ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพแนวทางดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานโดยเฉพาะในยุคที่ความรู้ด้านการออกแบบเทคโนโลยีการสื่อสารและความเข้าใจผู้บริโภคมีความเกี่ยวข้องกันมากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจะเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยให้นิสิตมองเห็นเส้นทางจากห้องเรียนไปสู่การทำงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกิจกรรมในโครงการแบ่งเป็น3รูปแบบได้แก่ Creative Symposiumการอัปเดตแนวโน้มเทรนด์ของโลกสร้างสรรค์ Creative Workshop การฝึกทักษะด้านการบริหารเวลาและการออกแบบชีวิตและ Creative Careers Event กิจกรรมสร้างเครือข่ายและเปิดมุมมองด้านอาชีพทั้ง3ส่วนถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกันตั้งแต่การทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลไปจนถึงการสำรวจโอกาสและเส้นทางอาชีพสำหรับ Creative Symposium ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์จากวิทยากรที่ทำงานในแวดวงสื่อและความคิดสร้างสรรค์อาทิทีม Salmon Podcast The Matter และ Im Summer ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบซึ่งร่วมถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับการทำงานสร้างสรรค์ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเนื้อหาที่นำเสนอครอบคลุมประเด็นที่เชื่อมโยงระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีตั้งแต่การนำข้อมูลมาใช้เพื่อพัฒนาเมืองการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับแบรนด์ไปจนถึงแนวคิดเกี่ยวกับการผลักดันอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้สามารถสื่อสารและต่อยอดสู่ระดับสากลประเด็นเหล่านี้เปิดมุมมองให้ผู้เข้าร่วมเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในงานศิลปะหรือการออกแบบแต่ยังสามารถนำไปใช้พัฒนาเมืองธุรกิจการสื่อสารและการสร้างประสบการณ์รูปแบบต่างๆขณะที่ Creative Workshop ให้ความสำคัญเกี่ยวกับทักษะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชีวิตและการทำงานโดยเน้นการบริหารเวลาและการออกแบบชีวิตส่วน Creative Careers Eventมุ่งสร้างเครือข่ายอาชีพและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความเข้าใจโลกการทำงานผ่านมุมมองของผู้มีประสบการณ์การจัดโครงการเดือน Next Creator 2026มีเป้าหมายในการยกระดับบทบาทของมินิ TCDC ให้เป็นศูนย์กลางในการกระจายโอกาสด้านความรู้และความคิดสร้างสรรค์ไปสู่ภูมิภาคโดยเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ผู้ประกอบการนักออกแบบนักสร้างสรรค์และคนรุ่นใหม่เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนรุวิทย์ศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมุ่งหวังให้การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นมากกว่ากิจกรรมการเรียนรู้ระยะสั้นแต่เป็นพื้นที่สำหรับสร้างประสบการณ์เครือข่ายและต่อยอดให้กับนิสิตนักศึกษาและคนรุ่นใหม่โดยใช้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย CEA และเครือข่ายมินิ TCDC เป็นกลไกในการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากหลายภาคส่วนครับผมสันศักดิ์ขันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณข่าวสารจากคุณสันศักดิ์ขันทองนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยค่ะก็เป็นความร่วมมือนะคะกับการจัดโครงการสุดขีดThe Next Creator 2026นะคะเปิดพื้นที่คนรุ่นใหม่ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์สู่อาชีพนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะคะที่ข่าวสารจากสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมีเรื่องราวของคณะศิลปกรรมศาสตร์มทร.ธัญบุรีนะคะร่วมกับสมาคมศิลป์หอไตรเปิดนิทรรศการนานาชาติสารศิลป์กลิ่นประทุมค่ะจัดเป็นการจุดประกายซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านศิลปะร่วมสมัยกว่า150ผลงาน

นะคะโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติสารสินกลิ่นประทุมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนชบุญทองเล็กคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์นายสรพลหลีลักษ์ค่ะนายกสมาคมศิลป์หอไตรศิลปินผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษานักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานณหอศิลป์ศิลปกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะสำหรับการจัดนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติในครั้งนี้นะคะสารสินกลิ่นปทุมเกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะกับสมาคมศิลป์หอไตรเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพนะคะด้านของการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยให้แก่ศิลปินครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนส่งเสริมการสืบสานและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานีทั้งวิถีชีวิตริมน้ำและก็อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวมอญเพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าและก็มีเอกลักษณ์ค่ะนอกจากนี้โครงการยังมุ่งนำเอาศิลปะวัฒนธรรมนะคะมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงสนับสนุนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากลการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายด้านศิลปะวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะโดยมีศิลปินแห่งชาติศิลปินชั้นนำของไทยและศิลปินต่างชาติร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะทางนะคะด้านศิลปะให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อถอดรหัสสีสันและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ศิลปะยุคใหม่กิจกรรมเวิร์กช็อปการสร้างสรรค์ผลงานบนเฟรมผ้าใบด้วยสีอะคริลิกบนเครื่องหนังแล้วก็งานดินปั้นปทุมนะคะแล้วก็รวมไปถึงงานปูนปั้น TPI ค่ะตลอดจนการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยที่สะท้อนการผสมผสานศาสตร์ด้านทัศนศิลป์แล้วก็อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งสิ้นกว่า150ผลงานผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ที่ณหอศิลป์ศิลปกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะสมาคมศิลป์หอไตรมากันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะจากหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีถ่ายทอดความรู้ในการหนุนชุมชนแปรรูปขยะสร้างมูลค่าเพิ่มณสำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกธรรมารามจังหวัดสระแก้วค่ะโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปขยะและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในการประชุมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการใช้พลังบวรคือบ้านวัดโรงเรียนในการบริหารจัดการขยะและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะคะณสำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกธรรมารามตำบลหนองสังอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้และพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถต่อยอดสู่การสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะในการนี้ได้รับเกียรติจากพันเอกผาแดงอินยเวศสำริดค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประชุมคำพุทธหัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและนายธวัชชัยอริยสุทธิผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปขยะพลาสติกร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำขยะแล้วก็รวมไปถึงวัสดุเหลือใช้ค่ะกลับมาใช้ประโยชน์การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
กิจกรรมดังกล่าวนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไป

0: สู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนผ่านความร่วมมือของภาคบ้านวัดและโรงเรียนหรือพลังบวรที่จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดปริมาณขยะในชุมชนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ค่ะนี่เป็นข่าวปิดท้ายในช่วงแรกของรายการนะคะจากสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังกลับมาช่วงหน้าติดตามกันต่อในเรื่องราวของจารึกรอยไทยค่ะ
1: ทุกวันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
2: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
1: อ้าวเหรอครับ
3: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิดง่ายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมบุหรี่ก็คือบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวนใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
1: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้นแย่จังแฮ่ๆ

0: การอ่านเหมือนกล้องส่องทางไกลทำให้เรามองเห็นโลกได้กว้างขึ้น
1: การอ่านเหมือนตะเกียงแห่งปัญญาช่วยให้เรามองหาทางออกของปัญหาได้ง่ายขึ้น
0: การอ่านเหมือนพวงมาลัยช่วยเราคุมสติสร้างสมาธิเสริมความจำ
1: ยิ่งอ่านมากขึ้นเรายิ่งได้ประโยชน์มากขึ้น
0: เครือข่ายไทยยูนิวส์ชวนคนไทยรักการอ่านเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
2: สอนการบ้านหนูหน่อย
3: พ่อยังไม่ว่างเลยหนูทำเองได้ไหม
2: แม่จ๋าเล่านิทานให้หนูฟังหน่อย
4: แม่ยุ่งอยู่จะลูกไว้บันหลังนะจ๊ะ
2: พ่อจ๋าแม่จ๋าพรุ่งนี้วันเด็กพาหนูไปเที่ยวหน่อยนะ
5: พ่อกับแม่ยุ่งมากไว้คราวหน้าแล้วกันนะลูก
2: ไม่มีใครสนใจหนูเลย
6: ให้เวลากับลูกของคุณเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวไทยยูนิวส์

0: ้าสู่ช่วงของจารึกรอยไทยนะคะในช่วงที่สองนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของหลังม่านหมอลำศิลป์อีสานจากห้องเรียนสู่เวทีชีวิตฟันเฟืองเศรษฐกิจแห่งแดนอีสานนะคะเป็นเรื่องราวมาจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของจารึกรอยไทยค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับหากพูดถึงมโหสถที่ครองใจพี่น้องชาวอีสานมาทุกยุคทุกสมัยเสียงพิณเสียงแคนและจังหวะฟ้อนรำของหมอลำคงเป็นสิ่งแรกที่เรานึกถึงนะครับแต่ใครจะเชื่อว่าศิลปะพื้นบ้านที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังนี้จะถูกย่อส่วนและนำมาสร้างเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ให้กับคนรุ่นใหม่สำหรับวงหมอลำศิลป์อีสานแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีวัฒนาการมาจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรสู่การเป็นวิชาเรียนปฏิบัติที่มุ่งเน้นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริงจุดเริ่มต้นของห้องเรียนที่มีจังหวะสนุกสนานนี้เป็นมาอย่างไรไปฟังเสียงจากอาจารย์อาทิตย์คำหงษาอาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้คุ้นคลีกับวงการนี้ครับ
2: จุดเริ่มต้นของหมอลำศิลป์อีสานคือว่ามันมีช่วงหนึ่งเขาพากันก็ตั้งหมอลำนะครับมีท่านอาจารย์ชุ่มเดชเดชพิมลเป็นผู้นำพาฝึกเล่นหมอลำเพลินเพื่อเขาประกวดในงานประกวดหมอลำอยู่จังหวัดขอนแก่นพอถ้าเสร็จจากงานนั้นแล้วก็ได้เริ่มเปิดเป็นวิชาสอนปฏิบัติรวมวงหมอลำมูขึ้นเทอแรกตอนพ.ศ.2554นะครับ
1: จากจุดเริ่มต้นในปีพ.ศ.2554นำสู่ความยิ่งใหญ่ในปัจจุบันการจัดแสดงหมอลำมูในสเกลใหญ่ถือเป็นความท้าทายที่นิสิตต้องรับผิดชอบในทุกภาคส่วนงานนี้ไม่ใช่แค่การมาร้องรำทำเพลงและจบไปครับแต่ครอบคลุมทั้งการกำกับเวทีการคัดเลือกบทเพลงการออกแบบชุดไปจนถึงการจัดการแสดงแดนเซอร์น้องแตงโมนิสิตชั้นปีที่4คณะศิลปกรรมศาสตร์ยืนยันถึงความยิ่งใหญ่และภาระหน้าที่นี้ครับ
3: เป็นงานที่ท้าทายมากๆเลยค่ะเพราะว่าสเกลงานนี้เป็นสเกลงานที่ใหญ่มาก
4: ศิลป์อีสานมอลำต้องมนทุกคนต้องมาค่ะ
1: แน่นอนครับว่าประสบการณ์นอกห้องเรียนเหล่านี้ช่วยฝึกทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการทำงานร่วมกันระหว่างนักดนตรีกับนักร้องท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วน้องยดาและน้องเค้กนิสิตชั้นปีที่4ได้สะท้อนภาพการทำงานในสถานการณ์จริงไว้อย่างน่าสนใจครับ
5: ก็คือตอนเรียนเนาะค่ะเฮากะสิแค่เรียนในห้องเรียนเป็นบรรยากาศแบบว่าสอบกับอาจารย์แค่โตโตโตหรือกับมีหมู่ในห้องจังซี่เนาะค่ะแต่พอออกมาข้างนอกแต่มาสอบมาอย่างสถานการณ์จริงก็คือเฮาต้องแก้ไขสถานการณ์หน้างานให้ได้ค่ะบางเทื่อบ่ได้ยินมอนิเตอร์แน่อีหยังซี่เฮาก็ต้องรู้จักแก้ไขสถานการณ์หน้างาน
1: ไม่ใช่แค่เรื่องของการร้องเพลงและฟ้อนรำเท่านั้นนะครับการที่จะดึงดูดคนดูให้อยู่หมัดศิลปะการแสดงรอยยิ้มก็เป็นสิ่งสำคัญการเล่นมุกตลกถูกนำมาใช้เพื่อเชื่อมโยงกับผู้ชมยุคใหม่น้องปลายนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์เล่าถึงการดึงเอาเทรนด์ปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการแสดงครับ
6: คือปีนี้ตรวจยากอยู่ค่ะรู้สึกว่าตรวจยากเพราะว่าปกติเขาสิลำอยู่ในหม้อลำอยู่ในพื้นที่ของเราและบันนี้คนมาเบิ่งสมัครกันเป็นนิสิตแต่บันนี้เขามาล้ำทางนอกชาวบ้านชาวหลายยังกะหลายคนหลายรุ่นหลายวัยมันเข้ามามุกที่เสริมขึ้นก็เป็นแบบมุกเกี่ยวกับสังคมมุกเกี่ยวกับแบบยุคนี้ดังในทิกตอกเป็นว่าเราไอ้ยังเป็นเขาเก่ามาเล่นแต่สิไหมเพราะว่ามันต่างจากปีที่แล้วปีที่นี้มันเยอะรู้สึกว่าเนาะแต่ลูกมันก็เป็นสิ่งเล็กๆที่แบบว่าให้เบิ่งแหละมันบ่มีอัตราขันมีแต่ร้องมีแต่ยังกับบ่ได้หัวมีแต่ฟังมีแต่เต้นมากับมันบ่ค่อยได้ตลกก็จะมีหน้าที่คือขยายความเรื่องที่เล่นแล้วก็ตลกเป็นคนที่แบบว่าเชื่อมจากเรื่อง1ไปบท2ไปบท3อย่างเงี้ยตลกเป็นคนเชื่อม
1: คุณฟังคุณผู้ชมครับนอกจากคุณค่าทางวัฒนธรรมแล้ววงการหมอลำยังเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคอีสานผ่านการสร้างงานหลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นทีมงานเครื่องเสียงช่างแต่งหน้าหรือผู้ออกแบบโชว์อาจารย์อาทิตย์ได้ทิ้งท้ายถึงคุณค่าของวิชานี้ที่มอบอะไรให้มากกว่าแค่ใบปริญญาครับ
2: หมอลำเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจในภาคพื้นอีสานนะครับเพราะว่ามันจะมีการจ้างงานที่หลายตำแหน่งงานในวงหมอลำคณะหนึ่งนะครับวงหมอลำคณะหนึ่งไม่ได้มีแค่หมอลำมันยังมีทีมงานที่จะต้องดูแลเบื้องหลังเช่นการออกแบบชุดนะครับการออกแบบโชว์ทีมงานเครื่องเสียงสร้างที่ต่างๆเยอะแยะมากมายมันจะมี ตำแหน่งงานในวงหมอลำคณะนึงเนี่ยมากกว่า200นะครับตำแหน่งงานที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคอีสานและก็เศรษฐกิจของประเทศไทยครับ
1: พื้นที่การศึกษานี้เปรียบเสมือนเวทีฝึกฝนมืออาชีพที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้นิสิตสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและทำรงไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาของชาติได้อย่างสง่างามและยั่งยืนตราบที่เสียงพิณเสียงแคนยังคงไม่สิ้นมนต์ขลังลมหายใจของหมอลำและเศรษฐกิจอีสานก็จะยังคงขับเคลื่อนต่อไปด้วยน้ำมือของคนรุ่นใหม่ครับผมสันศักดิ์ขันทองรายงานครับ

0: นี่คือหลังม่านหมอลำสินอีสานจากห้องเรียนสู่เวทีชีวิตฟันเฟืองเศรษฐกิจแห่งแดนอีสานนะคะในช่วงของจารึกรอยไทยนั่นเองขอบคุณคุณสรรศักดิ์ขันทองจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการกับเรื่องราวของเมื่อหัวใจเริ่มเฉาเราจะรดน้ำให้กลับมาบานได้อย่างไรติดตามกันในช่วงหน้าสนทนาสถาบันค่ะ
1: พี่คะการสูบบุหรี่นี่มันดียังไงหรอคะ
2: คือมันก็ช่วยผ่อนคลายช่วยสร้างอารมณ์แบบศิลปินได้นะ
3: แล้วเราจะผ่อนคลายสร้างอารมณ์กันแบบอื่นไม่ได้หรอคะ
2: ก็น่าจะได้นะแต่บางทีอาจจะไม่ถนัดไง
1: แล้วพี่รู้ไหมว่าสูบบุหรี่1มวนเสี่ยงอายุสั้นลง7นาทีและบุหรี่ยังเป็นที่มาของสารพัดโรคทั้งโรคมะเร็งโรคปอดหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจทางเดินปัสสาวะโรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อเสี่ยงแท้งลูกในครรภ์เสื่อมสมรรถภาพทางเพศและสารพัดอาการไม่พึงประสงค์ทางร่างกายจากสารเคมี 7,000 ชนิดสารพิษกว่า250ชนิดและสารก่อมะเร็งในบุหรี่ที่มีมากถึงกว่า70ชนิด
2: โอ้ขนาดนั้นเชียว
3: ใช่ค่ะขนาดนั้นเลยและพิษภัยจากบุหรี่ก็เกิดได้ทั้งกับตัวผู้สูบและคนใกล้ชิดซึ่งเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นภาระงบประมาณประเทศชาติแต่ละปีอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเลิกได้ก็ควรเลิกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณคนที่คุณรักและสังคมที่ดีของเรานะคะ
2: อุ้ยฟังแล้วเหมือนโดนเต็มๆเลยครับ
1: เลิกบุหรี่คุณทำได้เพียงมีความตั้งใจและไม่ยอมแพ้ด้วยความปรารถนาดียิ่งจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
4: เคยสังเกตไหมครับว่าทุกวันนี้เราบริโภคตามใจอยากมากจนกระทบสุขภาพเราบริโภคเทคโนโลยีตามกระแสจนเกิดขยะมีพิษสะสมกระทบสิ่งแวดล้อมเราใช้ไฟฟ้าน้ำประปาทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่คำนึงถึงอนาคตมาร่วมกันเปลี่ยนเพื่อวันข้างหน้าเครือข่ายไทยยูนิวส์ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนบริโภคอย่างพอดีมีชีวิตที่พอเพียง
5: รู้ใช่ไหมคะขับขี่ยังไงปลอดภัยเสมอแต่ถ้ารู้แล้วไม่ทำความปลอดภัยก็ไม่เกิดนะคะ
6: ขับระวังตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับดื่มไม่ขับขับไม่โทร
7: คาดเข็มขัดนิรภัยสวมใส่หมวกกันน็อกควบคุมความเร็วตามกฎหมายกำหนด
8: ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางพักผ่อนเพียงพอ
9: ขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดเดินทางไกลๆปลอดภัยเสมอ
10: ร่วมส่งเสริมสำนึกด้านจราจรเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทางโดยเครือข่ายไทยยูนิวส
11: ์สนทนาสถาบัน
0: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันนะคะในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องราวของหัวใจเมื่อหัวใจเริ่มเฉาเราจะรดน้ำให้กลับมาบานได้อย่างไรวันนี้น่าสนใจมากๆค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนทรีพรมีพริ้งจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
12: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
12: ยินดีมากมากค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องถามอาจารย์งี้ก่อนว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในตอนนี้นะคะได้ทำความรู้จักกับใจเฉาเนี่ยก็คือใจเฉาเนี่ยเขามีอาการอย่างไรคะอาจารย์คะช่วยเล่าหรือว่าเป็นคำจำกัดความให้เราเนี่ยได้ทำความรู้จักกับใจเฉาหน่อยค่ะ
12: ได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรู้จักกับภาวะใจเฉา
0: ค่ะ
12: เราอาจจะต้องย้อนกลับมาดูใกล้ๆตัวเรานิดนึงว่าในขณะที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอาจารย์หรือว่าฟังใครๆพูดอยู่เนี่ยทราบกันไหมคะว่ามีเพียงแค่ 17% เท่านั้นเองค่ะที่จะสามารถนิยามหรือบอกได้ว่าตัวเองอ่ะกำลังเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีเยี่ยมเพราะว่านอกจากนั้นแล้วอะค่ะจริงๆแล้วก็อาจจะอยู่ในภาวะใจเฉาก็ได้เพราะว่ามันมีข้อมูลมาจากของกรมสุขภาพจิตนะคะชี้เห็นตัวเลขที่น่ากลัวทีเดียวค่ะว่ามีคนไทยในวัยทำงาน 1ใน10คนหรือว่าประมาณ 10-15% นั่นแหละค่ะที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่เรากลัวกันแต่ว่ากำลังติดอยู่ในสภาวะที่เราเรียกกันว่าภาวะใจเฉาค่ะ
0: ค่ะ
12: มันเป็นยังไงนะมันเป็นความรู้สึกยังไงจริงๆแล้วเราก็มีงานทำก็มีข้าวทานอยู่วันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเศร้าจนจะต้องร้องไห้แต่ทำไมมันเป็นความรู้สึกเหมือนว่างเปล่าเหมือนชีวิตเรากำลังจะผ่านไปแบบเป็นออโต้ไพลอตเหมือนขับเครื่องบินเป็นออโต้ไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรที่เป็นสีสันมันไร้ความตื่นเต้นจริงๆโรคนี้หรือว่าภาวะแบบนี้ค่ะไม่ได้เกิดจาก

0: พาะในคนไทยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางคนอาจจะเคยได้ยินว่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีเรื่องของภาวะความกดดันจากชีวิตการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ญี่ปุ่นก็มีลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันแต่เขาไม่ได้เรียกว่าใจเฉาเหมือนเรานะคะเขาเรียกว่าเมบลูทำไมเรียกว่าเมบลูก็ตรงตามตัวเลยค่ะว่ามันเหมือนเดือนเมย์เนี่ยหรือว่าเดือนพฤษภาคมของประเทศญี่ปุ่นนะคะมันเป็นช่วงของการเริ่มต้นกลับมาทำงานแบบเต็มรูปแบบหลังจากที่4เดือนแรกมันเหมือนเป็นช่วงของโกลเด้นพีเรียดที่มันมีการเฉลิมฉลองมันมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอารมณ์มันเหมือนมันกำลังฟูเต็มที่เวลาเรามีความสุขมีภาวะเฉลิมฉลองแล้วอยู่ๆกราฟเราอะค่ะมันตกเลยความรู้สึกมันเหมือนมันว่างเปล่าไปเลยมันนิ่งไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นความรู้สึกแบบนั้นแต่ถามว่าถ้าเราจะอธิบายภาวะแบบนี้ให้มันง่ายๆขึ้นก็คือจริงๆแล้วภาวะแบบนี้ค่ะจะถูกนิยามโดยโคริคีเป็นนักสังคมวิทยาค่ะเขาเป็นคนที่โด่งดังมาจากบทความเรื่องของอดัมแกรนท์ที่ออกอากาศในหรือว่าถูกปรากฏตีพิมพ์ในเรื่องของนิวยอร์กไทม์นะคะก็เขาอธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆแบบนี้ค่ะว่าถ้าเรานึกว่าภาวะสุขภาพจิตของเราอะค่ะเป็นเส้นตรงที่อยู่ทางด้านฝั่งขวาการเจริญงอกงามก็จะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายเนาะแต่ทีนี้ภาวะใจเฉาตรงนี้ค่ะความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันว่างเปล่าเนี่ยมันเป็นเส้นที่อยู่ตรงกลางระหว่างฝั่งที่มันเป็นความงอกงามกับอีกฝั่งนึงเลยที่มันเป็นเรื่องของซึมเศร้าเลยมันยังไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขมากขนาดนั้นและมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราซึมเศร้าจนไม่อยากจะใช้ชีวิตมันก็เลยกลายเป็นว่าภาวะใจเฉาเป็นจุดที่ยืนอยู่ตรงกลางมันเหมือนกระจกที่มันยังมัวมัวมองภาพอะไรก็ไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: แบบนี้พอจะเข้าใจไหมคะพอจะเห็นภาพไหมว่า
1: เห็นภา
0: พเราเป็นหรือเปล่านะใจเฉา
1: ค่ะกำลังแบบว่าเฮ้หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะสับสนเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอาจจะยังไม่ถึงขั้นกับโรคซึมเศร้านะแต่ฉันเป็นใจเฉาแบบที่อาจารย์เนี่ยพูดมาเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าใจเฉาเองเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้คนทั่วไปนะคะผู้ที่ทำงานหรือว่าผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างแบบรูทีนอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะขาดสีสันในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนทำไปเรื่อยๆออโต้ไพลอตเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้มีความตื่นเต้นเอ๊ะมันเฉยๆมันชาๆแล้วก็บางทีก็รู้สึกว่ามันขาดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแต่ก็ไม่ถึงกับว่าอยากจะจากโลกนี้ไปเหมือนอย่างโรคซึมเศร้าอะไรแบบนี้นะคะทีนี
0: ้ด้วยความที่มันอยู่ตรงกลางค่ะมันเป็นอารมณ์แบบไม่ค่อยยินดียินร้ายเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็คล้ายๆ
0: ความที่มันอยู่ตรงกลางนี่แหละค่ะ
1: คล้ายๆกับโรคสิ้นยินดีอย่างนี้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในตำราแพทย์บางครั้งก็จะเป็นนิยามลักษณะแบบนี้ว่าภาวะสิ้นยินดี
1: ค่ะแล้ว
0: จริงๆแล้วใจเฉาสิ้นยินดีความรู้สึกว่างเปล่าออโต้ไพลอตเมย์บลูเป็นลักษณะเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะก็คือเป็นกลุ่มอารมณ์ที่มีความรู้สึกว่าถ้าฉันยืนอยู่บนเส้นฉันก็ยืนอยู่ตรงกลางฉันไม่ซ้ายแล้วก็ฉันไม่ขวาไม่มีอะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกเป็นบวกได้และมันก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าฉันเป็นลบ 100% ฉันอยู่ตรงนี้แหละที่เซต0
1: ค่ะ
0: 0
1: ทีนี้พอมันเป็นคำบัญญัติใหม่เป็นโรคที่เราเพิ่งเคยแบบว่าทำความรู้จักกันวันนี้เลยใจเฉาอยากรู้สาเหตุค่ะอาจารย์ค่ะว่าเพราะอะไรหรือว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนใจเฉาแบบนี้ขึ้นมาได้อาจารย์เชิญค่ะ
0: จริงๆทำไมเราถึงมีภาวะแบบนี้ได้ภาวะใจเฉาเนี่ยนะคะถ้าถามว่าระบุแบบว่าสาเหตุแบบชัดจริงเลยว่ามันมีอะไรเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่มีใครสามารถจะระบุสาเหตุได้ว่าแท้จริงแล้วว่าสาเหตุของการเกิดโรคใจเฉาเนี่ยคืออะไรกันแน่แต่โดยทั่วไปนะคะถึงแม้ว่าจะไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้เรา รู้สึกว่าใจเราไม่รู้สึกว่าเราจะยินดีหรือยินร้ายกับอะไรแบบเนี้ย

0: ถึงแม้จะไม่มีการระบุแบบที่ชัดเจนแต่ก็ยังพอจะสรุปโดยรวมๆได้นะคะว่าจริงๆก็อาจจะมาจากเรื่องของความเครียดสะสมก็ได้นะคะอาจจะเป็นปัญหาจากงานจากครอบครัวหรือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจค่ะเรื่องของการเงินที่เราก็แก้ปัญหากันไม่ตกอยู่ตอนนี้อาจจะไปกระตุ้นทำให้ร่างกายเราหลั่งฮอร์โมนที่เราเรียกกันว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดนะคะหรือบางครั้งก็อาจจะมาจากการที่เราต้องเผชิญกับภาวะการสูญเสียหรือว่าผิดหวังหรือการเจอกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจเราอย่างรุนแรงเช่นการสูญเสียคนรักเรานะคะหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของภาวะที่มีความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันแบบปกติก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรามีอะไรที่มันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความสุขได้เพราะฉะนั้นถึงแม้จะไม่มีใครนิยามเอาไว้หรือระบุเอาไว้เป็นสาเหตุชัดเจนว่าทำไมคนเราที่ใช้ชีวิตมาเป็นปกติแล้วอยู่ๆถึงกลายมารู้สึกว่าเรามีภาวะใจฉาวได้แต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าเขาก็พยายามจะรวบรวมว่าสรุปแล้วสุดท้ายสาเหตุจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แต่มันอาจจะเป็นปัจจัยเหนี่ยวนำหรือเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เราอะมารู้จักกับภาวะใจฉาวได้เร็วขึ้นก็อย่างที่อาจารย์เล่าไปนะคะก็อาจจะมาจากเรื่องของเครียดสะสมมาไม่จำกัดรูปแบบนะคะแต่สุดท้ายถ้าอะไรก็แล้วแต่มากระตุ้นแล้วทำให้ร่างกายเราหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมามากกว่าปกติอันนี้ก็ใช่หรือแม้แต่เรื่องของการสูญเสียผิดหวังก็ใช่หรือการที่มีภาวะซึมเศร้าเองก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นน่าจะเป็น3สาเหตุใหญ่ๆค่ะทางด้านของจิตใจแล้วก็อารมณ์ที่จะไปส่งผลหรือไปกระตุ้นทำให้เรามีสภาวะที่เรียกกันว่าใจเฉานะคะ
1: ค่ะอย่างนี้แสดงว่าทุกเพศทุกวัยมีความเสี่ยงที่จะเป็นแบบภาวะใจเฉาแบบนี้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: จริงๆก็เป็นได้นะคะถือว่าอาจจะมีบางเพศบางวัยที่มีโอกาสที่จะเป็นได้ง่ายเพราะเมื่อกี้เราคุยกันไปมันเป็นเหมือนสาเหตุที่เขารวบรวมไว้ทางด้านของจิตใจกับอารมณ์ใช่ไหม
1: คะ
0: แต่มันมีอีกฝั่งหนึ่งด้วยที่มันมีสาเหตุหรือว่ามันเป็นตัวกระตุ้นที่เกิดจากพฤติกรรมหรือว่าเกิดจากร่างกายคือเป็นเชิงโครงสร้างอันดับแรกอันนี้คิดว่าเข้าใจได้ง่ายมันเหมือนกายกับจิตมันไม่ได้แยกออกจากกันถูกไหม
1: คะ
0: เราบอกว่ามันมีภาวะที่มาทำให้เรารู้สึกเครียดใดๆก็ได้เรื่องอะไรก็ได้และโดยธรรมชาติคนเราเวลาเครียดมักจะนอนไม่ค่อยหลับก็จะส่งผลทำให้การพักผ่อนของเราไม่เพียงพอนี่ถ้าเราจัดการกับปัญหาตรงนั้นไม่ได้มันก็จะยิ่งทำให้เราอะนอนน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วถ้ายิ่งการนอนน้อยเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นระยะเวลานานมันก็จะทำให้สมองของเราอะล้าร่างกายก็จะรู้สึกว่ามันล้าสุดท้ายมันก็จะวนกลับไปส่งผลต่ออารมณ์ของเราหรือบางครั้งการที่เราไม่ค่อยออกกำลังกายค่ะเราก็เหมือนกับว่าเราไม่มีตัวไปกระตุ้นสารเอนโดฟินเนา
1: ะ
0: ที่ช่วยทำให้คนเราอารมณ์ดีขึ้นมันมีแต่พฤติกรรมหรือมันมีแต่แนวการคิดหรือมันมีแต่ภาวะจิตใจที่ไปกระตุ้นเรื่องเฉพาะของฮอร์โมนความเครียดอย่างเดียวมันก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งฮอร์โมนฝั่งนั้นมันทำงานมากขึ้นเท่าไหร่ฮอร์โมนอีกฝั่งมันดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยอยากจะทำงานเพราะฉะนั้นโอกาสที่เอนโดฟินจะหลั่งออกมาแล้วทำให้เราอารมณ์ดีก็น้อยหรือจริงๆก็ตรงไปตรงมาเลยค่ะเวลาที่เรามีโรคร่วมทางด้านร่างกายเช่นเราอาจจะเป็นโรคเรื้อรังหรือบางทีเราอาจจะเป็นโรคที่เรารับรู้ว่าโรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่หายมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราหมดแรงบันดาลใจในการที่เราจะใช้ชีวิตมันก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นจิตไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทั้งหมดนี้ล้วนแต่กระตุ้นทำให้คนเราอะค่ะมีสภาวะที่เรียกกันว่าใจเฉาได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะยิ่งถ้านอนน้อยด้วยไม่ได้ออกกำลังกายด้วยมีเรื่องเครียดด้วยโอ้แบบนี้ก็จะยิ่งทำให้เราอยู่ในภาวะที่เรียกกันว่าใจเฉาได้ง่ายเลยทีเดียวค่ะ
1: เรียกว่า

0: ปัจจัยนี้เป็นคอมโบเซตเลยนะนอนน้อยเครียดด้วยแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้หลั่งสารเอนโดรฟินแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าในภาวะนี้เนี่ยมีสัญญาณอะไรที่ถือว่าเป็นแบบเริ่มเป็นสัญญาณรุนแรงแล้วที่เราจะต้องใส่ใจตัวเองนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้บอกว่านอนไม่หลับนอนน้อยแล้วมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นตัวสังเกตอีกไหมคะว่าเราเนี่ยกำลังที่จะแบบมีภาวะใจเฉานะเราต้องแบบดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์คะ
1: โอ้เยี่ยมเลยค่ะนี่คิดว่าผู้ฟังหลายท่านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะตอนที่อาจารย์เล่าเรื่องของสาเหตุให้ฟังเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันเหมือนเป็นคอมโบเซตเนาะซื้อหนึ่งแถมสองเราก็ได้อยู่แต่เราก็รู้สึกว่าจะให้เราถามตัวเองว่าเรามีภาวะใจเฉาก็ขอสักนิดกันซิมีภาวะอะไรยังไงไหมที่แสดงออกและทำให้ฉันมั่นใจได้ว่าตอนนี้มันน่าจะใช่แหละเพราะงั้นอาจารย์ขออนุญาตสรุปเป็นแบบนี้แล้วกันนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราจะเช็คว่าเรามีสัญญาณเตือนของอาการหรืออาการแสดงอะไรแล้วหรือยังว่าเราอาจจะเข้าใกล้ความรู้สึกที่เรียกกันว่าสภาวะว่างเปล่าหรือความว่างเปล่าทางอารมณ์ก็อาจจะแบ่งจุดที่เราสามารถสังเกตเห็นได้หลักๆ3ด้านด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยคือด้านพฤติกรรมการทำงานค่ะเราอาจจะนั่งทำงานอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าอยู่ๆก็เราคิดอะไรไม่ออกตัดสินใจเรื่องที่เป็นเรื่องง่ายๆได้ช้าลงเราเรียกลักษณะแบบนี้ว่าเรามีภาวะสมองตื้อค่ะหรือว่าถ้าเราไม่ได้มีเรื่องของสมองตื้อแต่เราไปมองที่ตัวผลลัพธ์ของการทำงานเราก็มักจะเจอว่าความสามารถในการทำงานของเราอะค่ะมันลดลงเช่นงานที่เราเคยทำได้แบบคล่องแคล่วหลับตาทำยังเห็นภาพเลยว่าฉันจะต้องทำยังไงกลับที่จะต้องใช้เวลาในการคิดนานขึ้นหรืออาจจะนึกภาพไม่ออกว่าสุดท้ายแล้วงานนี้มันจะทำยังไงเราก็เลยเบื่อไม่อยากจะทำกลายเป็นการที่เราผลัดวันประกันพรุ่งค่ะเพราะว่าเราเองก็หาแรงจูงใจไม่ได้เพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องแค่หรือเราเห็นภาพสุดท้ายว่าเราทำงานแล้วเราจะได้อะไรหรือเราขาดสมาธิเราหลุดง่ายมากเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าการทำงานของเราจากเดิมที่เคยมีประสิทธิภาพเพราะเรามีสมาธิในการทำงานมันก็ไม่ได้อันนี้ถ้าเราสังเกตเห็นเองหรือว่าบางครั้งเพื่อนร่วมงานเราอาจจะสังเกตเห็นได้ก่อนเพราะว่าเราอาจจะมีเรื่องอื่นยุ่งๆจนเราไม่ทันได้สังเกตว่าด้วยสมาธิเราหลุดง่ายนะประสิทธิภาพการทำงานเราลดลงนะหรือว่าเรามักจะตื้อๆอยู่บ่อยๆอันนี้คนข้างๆก็อาจจะบอกเราได้หรือบางครั้งถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์เช่นเดียวกันค่ะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือแม้แต่ตัวเราเองก็อาจจะรู้สึกได้ถึงอาการแสดงนี้นะคะก็คือเราจะมีเรื่องของความรู้สึกนิ่งสนิทที่เรียกกันว่า flatness คือ flat ก็คือให้เรานึกถึงน้ำอัดลมอะค่ะปกติเวลาเราเขย่ากระป๋องเปิดเทมันต้องแบบซาบ้างใช่ไหม
0: คะ
1: แต่ถ้าเราเปิดมันทิ้งไว้นานฟูมันจะหายหมดความซามันจะหายหมดมันจะเรียบมันจะ flat อันนั้นค่ะด้านอารมณ์มันก็จะมีความรู้สึกเป็นแบบนั้นแหละแต่มันไม่ได้เศร้าดิ่งมาแต่แค่มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้มีความสุขกับเรื่องที่เราเคยชอบของที่เราเคยกินแล้วมันอร่อยมันก็รู้สึกว่าเฉยๆหนังที่เราเคยชอบดูเราก็รู้สึกว่ามันไม่สนุกแล้วแฮ
0: ะ
1: หรือบางครั้งเรามีความรู้สึกแปลกแยกค่ะเรารู้สึกเหมือนว่าตัวเราเองเป็นผู้ชมแล้วก็นั่งมองชีวิตของตัวเราเองอะค่ะเดินไปเรื่อยๆแต่เราเองไม่ได้เป็นคนที่เล่นอยู่ในเกมนั้นหรือบางครั้งเราก็รู้สึกเฉยๆไปซะทั้งหมดไม่ยินดียินร้ายกับอะไรเลยที่มันวิ่งเข้ามากระตุ้นรอบตัวเรารู้สึกแค่ว่าชีวิตเรามันนิ่งๆมันไม่ได้ไปทางไหนเลยแต่ไม่ได้รู้สึกแย่อารมณ์ไม่ได้ดิ่งมากจนมีความรู้สึกว่าอยากฆ่าตัวตายแต่มันแค่ไม่มีแรงจูงใจที่จะให้เราตื่นมาใช้ชีวิต
0: นี่ก็คือ
1: ด้านที่สามสัมพันธภาพค่ะมันจะชัดมากเลยเพราะว่าพฤติกรรมการทำงานเราชัดแล้วอารมณ์เราสะท้อนออกมาแล้วเพราะฉะนั้นความคาดหวังคือสัมพันธภาพไม่ดีแน่นอนเลยค่ะเราจะไม่ค่อยอยากตอบแชทไม่อยากออกไปเจอใครเลยไม่ใช่เพราะว่าโกรธหรือว่ากลัวอะไรนะคะแต่รู้สึกว่าเวลาที่ต้องไปสื่อสารอะไรสักอย่าง มันใช้พลังงานเยอะเกินไป

0: ค่ะ
1: ไม่ได้อยากทำแบบนั้นอยากอยู่ในโหมดจำศีลอยากอยู่เฉย
0: ๆ
1: ฟังถึงตอนนี้แล้วท่านผู้ฟังคิดว่าเราติ๊กถูกได้กี่ข้อคะเนี่ย
0: นะคะน่าจะเรียกได้ว่ามาทำความรู้จักแล้วก็มาแนะนำนะคะกับเรื่องของใจเฉาซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลได้แบบว่าอะไรเยอะมากมายเลยนะคะสำหรับเรื่องของใจเฉาแล้วก็ไปประเมินกับตัวเองได้วันนี้ค่ะอาจารย์ขาหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเราต้องได้พูดคุยกันอีกแน่นอนสำหรับเรื่องราวของสุขภาพใจแบบนี้นะคะวันนี้เราต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนทรียพรมีพลิ้งจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขาย
1: ินดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการไทยยูนิวเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทย U News ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว13นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัศยานนท์ครับผู้ว่ากทมหารือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมนำข้อเสนอ7ข้อมาดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคว่าแอคได้ให้ข้อแนะนำมาอีก7ข้อซึ่งครอบคลุมหลายด้านตั้งแต่เรื่องการไม่ฟ้องร้องประชาชนที่ให้ข้อมูลเรื่องทุจริตการเปิดเผยข้อมูลในด้านต่างๆเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการเปิดเผยผ่านโครงการคอสซึ่งทั้ง7ข้อกรุงเทพมหานครจะรับไปดำเนินการและจะมีการหารือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอีกเรื่องคือการเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบราชการเพราะระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพคือการคอร์รัปชันเวลาคอร์รัปชันทรัพยากรทางหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องไปปรับปรุงและทำให้ใช้ทรัพยากรของประชาชนได้อย่างคุ้มค่าที่สุดสทนช.คาดการสถานการณ์ในแม่น้ำโขงโดยคาดว่าช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคมนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องและพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสทนช.คาดการว่าช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคมนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรพร้อมกับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอย่างใกล้ชิดโดยให้ระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและการประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงและเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีระดับน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสื่อของรัฐบาลอิหร่านเผยแพร่วิดีโอของผู้นำสูงสุดเพื่อสยบกระแสข่าวลือว่าถูกโจมตีจากสหรัฐและอิสราเอลสำนักข่าวเมของรัฐบาลอิหร่านได้เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาว12วินาทีของอายาตุลละโมจทาบาคาเมนีผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันของอิหร่านเพื่อสยบกระแสข่าวลือจากสื่อ

ชัดเจนส่งผลให้เกิดข้อถกเถียงในหมู่นักวิเคราะห์และผู้ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศอย่างกว้างขวางซึ่งสื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานตรงกันว่าไม่สามารถระบุได้ว่าวิดีโอนี้ถ่ายไว้เมื่อใดหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นคลิปเก่าก่อนเกิดเหตุการณ์โจมตีทางอากาศหรืออาจเป็นภาพที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ได้เวลาเติมเต็มความสุขผ่านเสียงเพลงนะครับทักทายและสวัสดีคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของเพลินเพลงมาแล้วนะครับบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์รับหน้าที่หยิบเพลงเก่ามาพาหัวใจเรานะครับไปคิดถึงวันๆกันอยู่ที่นี่เป็นประจำ

0: สองเพลงเริ่มต้นผ่านคำขอนะครับทาง022183975-7แล้วก็สมาชิกที่ฟังออนไลน์พูดคุยผ่านทาง LINE แอดก็ได้นะครับ @jularadio ครับ CHULARADIO แล้วก็สมาชิกที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าจะเป็นออนไลน์ที่ CURadio.jula.ac.th ก็ได้นะครับช่องทางที่จะทำให้เพลงเพราะๆเพลงเก่าๆที่ทำให้เรามีความสุขในความทรงจำต่างๆกลับมาดูแลหัวใจคุณยามบ่ายแบบนี้ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

0: ุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

เล่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม Relax เป็นอัลบั้มพิเศษจากวงร็อกขัวดำนะครับ Blackhead นั่นเองนะฮะที่นำเพลงฮิตจากอัลบั้มต่างๆเนี่ยมาทำดนตรีใหม่ในรูปแบบของอะคูสติกฟังสบายและก็เพิ่มเพลงใหม่อีก2เพลงนะครับอย่างเธอนั่นแหละแล้วก็เพียงเธอด้วยนะครับอัลบั้มชุดนี้เป็นอัลบั้มสุดท้ายนะครับที่อยู่ในสังกัด M Square นั่นเองนะครับถือว่าเป็นอีก1เพลงเพราะๆเลยหลายคนคิดถึงนะครับกับเพลงเพราะๆกับช่วงเวลาของเพลงให้ทุกเสียงเพลงดูแลหัวใจคุณที่นี่ครับ

มีคุณผู้ฟังนะครับอยากฟังเพลงงานจาก RS นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าไม่รักกันจริงนะครับจากอัลบั้มคนไม่เคยวางแผงเมื่อวันที่27พฤษภาคม2532นะครับเพลงนี้โปรดิวเซอร์ก็คือพี่อิทธิพลังกูลนั่นเองนะครับงานจากวงเฟมครับเพลงนี้ถือว่าใครยังจำได้นะครับนางเอกมิวสิกแน่นอนสัญญาคูลิ่งตอนนั้นเป็นนางแบบที่ฮอตมากๆเลยมาร่วมเล่น MV ให้กับเพลงนี้ด้วยแล้วก็ยังเป็นเพลงฮิตที่อยู่ในความทรงจำได้ฟังเพลงนี้แล้วก็มีกลิ่นอายคิดถึงพี่อิทธิเหมือนกันเนาะนะครับเดี๋ยวไปฟังกันกับเพลงที่ชื่อว่าไม่รักกันจริงครับ

0: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

ความทรงจำฝังจิตชนชาวไทยคือสายใยความผูกพันมิแปรผันคือความจงรักภักดีในชีวันเทิดทูนพระมิ่งขวัญมิเสื่อมคลายแม้เสด็จสู่ทิพย์พยสถานทุกดวงมารยังรำลึกไม่ขาดสายพระกรุณาอุ่นกล้าวยังกำจายพระบารมีแผ่ขยายทั่วสากลพระนามสมเด็จพระพันปีหลวงจะสว่างโชติช่วงทุกแห่งหนเพราะการทรงงานเพื่อปวงชนบังเกิดผลดลสุขทั้งธานีข้าพระพุทธเจ้าขอถวายอศิรวาทประกาศพระกิตติคุณทุกดิถีจะตั้งใจปฏิบัติตนเป็นคนดีสนองพระราชสาวนีนิรันดร์เทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการสุกันธราวด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันเถอะเรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz นะคะผ่อนคลายการสบายๆในช่วงบ่ายๆกับสุขกันเถอะเราซึ่งร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rinoน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% 14:15 น.มีผู้รอฟังหนึ่งในดวงใจครูเอื้อสุนทรสนา

ยามดึกที่คุณป้อมจองไว้ได้ฟังไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูเอื้อสุนทรสนานได้ฟังครูเอื้อไปทั้งหนึ่งในดวงใจแล้วก็ยามดึกอีกเพลงหนึ่งคราวนี้เป็นเสียงร้องของคุณรวงทองทองนั้นโทมศิลปินแห่งชาติที่ท่านผู้ฟังถามถึงมาเพลงนี้ชื่อว่าฝัน

คำข่าวลือจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะคะโอ้เดือนสิงหาคมนี่มีงานเยอะแยะเลยทีเดียวแหละค่ะโดยเฉพาะวันแม่เนี่ยนะคะมีหลายๆแห่งก็จัดงานกันแล้วก็ถ้าเป็นของวงดนตรีสุนทราภรณ์นี่มีรำวงมีลีลาศกับสุนทราภรณ์ด้วยที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามอันนี้ฟรีเลยนะคะวันนี้แหละวันนี้

ี้กำลังมีอยู่เลยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกวันแม่วันพุธพรุ่งนี้ที่ห้อง Infinity Ballroom โรงแรมพูลแมน King Power กรุงเทพนะคะก็มีเพลงไพเราะพบกับคุณพรศรีวิชเวทนักร้องคลื่นลูกใหม่แล้วก็รับประทานอาหารบุฟเฟ่นานาชาติรสเลิศนะคะสอบถามไปได้ที่หมายเลขนี้026809999 026809999นะคะวันพุธคือวันพรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะช่วงกลางวันนะคะเพราะว่ารับประทานอาหารกลางวันแล้วก็ชมดนตรีไปด้วยเริ่มแสดง 11:45 เป็นต้นไปสอบถามนะคะ026809999ค่ะเป็นเทศกาลที่ทุกคนจะมีความสุขในวันแม่กันนะคะทีนี้อีกงานหนึ่งของวงดนตรีสุนทราภรณ์อุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาอุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออก2026นะคะก็จะมีศิลปินกันมากันที่ BCC Hall ชั้น5ซินโทรลาดพร้าวอันนี้เปิดชมฟรีเลยนะคะ16:00 นค่ะสุนทราภรณ์17:00 นแหมมีหลายรายการอ่านผิดอ่านถูก17:00 นพบกับวงดนตรีสุนทราภรณ์นะคะแล้วก็กัณพัฒน์จะมาเวลา19:00 น BCC Hall ชั้น5ซินโทรลาดพร้าวนะคะอันนี้ฟรีค่ะมนต์เสน่ห์แห่งล้านนาตะวันออก2026นะคะแล้วมีอะไรต่อไปมีอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นอะไรเป็น Swing in the Park ก็เสาร์ที่15นะคะดูซิว่าจะมีที่ไหนเดี๋ยวกลับมาบอกให้ว่าจะมีที่ไหนนะคะตอนนี้ที่ลุมพินีสถานสวนลุมพินีก็เป็นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันค่ะสนุกสนานกันไปให้เต็มที่เดือนสิงหาคมฟังคุณวินัยจุลบุษปะเพลงนี้ดอกไม้ในฝัน

อกไม้ในฝันค่ะก็เป็นเสียงร้องของคุณวินัยจุลบุตรสปะนะคะสำหรับผู้ที่รักเสียงร้องของคุณวินัยฟังกันไปอย่างมีความสุขด้วยนะคะวันแม่ไปไหนกันไปรับประทานอาหารอร่อยๆกันที่ Rino All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสรรค์หนึ่งคุณแม่คุณลูกคุณแม่ชวนคุณลูกคุณลูกชวนคุณแม่จะไปทั้งครอบครัวให้รับประทานอาหารอร่อยๆแล้วก็มีความสุขด้วยที่ Rino All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสรรค์หนึ่งนะคะบรรยากาศโล่งๆสบายๆนั่งเลือกอยากจะรับประทานเมนูอย่างไหนก็เลือกได้เลยมีมากมายหลากหลายเมนูนะคะที่นี่อร่อยไม่ว่าจะเป็นของข้าวของหวานของว่างเครื่องดื่มรสชาติดีทั้งนั้นเลยนะคะไปเลือกรับประทานได้เป็นวันพิเศษสำหรับทุกๆคนอยู่แล้วนะคะคุณแม่คุณลูกไปทานด้วยกันไปกันทั้งครอบครัวส่วนมากก็จะไปทั้งครอบครัวกันอยู่แล้วแหละนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ Rino ค่ะ02-215-0026-7 02-215-0026-7 นะคะคราวนี้ก็ไปต่อกันมีเพลงที่ยังค้างอยู่คมสวาทเสียงร้องของคุณเรืองทองทองนั้นโทมศิลปินแห่งชาติเพลงนี้เลย

เคยฟังใช่ไหมคะท่านผู้ฟังถามถึงมาก็เลยได้ฟังคมสวาทกันไปแล้วก็มาต่อด้วยคงคาพาครวนค่ะ

ลิขิตจากคุณอ้อยอัจฉราค่ะก็เป็นเพลงที่ฟังไปคิดไปได้อะไรบ้างไหมคะวันอาทิตย์ขออภัยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนจะมีวันอาทิตย์ใช่ค่ะก่อนหน้านั้นเป็นวิธีไหว้ครูก็เลยจำผิดวันไปนิดนึงเป็นข่าวจากมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทนะคะจะมีการแสดงธรรมบรรยายประกอบดนตรีไทยโบราณประจำปีพุทธศักราช2569ค่ ะวันอาทิตย์ที่23เดือนนี้23สิงหาคมเนี่ยนะคะจะเป็นการแสดงธรรมบรรยายประกอบดนตรีไทยโบราณเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพร้อมทั้งก็ได้เชิญได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ80องค์จากเมืองพุกามสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามาจัดแสดงเพื่อการสักการะบูชาเป็นสิริมงคลณพระที่นั่งพิมานจักรีพระราชวังพญาไทนะคะกิจกรรมมากมายเลยที่จะมีขึ้นวันที่23สิงหาคมนะฮะแต่เป็นวันศุกร์ที่21สิงหาคมจะมีพิธีไหว้ครูก่อนแล้วการแสดงธรรมบรรยายวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม13นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีนะคะไม่มีการเก็บค่าเข้าชมแต่ว่าการแสดงกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเราก็ทราบกันดีนะคะว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายทางมูลนิธิก็ให้เข้าชมได้นะคะแต่ยังไงก็ตามคิดว่าถ้าจะร่วมทำบุญด้วยก็จะยิ่งเป็นกุศลสำหรับผู้เข้าร่วมชมนะคะสอบถามไปได้ค่ะถ้าสนใจจะไปร่วมชมการแสดงธรรมบรรยายเนี่ยนะคะสนุกค่ะแล้วก็เพลิดเพลินแล้วก็ได้ความรู้ด้วยได้บุญด้วยสอบถามไปได้ที่หมายเลขนี้นะคะ087

087-708-1015ในวันและเวลาราชการนะคะคราวนี้ฟังมีผู้รอฟังคุณวินัยจุลบุตรสปะอีกหนึ่งเพลงช้อนนางเชิญค่ะ

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

ชั่วโมงที่2ของสุขันธราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% คุณพงจิราได้ฟังบนลานลั่นทมไปแล้วนะคะมีความสุขกับการได้ฟังเพลงที่ชอบแล้วก็ได้ร้องตามไปด้วยยิ่งมีความสุขใหญ่เลยค่ะมาถึงอีกเพลงหนึ่งเมื่อวานนี้วันที่10สิงหาคมนะเมื่อวานนี้ไม่ได้เป็นรายการสดบันทึกเทปไว้ก็เลยยังไม่ได้กราบอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติเสาหลักที่เป็นยุคบุกเบิดโทรทัศน์ไทยเลยทีเดียวนะคะคุณอารีนักดนตรีเกิดเมื่อวานนี้ค่ะวันที่10สิงหาคมนะคะท่านก็เป็นบุคคลสำคัญที่ยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นของโทรทัศน์ไทยอย่างแท้จริงนะคะได้มีการบันทึกไว้ว่าเธอไม่ได้เป็นเพียงนักแสดงนางเอกละครโทรทัศน์และผู้ประกาศผู้สง่างามแต่ยังเป็นสตรีไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติจากยุโรปในยุคที่โทรทัศน์ยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ของประเทศนะคะและตอนนั้นสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมก็เปิดสถานีเป็นครั้งแรกหนึ่งในบุคลากรที่ปรากฏตัวบนจอนั้นหลายท่านที่อยู่ในยุคนั้นคงจำได้ดีว่าคุณอารีนักดนตรีในบทบาทผู้แสดงรำเพลงต้นประเทศนะคะฉะนั้นก็คุณอารีก็กลายเป็นหนึ่งในดาราโทรทัศน์รุ่นแรกๆของประเทศอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ยังได้รับเลือกให้ขึ้นปกนิตยสาร Free World Magazine ของสำนักข่าวสารอเมริกันด้วยนะคะฉะนั้นก็เป็นภาพดาราทีวีไทยคนแรกที่เผยแพร่สู่ระดับโลกตอนนั้นสมัยนั้นโอ้โหโด่งดังมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อปีพุทธศักราช2504ได้รับรางวัลผู้ประกาศหญิงยอดเยี่ยมคนเดียวของเอเชียจากสถาบันด้านสื่อในประเทศสเปนนี่ก็เป็นเกียรติยศของคุณอารีนักดนตรีตลอดมาเลยเป็นรางวัลใหญ่ที่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีรางวัลนี้อีกเลยนะคะด้วยเสียงที่ชัดเจนมีพลังแล้วก็มีเอกลักษณ์บุคลิกเรียบร้อยแบบไทยการออกเสียงภาษาต่างประเทศที่แม่นยำก็นี่แหละค่ะทำให้คุณอารีนักดนตรีได้รับการยกย่องในฐานะไอคอนผู้ประกาศหญิงยุคทองของประเทศไทยนะฮะแล้วก็ยังได้รางวัลเกียรติยศคนทีวีนะคะรางวัลโทรทัศน์ทองคำเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ล่าสุดศิลปินแห่งชาติที่เราชื่นชมกันมากมายฟังเพลงจากคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ฟังเพลงใครเพลงไหน

กล้วยไม้จากคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีอาหารเขาเรียกว่าอะไรสำรับอาหารที่จะจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้จัดขึ้นวันที่21 22เดือนนี้นะคะ21 22ตำรับแม่ค่ะสำรับอาหารตำรับแม่นะคะก็เป็นสำรับนี้อย่างที่เคยเรียนให้ทราบนะคะมียำส้มซ่ากุ้งสโรงหมูสโรงเครื่องเคียงต่างๆสลัดอกเป็ดรมควันข้าวคลุกกระเพาะปลาเดี๋ยวนะคะขอขยายหน่อยข้าวคลุกกระเพาะปลาแม่ขาน่ารักไหมคะซึ่งเป็นสูตรลับเฉพาะบ้านคุณแม่อารีซุปใสสับปะรดซี่โครงหมูแกงคั่วใบชะพลูเนื้อปูอันนี้จะรับประทานคู่กับเส้นหมี่ขาวนะคะแล้วของหวานก็จะเป็นส้มฉุนนึกออกไหมคะบางท่านอาจจะเคยรับประทานบางท่านอาจจะไม่เคยรับประทานต้องไปที่นี่เลยทีเดียวสำหรับแม่นะคะที่บ้านวัฒนาบ้านวัฒนาคือบ้านที่อบอวลด้วยเรื่องราวและรสชาติอันส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นฉะนั้นขอเชิญทุกท่านร่วมลิ้มลองอาหารตำรับแม่พร้อมสัมผัสเสน่ห์ของบ้านที่ยังคงมีชีวิตบ้านที่ทุกย่างก้าวเชื่อมความทรงจำจากอดีตสู่ปัจจุบันจากแรงบันดาลใจของคุณแม่ผู้เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะฉะนั้นก็ลองดูมี2รอบนะคะวันที่21แล้วก็22สิงหาคมค่ะวันละ2รอบนะคะมีรอบ 11:30 น.แล้วก็ 16:00 น.รอบละ 8-10 ท่านเท่านั้นนะคะสอบถามดีกว่าสอบถามรายละเอียดไปอีกดีกว่า เพราะว่าตรงนี้อาจจะไม่ละเอียดเท่านะคะโทรไปได้ค่ะที่คุณหนูคุณอนุสราลูกธิดาสาวของคุณอารีนักดนตรี0814977562 081

0698-797-7562นะคะน้องหนูอนุสราค่ะทีนี้ก็มาถึงเพลงนี้เห็นแวบๆเมื่อกี้นี้เพลงที่คุณลือชัยมอบให้น้องทัดดาวพุ่มแจ้งวอลเลย์บอลเพลงที่ชื่อว่าถึงเธอคุณเริงทองทองลันทมศิลปินแห่งชาติค่ะ

น้องทัดดาวหมายถึงว่าเสียงร้องของคุณรงทองทองนั้นโทมศิลปินแห่งชาติกับเพลงที่คุณหลือชัยมอบให้น้องทัดดาวถึงเธอนะฮะไม่ใช่ทัดดาวเป็นคนร้องทัดดาวเป็นคนเล่นข่าววอลเลย์บอลนะคะคุณพุนสุขก็บอกว่าได้ร้องคลอตามเพลงนี้ไปด้วยดีใจจะได้มีความสุขกันคราวนี้ยังมีเพลงที่ผู้ฟังถามถึงอีกหลายเพลงเลยทีเดียวมาถึงเพลงนี้เป็นเพลงทำนองเดียวกันใช่ไหมคะอันนั้นก็ฟังคุณสุเทพบุญกำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่ชื่อว่าเพ้อแล้วก็อย่าลืมว่ามีน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% อยู่ข้างๆกายเสมอๆนะคะอยู่ข้างๆตัวเลยหรือว่าจะอยู่ในตู้เย็นก่อนก็ได้แล้วก็ดื่มให้ชื่นใจเพิ่มพลังให้กับร่างกายด้วยนะคะ

เธอจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงแล้วก็ฝันจากคุณเริงทองทองลันธมศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านค่ะคราวนี้มีผู้รอฟังคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติกับเพลงนี้

คุณคณิษฐามีความสุขไปแล้วกับดวงใจในฝันคำร้องครูสลัยไกรเลิศนะคะเพราะเหลือเกินทำนองครูสุทินเทศรักค่ะงั้นได้ฟังทำนองเพราะๆกันไปเรียบร้อยดวงใจในฝันยังคงมีผู้รอฟังเสียงร้องของคุณเสาลีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติอีกหนึ่งเพลงพรุ่งนี้วันแม่มีผู้รอฟังใครหนอ

ใครหนอจากคุณสรีภัครพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะชอบกันชอบกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วสำหรับเพลงนี้นะคะเปิดได้ทั้งวันพ่อวันแม่เลยล่ะค่ะมีผู้ถามถึงวัยคงจะคิดถึงคุณแม่แล้วก็ยังจะมาเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่แล้วนะฉะนั้นเตรียมเลือกเพลงไว้จัดให้นะคะมีผู้ถามถึงค่าน้ำนมมาอีกเพลงหนึ่งแต่ตอนนี้มีผู้รอฟังคุณชาญเย็นแขกับเพลงนี้ก่อนสวยไม่สาง

จเสียงร้องของคุณนฤทธิ์อารีนะคะที่ท่านผู้ฟังเลือกไว้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาเตรียมอาหารเย็นกันน้ำมันพืชโอลีนเท่านั้นค่ะที่จะช่วยดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าเป็นน้ำมันพืชที่ปราศจากกรดไขมันทรานส์ฉะนั้นก็จะไม่ทำลายสุขภาพนะคะทอดอะไรผัดอะไรเลือกน้ำมันพืชโอลีนดูแลสุขภาพด้วยแล้วอร่อยด้วยนะคะน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะมาถึงเพลงนี้คุณประดิษฐ์พรเป็นผู้ที่มีอารมณ์ขันเสมอๆนะคะก็เล่าความหลังมาเล่าความหลังของการที่ขอเพลงนี้มาก็เป็นเรื่องที่สนุกกันตามภาษาวัยรุ่นนะคะเพลงที่ชื่อว่าอีสานเศร้าคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติร้องไว้ค่ะ

ลอดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติกับอีสานเศร้ามีตั้ง3เศร้าใช่ไหมคะเศร้าคุณประดิษฐ์พรก็นึกถึงสมัยวัยรุ่นคุยกันกับเพื่อนหาเพลงเศร้าเพลงโศกกันก็มาได้เศร้าที่เป็นอีสานเศร้านี่แหละค่ะคนมีอารมณ์ขันดีนะคะสุขภาพจิตดีไม่แก่เร็วด้วย

เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ฟังและอารมณ์ดีกินอะไรถึงสวยคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะจะต้องมาถึงเพลงสุดท้ายเป็นเพลงที่มีผู้ถามถึงไว้สำหรับวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนวันแม่นะคะฉะนั้นก็เลยมีผู้ถามถึงค่าน้ำนมเพลงค่าน้ำนมนี่มีหลายแบบมีทั้งที่เป็นค่าน้ำนมของคุณชรินทร์อันธนาคอนที่บอกว่าน้ำตาเสือตกด้วยใช่ไหมคะแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นค่าน้ำนมที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติร้องไว้คุณมนูนเทพประธานก็ร้องไว้คุณมนูนเทพประธานนี่ก็เป็นสิทธิ์คุณสุเทพวงศ์กำแหงเพราะว่ามีคำว่าเทพเป็นนามสกุลด้วยนะคะฉะนั้นเพลงสุดท้ายก็เลยจะเป็นเพลงค่าน้ำนมค่ะวันพรุ่งนี้ก็กลับมาฟังเพลงกับสุกันธราต่อนะคะตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz 14 นาฬิกาค่ะฟังในการเพลงจบก็มาฟังสุกันธราต่อได้เลยนะคะลากันไปกับค่าน้ำนมที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้ค่ะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโน่ออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องต้อกระจกนะครับต้อกระจกคืออะไรครับต้อกระจกนั้นเป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการขุ่นของเลนตาโดยปกติแล้วเลนตาจะมีลักษณะใสซึ่งก็ช่วยทำหน้าที่ในการรวมแสงให้ตกลงบนจอประสาทตาพอดีคราวนี้เมื่อเกิดต้อกระจกก็ทำให้แสงไม่สามารถเข้าไปในตาได้ตามปกติก็ทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนหรือมีอาการตามัวซึ่งอาการนี้มักจะพบบ่อยนะครับในผู้สูงอายุต้อกระจกเกิดขึ้นจากอะไรครับต้อกระจกนั้นเกิดขึ้นจากความเสื่อมของโปรตีนซึ่งเป็นองค์ประกอบของเลนตาก็ทำให้เลนตาขุ่นและก็แข็งขึ้นมักจะพบมากในผู้ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปสาเหตุหลักของต้อกระจกก็คือความเสื่อมตามวัยโดยมักจะสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ก็อาจจะพบได้นะครับในกลุ่มคนที่มีอายุน้อยเช่นอาจจะเกิดขึ้นจากความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดจากมารดาที่ติดเชื้อหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ์เป็นต้นนะครับมาดูกันนะครับว่ามีสาเหตุอื่นๆอะไรบ้างนะครับที่ทำให้เกิดต้อกระจกสาเหตุแรกคือการได้รับรังสีอุลตราไวโอเลตเป็นเวลานานๆหรืออาจจะเกิดจากการมีโรคประจำตัวที่ส่งเสริมให้เกิดต้อกระจกเช่นเบาหวานหรือต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกตินอกจากนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจากโรคต่างๆเช่นมาตาอักเสบตาติดเชื้อสายตาสั้นมากๆซึ่งก็เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อนนอกจากนี้นะครับคนที่ใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์เป็นเวลานานๆก็อาจจะทำให้เกิดต้อกระจกได้คนที่เคยมีอุบัติเหตุที่ดวงตาหรือดวงตาได้รับการกระทบกระเทือนบ่อยๆตลอดจนเคยโดนฉายรังสีในส่วนบนของร่างกายเช่นบริเวณศีรษะเป็นต้นอาการของต้อกระจกก็เริ่มโดยการมองไม่ชัดอย่างช้าๆไม่มีอาการอักเสบหรือปวดอาจจะมองเห็นมัวๆเหมือนมีฝ้าหรือว่าหมอกบังซึ่งอาการจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับและตำแหน่งของความขุ่นในเนื้อเลนส์นอกจากนี้ก็อาจจะเห็นภาพซ้อนหรือมีสายตาพร่าซึ่งเกิดจากความขุ่นของเลนส์แก้วตาไม่เท่ากันการหักเหของแสงไปที่จอประสาทตาจึงไม่รวมเป็นจุดเดียวและก็อาจจะสู้แสงสว่างไม่ได้มองเห็นแสงไฟกระจายโดยเฉพาะขณะขับรถในตอนกลางคืนหรืออาจจะมองเห็นสีต่างๆผิดเพี้ยนไปจากเดิมต้องการแสงสว่างมากขึ้นในการมองเมื่อต้อกระจกสุกนะครับอาจจะสังเกตเห็นเป็นสีขาวตรงรูม่านตาซึ่งปกติเห็นเป็นสีดำถ้าหากละเลยทิ้งไว้จนต้อกระจกสุกเกินไปก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะครับเช่นโรคต้อหินการอักเสบภายในตาซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการปวดตาตาแดงและอาจถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้ปัจจุบันนะครับมีวิธีการผ่าตัดต้อกระจกที่ทันสมัยซึ่งก็จะเป็นการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยเครื่องสลายต้อซึ่งวิธีการผ่าตัดต้อกระจกที่ได้รับความนิยมก็จะมีแผลที่กระจกตาเล็กเพียง 3-5 มิลลิเมตรโดยแพทย์จะทำการสอดเครื่องมือสลายต้อเข้าไปที่ตัวต้อกระจก จากนั้นพลังงานความถี่สูงระดับอุลตราซาวด์ก็จะเข้าไปสลายต้อกระจกจนหมดก่อนที่จักษุแพทย์จะทำการใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่ข้อดีก็คือมีแผลขนาดเล็กมากไม่จำเป็นต้องมีการเย็บแผลอีกวิธีการหนึ่งคือการผ่าตัดต้อกระจกแบบเปิดแผลกว้างซึ่งเป็นวิธีการผ่าตัดต้อกระจกที่ใช้เมื่อต้อกระจกสุกและแข็งมากๆไม่เหมาะสำหรับการสลายต้อด้วยเครื่องนะครับจักษุแพทย์จะทำการเปิดแผลบริเวณครึ่งบนของลูกตาเพื่อเอาเลนส์แก้วตาที่เป็นต้อกระจกออกแล้วก็ใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่ก่อนที่จะเย็บปิดแผลด้วยไหมเย็บแผลเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นได้อีก

ครั้งหนึ่งนะครับการป้องกันการเกิดต้อกระจกก็คือต้องพยายามสวมแว่นกันแดดเพื่อป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่มีวิตามิน A วิตามิน E และวิตามิน C ช่วยในการบำรุงสายตาอย่างไรก็ดีนะครับการรับประทานวิตามินเสริมยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าลดความเสี่ยงจากการเกิดต้อกระจกได้ดังนั้นนะครับผู้ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปก็ควรจะไปตรวจสายตาเป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อที่จะได้ทราบว่ามีต้อกระจกเกิดขึ้นหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับต้อกระจกที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
1: See You Delight 101.5 FM
0: ดำเนินรายการโดยอินทนินต้นเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
2: ก้าวไปข้างหน้ากับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าด้วยกันอย่างยั่งยืนติดตามรายการพูดจาประสาช่างทุกวันอาทิตย์ 8:30 นวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะกลับมาในวันนี้ค่ะเราก็จะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อนะคะในรายการของเราอยู่กับดิฉันพาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
5: ดิฉันศิวัตราสินพระสุธาดลจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
4: เริ่มต้นนะคะเราไปติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
5: เรื่องแรกเป็นเรื่องของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของมวลชนค่ะเรื่องที่สองเป็นเรื่องของมณฑลซันตงค่ะเปิดตัวกิจกรรมสัปดาห์การส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้พิการแห่งชาตินะคะครั้งที่16ค่ะปิดท้ายกันด้วยเรื่องของสถานีขนถ่ายสินค้าข้ามแดนของสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าค่ะรองรับการขนส่งด้วยยานพาหนะกว่า 80,000 เที่ยวแล้วในรอบ3ปีค่ะ
4: ข่าวต่างๆรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
5: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRIสีจิ้นผิงให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมวลชนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนถือเป็นสัญญาณสำคัญประการหนึ่งที่ชี้วัดระดับความทันสมัยของประเทศนับตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นต้นมาคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีนายสีจิ้นผิงเป็นแกนกลางได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการสร้างประเทศที่เข้มแข็งในด้านการกีฬาตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ยึดเอาสุขภาพของประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนให้เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติในสีจิ้นผิงยังเน้นย้ำว่าพวกเราจำเป็นต้องสืบสานการพัฒนาวงการกีฬาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างเข้มแข็งขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการอย่างลึกซึ้งระหว่างการส่งเสริมการออกกำลังกายและสุขภาพของประชาชนก้าวเดินไปอย่างไม่หยุดยั้งสู่เป้าหมายการสร้างประเทศที่เข้มแข็งในด้านการกีฬาและการสร้างจีนที่มีสุขภาพดีปัจจุบันในจีนการแข่งขันวิ่งมาราธอนบนท้องถนนจัดขึ้น

0: ัดครั้งที่16ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการที่เมืองเหยียนไถมณฑลซันตงภายใต้หัวข้อหลักที่ว่าเสริมสร้างบริการด้านการกีฬาให้กับผู้พิการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยสุขภาพซึ่งสะท้อนแนวคิดคุณค่าแห่งความเสมอภาคการบูรณาการและการแบ่งปันร่วมกันบริเวณที่จัดกิจกรรมหลักมีโครงการต่างๆเช่นการแสดงกายกรรมริบบิ้นการเล่นพิคเคิลบอลการเล่นฮอกกี้น้ำแข็งบนพื้นราบและการปาเหล็กดัดการกระโดดเชือกเป็นต้นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักกีฬาผู้พิการเป็นผู้เล่นแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณอันรุ่งโรจน์และความมุ่งมั่นของนักกีฬาได้หวังชาวนักกีฬาที่ร่วมแสดงกล่าวว่าวันนี้ได้เข้าร่วมการแสดงกายกรรมริบบิ้นรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งโดยหวังว่าผู้พิการทุกคนจะได้ก้าวออกมาทำกิจกรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้สัมผัสกับความสุขอันเกิดจากการออกกำลังกายในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมนี้ทั่วประเทศจะยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการอย่างต่อเนื่องโดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตามภูมิภาคและหลากหลายรูปแบบเพื่อจูงใจให้บรรดาผู้พิการจำนวนมากได้เข้าร่วมการออกกำลังกายและร่วมแบ่งปันผลสำเร็จจากการพัฒนาการออกกำลังกายในระดับมวลชนสถานีขนถ่ายสินค้าข้ามแดนของสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊ารองรับการขนส่งด้วยยานพาหนะกว่า 80,000 เที่ยวในรอบ3ปีจนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้สถานีขนถ่ายสินค้าข้ามแดนของสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าได้ให้บริการขนส่งกว่า 80,000 เที่ยวจัดการการจองบริการกว่า 40,000 รายสินค้ามีน้ำหนักประมาณ 2.5 แสนตันสร้างประโยชน์ให้โดยเฉลี่ย300บริษัทสถานีดังกล่าวได้แสดงบทบาทในการสนับสนุนการขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างฮ่องกงและมาเก๊าตลอดจนการสร้างเครือข่ายโลจิสติกภายนอกของมาเก๊าให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นแหล่งข่าวระบุว่าสถานีดังกล่าวเป็นหนึ่งในรูปแบบการขยายช่องทางการขนส่งสินค้าทางบกเพิ่มความคล่องแคล่วในด้านโลจิสติกในภูมิภาคและสนับสนุนวิสาหกิจท้องถิ่นในการประกอบธุรกิจ
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: คุยกันเวลาประเด็นวันนี้ค่ะคุณสุนเจิงชวนคุณรพิพันธ์มาคุยเรื่องของชาวต่างชาติค่ะเดินทางหนีร้อนมาเที่ยวจีนค่ะจะมีชาติไหนกันบ้างแน่นอนดิฉันว่ามีชาติไทยติดอยู่ในนั้นแน่นอนเพราะว่าในช่วงฤดูร้อนนี้เจอคนไทยในจีนเยอะมากที่เดินทางมาท่องเที่ยวแต่ดิฉันจะบอกคุณพาดาคุณฟังงี้ว่าจริงๆไม่ได้หลบร้อนจากไทยแล้วมาพบความเย็นอะไรแล้วที่จีนก็ร้อนเหมือนกันนะคะก็คือร้อนพอๆกันแล้วก็มีฝนตกมีอะไรก็มีความใกล้เคียงกันแต่ว่าชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปเนาะที่แบบโอ้คลื่นความร้อนมันแบบจัดมากก็อยากจะมาซื้ออุปกรณ์คลายร้อนในจีนอยากจะมาท่องเที่ยวในจีนหนีร้อนจะมีชาติไหนบ้างแล้วก็ใครที่นิยมเดินทางมาจีนต้องติดตามฟังกันค่ะ
2: คุยกัน
3: วันละ
4: ประเด็น
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสุนเจิงและดิฉันรพีพันธ์วงกรมประเวศค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนเจิงคะ
6: สวัสดีครับคุณรพีพันธ์และท่านผู้ฟังทุกท่าน
5: ค่ะเดือนสิงหาคมนะคะก็คือยังอยู่ในช่วงหน้าร้อนของจีนแล้วก็ยังอยู่ในช่วงที่เป็นการปิดเทอมภาคฤดูร้อนของจีนด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็มีการพาลูกหลานออกไปเที่ยวพักผ่อนกันก็ทำให้การท่องเที่ยวในจีนนะคะมีความคึกคักต่อเนื่องเลยและไม่ได้รองรับแค่เฉพาะนักท่องเที่ยวในจีนนะคะสำหรับชาวต่างชาติก็นิยมที่จะเดินทางมาเที่ยวจีนเพื่อที่จะหนีร้อนกันด้วยใช่ไหมคะคุณสุนเจิงคะ
6: ใช่แล้วครับข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีนแสดงว่าครึ่งแรกปี2026จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีถึง22,914,000 คนในจำนวนนี้ 17,815,000 คนเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4 และ 30.6 ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วการบริโภคด้านการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงวันหยุดฤดูร้อนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจากยุโรปนะครับ
5: ค่ะปีนี้นะคะชาวยุโรปก็เผชิญกับปัญหาที่ว่าอากาศร้อนจัดนะคะอุณหภูมิเพิ่มสูง แล้วก็ในช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนจัดนี้

0: เมืองจางเจียเจี้ยมณฑลหูหนานของจีนค่ะก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากที่เดินทางมาพักผ่อนนะคะคลายร้อนกันก็เนื่องด้วยสภาพอากาศที่เย็นสบายของที่นี่แล้วก็ยังมีสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกนะคะผนวกกับนโยบายการผ่านด่านของจีนที่ไม่ต้องขอวีซ่านาน240ชั่วโมงก็ทำให้ด่านจางเจียเจี้ยนะคะกลายเป็นประตูสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่มณฑลหูหนานค่ะปัจจุบันนะคะที่นี่มี13เส้นทางการบินเชื่อมต่อพื้นที่กับ8ประเทศแล้วก็ภูมิภาคการผ่านพิธีการศุลกากรก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็วด้วยเสร็จสิ้นภายใน30นาทีเท่านั้นค่ะประกอบกับมาตรการที่ว่าสามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้หนังสือเดินทางนะคะก็ได้กลายเป็นมาตรฐานแล้วค่ะ
1: ครับนับตั้งแต่เข้าสู่ช่วงวันหยุดฤดูร้อนจีนในเดือนกรกฎาคมภูเขาเทียนเหมินซานเมืองจางจาเจี้ยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาสัมผัสความงามของภูมิทัศน์จีนด้วยทัศนียภาพภูเขาอันเป็นเอกลักษณ์โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยือนวันละ 15,000 คนซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติมีประมาณร้อยละ15เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี2025และภูเขาฉางไปซันในฐานะเป็นบัตรเชิญทางนิเวศวิทยาของมณฑลจีหลินมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่า22องศาเซลเซียสตั้งแต่เดือนมิถุนายนสิงหาคมในตลอด10ปีที่ผ่านมาทำให้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในฤดูร้อนสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการหนีความร้อนนะครับแล้วข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารภูเขาฉางไปซันระบุว่าตั้งแต่เริ่มต้นวันหยุดฤดูร้อนในเดือนกรกฎาคมเขตท่องเที่ยวแห่งนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่อวันเกิน 30,000 คนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาของการบริโภคทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างเต็มที
0: ่นอกจากนี้ค่ะการคมนาคมที่สะดวกสบายนะคะของจีนก็ยิ่งส่งเสริมการเดินทางในฤดูร้อนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงนะคะจากกรุงปักกิ่งใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าก็ทำให้การเดินทางข้ามจังหวัดในฤดูร้อนมีประสิทธิภาพแล้วก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นและเนื่องด้วยนโยบายยกเว้นวีซ่านะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศรัสเซียแล้วก็เกาหลีเหล่านี้นะคะก็รวมไปถึงการปรับปรุงการจัดหาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวส่วนบุคคลสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยิ่งทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวนะคะมีเพิ่มขึ้นอย่างมากในฤดูร้อนนี้ค่ะ
1: ครับนับตั้งแต่ยังเข้าสู่ฤดูร้อนที่สนามบินเซินเจิ้นความนิยมของเส้นทางการบินระหว่างประเทศหลายเส้นทางซึ่งครอบคลุม9ประเทศในยุโรปมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากด่วนตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเซินเจิ้นแสดงว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนจำนวนผู้โดยสารชาวยุโรปที่เดินทางเข้าสนามบินเซินเจิ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนหนึ่งกล่าวว่าแม้ว่าอุณหภูมิในเซินเจิ้นจะสูงแต่ก็มีเครื่องปรับอากาศอยู่ทุกที่ทำให้พื้นที่ภายในอาคารเย็นสบายมากเขากับเพื่อนร่วมเดินทางวางแผนที่จะเล่นสกีในร่มและเจ็ตสกีในวันหยุดฤดูร้อนนี้แล้วตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาสวนสนุกแห่งหนึ่งในเซินเจิ้นได้เปิดเทศกาลน้ำฤดูร้อนดึงดูดผู้เข้าร่วมหลายพันคนในทุกเย็นวันหยุดสุดสัปดาห์รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากข้อมูลแสดงว่านับตั้งแต่เริ่มวันหยุดในฤดูร้อนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนสวนสนุกแห่งนี้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ50เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
0: อีกหนึ่งตัวอย่างค่ะเป็นนักท่องเที่ยวจากฝรั่งเศสนะคะท่านหนึ่งก็กล่าวว่าเพื่อหลีกหนีอุณหภูมิสูงในยุโรปที่เผชิญอยู่ในขณะนี้นะคะเขาก็ตัดสินใจเลือกเดินทางมายูนนานแล้วก็กุ้ยโจวของจีนค่ะอุณหภูมิในยูนนานนะคะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสเขารู้สึกว่าเป็นอากาศที่เย็นสบายมากแล้วก็บางแพลตฟอร์มนะคะยังมีบริการเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยก็ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างฝ่ายให้บริการกับลูกค้าอย่างเขานั้นเป็นไปอย่างราบรื่นนอกจากนี้เขายังชื่นชมสิ่งอำนวยความสะดวกในจีนเป็นพิเศษด้วยค่ะว่ามีเครื่องปรับอากาศที่ดีเยี่ยมนะคะมีร่มกันแดดมากมายมีน้ำดื่มให้บริการอย่างสะดวกสบายหลายสิ่งหลายอย่างนะคะสร้างความประทับใจให้เขารู้สึกว่ามันดีกว่ารถไฟใต้ดินที่อับชื้นแล้วก็อาคารเก่าๆที่ไม่มีเครื่องแอร์ไม่มีเครื่องปรับอากาศนะคะในเมืองเก่าของยุโรปค่ะเขาก็รู้สึกว่าจะแนะนำเพื่อนๆนะคะให้เดินทางมาเที่ยวจีนในช่วงฤดูร้อน

0: เพื่อมาสัมผัสกับทิวทัศน์ที่แตกต่างแล้วก็ความสะดวกสบายในการเดินทางในประเทศจีนค่ะซึ่งหลายคนที่มาเที่ยวนะคะก็อดไม่ได้ที่จะเลือกซื้อของติดไม้ติดมือกลับไปนะคะมีสินค้าอะไรบ้างคะคุณสุนเจิงคะที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะให้ความนิยมให้ความสนใจที่จะเลือกซื้อหากันค่ะ
1: ครับเมื่อพูดถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติชอบซื้ออะไรบ้างต้องกล่าวถึงหัวเฉียงเป่ยนะครับบนถนนคนเดินหัวเฉียงเป่ยเมืองเซินเจิ้นจะเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ทุกคนทุกแห่งกำลังเพลิดเพลินกับการใช้งานพัดลมขนาดเล็กและดื่มเครื่องดื่มเย็นๆถนนสายนี้ซึ่งเคยเป็นแหล่งช้อปปิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังกลายเป็นจุดยอดนิยมสำหรับการมาเที่ยวเช็คเย็นโพสต์ลงโซเชียลมีเดียต่างประเทศซึ่งผลิตภัณฑ์คลายร้อนเป็นสินค้าขายดีอันดับต้นๆพ่อค้าแม่ค้าได้ปรับเปลี่ยนสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคจากประเทศต่างๆเช่นพัดลมพ่นละอองน้ำและผ้าเช็ดหน้าที่ลดความร้อนได
0: ้ค่ะก็มีคู่สามีภรรยาชาวอังกฤษคู่หนึ่งนะคะแสดงความชื่นชอบนะคะเล่าถึงความประทับใจผ่านโซเชียลมีเดียนะคะว่าห้างสรรพสินค้าในจีนนั้นพวกเขารู้สึกว่ามีความหรูหรามากแล้วก็รถไฟใต้ดินนะคะก็มีราคาที่ถูกนักท่องเที่ยวชาวเซอร์เบียคนหนึ่งนะคะก็ยังมีความชื่นชมชื่นชอบกับความปลอดภัยในจีนด้วยกล่าวว่าแม้แต่จักรยานไฟฟ้าที่ไม่ได้ล็อกนะคะก็คือไม่ถูกขโมยแล้วในโซเชียลมีเดียของต่างประเทศยังมีการแสดงความคิดเห็นอีกหลากหลายนะคะเกี่ยวกับการเดินทางไปจีนนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกปลอดภัยค่ะที่เดินทางท่องเที่ยวในจีนนะคะไม่รู้สึกกลัวที่จะออกไปทานอาหารว่างหรือว่าเดินเล่นตอนค่ำความสะดวกสบายในการสั่งอาหารกลับบ้านรวมไปถึงในเรื่องของรสชาติอาหารจีนแท้ๆซึ่งพวกเขานะคะต่างบอกว่าให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากสิ่งที่เรียกว่าอาหารจีนในต่างประเทศที่พวกเขาเคยรับประทานกันมานะคะและแม้ว่าชาวจีนจำนวนมากจะไม่พูดภาษาอังกฤษแต่ก็เกือบทุกที่มีป้ายภาษาอังกฤษกำกับไว้เป็นต้นค่ะ
1: ครับข้อมูลจากเว็บไซต์การท่องเที่ยวชื่อหนา.com แสดงให้เห็นว่าในช่วงวันหยุดฤดูร้อนนี้แหล่งที่มาของนักท่องเที่ยวต่างชาติในอันดับต้นรวมถึงไทยแคนาดาสหรัฐอเมริกาอังกฤษรัสเซียคาซัคสถานออสเตรเลียมองโกเลียและสวิตเซอร์แลนด์เป็นต้นส่วนประเทศกรีซมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจีนเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง 9.5 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
0: สำหรับเมืองปลายทางยอดนิยมของจีนในฤดูร้อนปี2026นี้นะคะมีรายงานระบุว่าเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะปักกิ่งกวางโจวเฉิงตูเซินเจิ้นนะคะชิงเต่าเฉินหยางเซี่ยเหมินฟูโจวแล้วก็คุนหมิงเหล่านี้นะคะได้รับความนิยมไม่เปลี่ยนแปลงเวลาของรายการวันนี้นะคะใกล้หมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะคุณซุนเจิงและดิฉันระพีพันธ์วงศ์กรประเวศลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะต้าจ้าเหาอินดีต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI ดิฉันเจาชื่อค่ะ
1: ต้าจ้าเหาดิฉันอินทนินปลดเปลื้องค่ะ
0: มาทบทวนประโยคสำคัญสำคัญที่เรียนครั้งที่แล้วหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
0: ยังจำได้ไหมคะว่าคุณชอบทานเผ็ดไหมภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: จำได้ค่ะหนีเหมินสีฮวนชื่อล่าเตอมา
0: ถูกต้องค่ะประโยคต่อไปคือ我喜欢吃羊肉串ดิฉันชอบทานเนื้อแพะย่างที่เสียบเป็นไม้
1: ๆ我喜欢吃羊肉串
0: 羊肉串แปลว่าเนื้อแพะย่างที่เสียบเป็นไม้ๆค่ะ
1: 羊肉串แล้วถ้าจะถามว่าในนี้มีอะไรเนี่ยภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 这里面是什么
1: 这里面是什么
0: ประโยคสุดท้ายค่ะ我们去买点饮料吧แปลว่าเราไปซื้อเครื่องดื่มกันหน่อย

0: 我们去买点饮料吧。
1: ค่ะมาถึงประโยคสำคัญที่จะเรียนกันในวันนี้นะคะ
2: 我很高兴认识你的家人这是我的拿手菜你多吃点儿下次请你们到我家做客
0: คุณโจคะดิฉันอยู่เมืองจีนได้สัมผัสน้ำใจในการต้อนรับแขกของชาวจีนเวลาไปบ้านเพื่อนชาวจีนอยากจะบอกเขาว่ายินดีที่ได้รู้จักสมาชิกครอบครัวของคุณภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: พูดว่า我很高兴认识你的家人
0: 我很高兴认识你的家人ในที่นี้ดิฉันรู้แต่เพียงว่าหวอเนี่ยแปลว่าผมหรือว่าดิฉันเหินเนี่ยแปลว่ามากค่ะ
1: ถูกต้องค่ะเกาซิ่งแปลว่ายินดีดีใจ
0: เกาซิ่งดีใจ
1: เร่นสือแปลว่ารู้จัก
0: เร่นสือรู้จัก
1: หนีเตะแปลว่าของคุณ
0: หนีเตะ
1: เจียเหรินแปลว่าสมาชิกครอบครัว
0: เจียเหริน
1: หัวเหิน高兴认识你的家人
0: 我很高兴认识你的家人ต่อไปเรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
3: 欢迎你来做客
2: 我很高兴认识你的家人
0: คุณโจคะชาวจีนมีธรรมเนียมในการไปมาหาสู่กันดิฉันอยากจะชวนเพื่อนๆมาที่บ้านบ้างแล้วก็จะทำอาหารจีนให้ทานด้วยนะคะ
1: คนอินโดนีเซียทำอาหารจีนเป็นหรือคะเก่งจัง
0: ก็พอทำได้นะคะถ้าจะบอกว่านี่คืออาหารที่ฉันถนัดภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: พูดว่า这是我的拿手菜
0: 这是我的拿手菜
1: 拿手แปลว่าถนัด
0: 拿手
1: 菜แปลว่าอาหาร
0: ใช่
1: 这是我的拿手菜
0: 这是我的拿手菜เรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
3: 这是我的拿手菜你尝尝
2: 哦不错挺好吃的
0: คุณโจคะสังเกตจากบทสนทนาเจ้าภาพบอกว่าคุณลองชิมดูนึกถึงภาพที่เจ้าภาพกำลังยื่นอาหารให้แขกชิมทีเดียวนะคะ
1: ค่ะขณะยื่นอาหารให้แขกมักจะพูดว่า你多吃点ทานมากหน่อยค่ะ
0: 你多吃点ก่อนจากกันในวันนี้มีคำถามถามท่านผู้ฟัง你多吃点แปลเป็นไทยว่าอย่างไรส่งคำตอบของท่านมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ต้องการฟังบทเรียนซ้ำหรือข้อมูลเพิ่มเติมเชิญคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
1: ใจเจียน
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้มาฟังเรื่องนี้กันจากคุณศิวตราเป็นเรื่องของตอนนี้ค่ะเม็ดเงินโฆษณาในจีนนะคะปรากฏว่ามันสูงมากๆเพียงแค่ครึ่งปีแรกเกิน1ล้านล้านหยวนไปแล้วมันใช้งบในการโฆษณาแบบไหนอย่างไรและมูลค่าอย่างที่บอกแค่ครึ่งปีแรกยังสูงขนาดนี้อีกครึ่งปีหลังนะคะมีโอกาสที่จะเติบโตมากน้อยแค่ไหนคะต้องให้คุณศิวตราเล่าให้ฟังค่ะ
5: เดินทางมาถึงเดือนที่8ของปีแล้วนะคะคุณพาดาราคุณฟังหลายอย่างก็มีตัวเลขออกมาเนาะไม่ว่าจะเป็นดัชนีการบริโภคไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการเติบโตต่างๆนานาซึ่งแน่นอนว่าบางตัวก็ขยับขึ้นบางตัวก็เท่าเดิมหรือว่าบางตัวก็อาจจะมีลดลงบ้างแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะสำนักงานบริหารกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐของจีนก็มาเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมโฆษณาของจีนค่ะรายได้ในช่วงครึ่งปีแรกก็คือระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายนอยู่ที่1.04 ล้านล้านหยวนค่ะต้องบอกว่าตัวเลขนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 11.3% ค่ะโดยรายงานระบุว่าการโฆษณาคือเดี๋ยวนี้หลายคนบอกเม็ดเงินโฆษณาไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคนยังดูทีวีอยู่หรอเอาไปลงวิทยุเอาไปลงหนังสือพิมพ์บางวันในจีนเนี่ยก็จะไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตซะเยอะค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเติบโตของรายได้ในช่วงครึ่งปีแรกโดยรายได้ในส่วนของอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาจะอยู่ที่612,000 ล้านหยวนค่ะต้องบอกว่าตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น เป็น1ใน4ของปีที่แล้วเลยนะก็คือประมาณ 25.3% ค่ะแล้วก็คิดเป็นถ้าเป็นตัวเลขกลมๆที่เทียบกับรายได้ของวงการโฆษณาทั้งหมดในจีนก็คืออยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ย 86% แล้วก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปอ่ะเดี๋ยวนี้พรีเซนเตอร์แพงๆเขาก็อาจจะไม่จ้างเขาก็เอาแมวมาหรือว่าบางทีก็เป็นคนธรรมดานี่แหละก็คือไลฟ์ขายเองซึ่งรายได้จากการโฆษณานอกจากบนอินเทอร์เน็ตแล้วอีกส่วนหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือว่าการใช้โฆษณาในภาพยนตร์ในช่วงครึ่งปีแรกของจีนปีนี้ก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยค่ะ
4: เรียกว่าสูงขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับตลาดโฆษณานะคะเพราะว่ารูปแบบของการโฆษณาก็อาจจะปรับเปลี่ยนกันไปไม่ว่าจะเป็นทางจีนเองหรือว่าในไทยในไทยเนี่ยก็คือหลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะพรีเซนเตอร์โฆษณาตอนนี้นะคะก็เรียกว่าใช้เงินเนี่ยโอ้โหค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าก็ยังน่าสนใจมากเลยในตลาดของประเทศจีนนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะยังไงเราจะกลับมาติดตามกันต่อในวันต่อไปแน่นอนนะคะดิฉันพดาราจงไหนกลางจากตุลาเรดิโอพลัส
5: ฉันสิวัตราสินพัชุธาดลจากสถานีวิทยุ CIIกรุงปักกิ่งค่ะ
4: วันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

0: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
1: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามและการอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนและประเทศไทยในประชาคมโลกครับวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญมากเรื่องนึงอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแล้วก็ถือโอกาสเชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมสร้างความเข้าใจร่วมกันครับเพราะว่าตอนนี้ภูมิภาคอาเซียนของเรากำลังเดินมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างยิ่งครับถ้าเรานับถอยหลังนะครับจริงๆวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เพิ่งเฉลิมฉลองวาระ59ปีของการสถาปนาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเรากำลังจะแซยิดอาเซียนครับ60ปีของการก่อตั้งนะครับเพราะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยตลอดเกือบ6ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราอาเซียนภูมิใจกันมาตลอดนะครับว่าอาเซียนเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็เสถียรภาพสูงที่สุดในโลกนะครับเราโตมาด้วยการเปิดรับการค้าเสรีนะครับเราโตมาด้วยการรวมกันสร้างบูรณาการประชาคมอาเซียนนะครับเราโตขึ้นมาในโลกของกระแสระเบียบโลกแบบโลกาภิวัตน์นะครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าณปี2026เนี่ย เหตุการณ์ที่มันเคยทำให้อาเซียนทยานขึ้นมาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับเรากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพายุในรอบทิศทางนะครับมรสุมรอบด้านหรือว่า perfect storm นะครับแน่นอนเรามีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจนะครับแล้วเขาดันใช้เครื่องมือทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์ในการห้ามหันกันจนในที่สุดมันเกิดการหยุดชะงักนะครับแล้วก็เกิดการกระจายความเสี่ยงเกิดการแยกตัวนะครับของทั้งห่วงโซ่มูลค่าห่วงโซ่ประทานของทั้งโลกนะครับในขณะเดียวกันเราก็เผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับที่ส่งผลกระทบ

ให้ภัยธรรมชาติมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของเทคโนโลยีที่มันกระชากเปลี่ยนมากๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของ artificial intelligence นะครับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับเรื่องของ digital world นะครับที่คนอาเซียนเองก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับทั้งรับโอกาสและก็ทั้งภาวะคุกคามจากการโจมตีโดยทางไซเบอร์นะครับคำถามที่สำคัญก็คือในวันที่กติกาโลกแบบเดิมเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับอาเซียนจะยังคงความสำคัญอยู่หรือเปล่าอาเซียนจะยังเป็นจุดศูนย์กลางแบบที่เราเรียกว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้แบบเดิมไหมแล้วถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นเราจะปรับตัวให้ทันกับโลกนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นด้วยเหตุที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศนะครับสมาคมอาเซียนประเทศไทยนะครับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะครับ International Institute for Trade and Development หรือว่า ITD นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดมูลนิธิอาเซียนนะครับหรือว่าอาเซียนฟาวเดชั่นจึงได้ร่วมกันจัดงานเสวนาวิชาการระดับนานาชาติครับ International Conference นะครับครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เป็นครั้งที่13แล้วด้วยนะครับเราเรียกงานนี้ว่าจุฬาอาเซียนไดอะล็อกนะครับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนติดตามกิจกรรมของศูนย์อาเซียนศึกษามาโดยตลอดเนี่ยก็คงจะจำกันได้นะครับว่าจุฬาอาเซียนวีคสัปดาห์จุฬาอาเซียนจุฬาอาเซียนไดอะล็อกเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกเลยตั้งแต่ปี2011นะครับตอนนั้นเนี่ยเราได้รับเกียรตินะครับเราจัดงานตอนนั้นเพื่อที่เราจะเตรียมทางที่จะเปิดศูนย์อาเซียนศึกษานะครับแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากท่านดร.สุรินทร์ พิชญ์สุวรรณนะครับตอนนั้นอาจารย์สุรินทร์ยังดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการอาเซียนนะครับท่านมากล่าวปาฐกถาเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาแล้วท่านก็มองไว้อย่างหนึ่งวิสัยทัศน์ของท่านว่าเราต้องจัดงานประชุมแบบนี้ประชุมวิชาการแบบนี้ต่อเนื่องเพื่อให้มันเกิด impact เพื่อให้มันเกิดความคงทนสถาวรของนโยบายนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์ก็จัดงานนี้มาตลอดนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็น The 13th นะครับครั้งที่13จุฬาอาเซียน Dialogues นะครับโดยหัวข้อในปีนี้นะครับ The Once and Future ASEAN ครับกาลครั้งหนึ่งและอนาคตของอาเซียนครับ The Once and Future ASEAN แล้วเราก็มีคำอธิบายต่อนะครับว่า Global Shift นะครับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงinstitutional agilities นะครับความแคล่วคล่องว่องไวของสถาบันและ the path to 2045นะครับเส้นทางถึงปี2045ครับโดยงานนี้นะครับจุฬาอาเซียนไดอะล็อกครั้งที่13จะจัดขึ้นในวันอังคารนะครับที่18สิงหาคมนะครับที่จะถึงนี่แหละนะครับที่ห้องประชุม209ชั้น2คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะเข้ามาร่วมงานที่คณะเศรษฐศาสตร์ก็สามารถเข้ามาร่วมได้เลยนะครับจะได้พบกับนักวิชาการระดับภูมิภาคแบบตัวเป็นๆระดับโลกแบบตัวเป็นๆนะครับมีอาหารว่างมีอาหารกลางวันเรียงรับรองนะครับสามารถลงทะเบียนได้นะครับที่ Facebook ก็ได้นะครับใช้ Facebook ของ ASEAN Study Centers นะครับก็เข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่าศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเข้าไปที่ ASEAN Study Center นะครับASEAN ASEAN แล้วก็ study STUDIES นะครับ ASEAN study center นะครับก็ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็จะมี QR code ให้ลงทะเบียนนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังท่านไหนไม่สะดวกเดินทางนะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของเราแบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับเหตุผลที่งานนี้สำคัญมากสำหรับคนไทยเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าประเทศไทยเรากำลังเตรียมความพร้อมนะครับในการเข้าเป็นประธานอาเซียนนะครับ ASEAN Chairmanshipในปี2028เพราะนั้นการจัดทัพทางความคิดนะครับการปรับวิสัยทัศน์แล้วก็การสร้างความพร้อมด้านนโยบายตั้งแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญมากๆนะครับในการที่จะกำหนดทิศทางของประเทศไทยในวันที่เราจะเป็นประธานอาเซียนปี2028แล้วก็กำหนดทิศทางของทั้งประชาคมอาเซียนในการที่จะเดินหน้าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน2045ครับเพราะนั้นเรื่องนี้ถึงกลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับงานอาเซียนจุฬาอาเซียนไดอะล็อกครั้งที่13เนี่ยนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณสัก 8:30 นะครับแล้วก็ยาวไปจนถึง 17:00 นเลยนะครับเราแบ่งงานออกเป็น5ช่วงนะครับมี
ปาฐกถาพิเศษเป็นช่วงแรกนะครับโดยเราจะเริ่มต้นจาก keynote speech นะครับหรือว่าปาฐกถาพิเศษชื่อว่า the once and future ASEAN นะครับการครั้งหนึ่งและอนาคตของอาเซียนโดยเราได้รับเกียรตินะครับจาก professor emeritus dr Amitabh Acharya นะครับProfessor Amitabh Acharya เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับโลกนะครับอยู่ที่ American University ในวอชิงตันดีซีนะครับพออามิตาฟนะครับปาฐกถาจบนะครับเราก็จะมีวงเสวนาเพื่อที่จะวิพากษ์งานของอามิตาฟอาชยานะครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับภูมิภาคเช่นกันนะครับนั่นก็คือนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดาวรุ่งพุ่งแรงระดับโลกจากมาเลเซียนะครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเคบังซานมาเลเซียนะครับ Professor Dr. Cheng Shui Kuk นะครับโอ้โหผมเองติดตามงานของท่านแล้วก็รู้จักเป็นการส่วนตัวกับ Cheng Shui Kuk เนี่ยมาเกิน10ปีแล้วนะครับต้องยอมรับว่า Professor คนนี้เป็นดาวรุ่งจริงๆในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับโลกนะครับแล้วเราก็มีท่านอดีตเอกอัครราชทูตปราดาบพิบูลสงครามนะครับคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีทำให้เกิดแผนแม่บทความเชื่อมโยงอาเซียนมาเป็นอีกหนึ่งผู้วิพากษ์ร่วมกับศาสตราจารย์กิตติคุณดร.สุทธิพันธ์ธีราธิวัฒน์นะครับตอนนี้ท่านเป็นประธานกลุ่มเซ็นทรัลก็จริงแต่ว่าก่อนหน้านี้ท่านเป็นศาสตราจารย์ด้านความด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่เบอร์หนึ่งของประเทศไทยผมกล้าพูดนะครับอีกท่านหนึ่งที่จะมาวิพากษ์ด้วยก็คือศาสตราจารย์กิตติคุณสุริยชัยหวานแก้วนะครับถ้าอาจารย์สุทธิพันธ์เป็นเบอร์หนึ่งนะครับด้านเศรษฐศาสตร์อาจารย์สุริยชัยก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับด้านรัฐศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสันติวิธีแล้วก็การระงับความขัดแย้งนะครับจากนั้นนะครับในหลังจากตัวของปาฐกถาเสร็จนะครับเราก็จะเข้าสู่เซสชั่น1นะครับเซสชั่นที่1นะครับเราจะถกกันในเรื่องของการปรับทิศทางวิสัยทัศน์ของอาเซียนสู่อาเซียนวิชั่น2045ครับให้มันสอดคล้องกับการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนของไทยนะครับซึ่งแน่นอนเรากำลังจะเป็นประธานของอาเซียนท่ามกลางสงครามการค้าท่ามกลางการแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรามีวิทยากรชั้นนำนะครับอย่างเช่นคุณอัธยุทธศรีสมุทรนะครับคุณอัธยุทธศรีสมุทรเนี่ยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยท่านเคยเป็นอธิบดีกรมอาเซียนด้วยนะครับแล้วเราก็มีสื่อมวลชนอาวุโสนะครับที่ทำงานกับอาเซียนต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญในวงการอาเซียนของประเทศไทยด้วยนะครับคุณกวีจงกิจถาวรนะครับในเซสชั่นที่2กับเซสชั่นที่3นะครับเรากำลังจะเดินหน้านะครับสู่ประเด็นที่มันเป็นเขาเรียกว่าประเด็นณปัจจุบันนะครับ current issue มากยิ่งขึ้นนะครับ current issue ที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยนะครับโอ้จริงๆแล้วลืมเล่าไปนะครับเซสชั่นที่1เนี่ยนอกจากท่านอัธยุทธ์นะครับนอกจากคุณกวีแล้วเนี่ยเรายังมีดร.ดอนแมคเคลนกิลนะครับดร.ดอนแมคเคลนกิลเนี่ยเป็น professor อยู่ที่ De La Salle University ที่ฟิลิปปินส์นะครับดร.ชองเปียร์เวอร์บิสนะครับดร.ชองเปียร์เวอร์บิสเนี่ยเคยอยู่ ADB นะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินของประเทศเมียนมานะครับท่านเป็นคนฝรั่งเศสนะครับท่านเชี่ยวชาญเรื่องเวสต์อินโดไชน่าเป็นพิเศษนะครับแล้วก็แน่นอนคนที่จะมานั่งเสวนาด้วยก็ดร.อามิตาฟอาชยานะครับหลังจะเป็นองค์ปาถกเสร็จท่านก็จะมาช่วยเป็นpanelist ในเซสชั่นนี้ด้วยนะครับเซสชั่นที่2นะครับเรากำลังจะพูดถึง managing global twist and turn นะครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับในเรื่องของ new regional trade dynamism and supply chain reconfigurations นะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์ที่มันทำให้ห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่มูลค่าในโลกเนี่ยมันต้องรีคอนฟิกูเรตก็คือต้องมาปรับตัวปรับทิศปรับทางกันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนักธุรกิจมาฟังเรื่องนี้เนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้เราได้ผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่เป็นนักวิจัยระดับโลกมานั่งคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนแรกนะครับดร.ลีเยลนะครับดร.ลีเยลเนี่ยเป็นนักวิจัยอาวุโสนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ National University of Singapore รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับพอพูดถึง supply chain global value chain เนี่ยสิงคโปร์คือเบอร์หนึ่งนะครับเขาทำงานอยู่ที่ East Asian Institute of the National University of Singapore นะครับที่ NUS เพราะนั้นคนเหล่านี้คือ think tank ที่สำคัญที่รู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง supply chain ที่ดีนะครับจากฝั่งสิงคโปร์นะครับเราได้รับเกียรติอีกท่านหนึ่งนะครับจากด
ดร.พรบีเดย์นะครับ Professor Dr. พรบีเดย์ Professor Dr.

0: ติมพรมิเดนนี่ก็เป็นอาจารย์ของผมเองนะครับเป็น professor อยู่ที่ RIS ครับ Research and Information System for Developing Countries นะครับ RIS ซึ่งเป็นสถาบันคลังสมองเป็นศูนย์วิจัยนะครับของกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลอินเดียนะครับท่านจะออนไลน์มาจากนิวเดลีนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังท่านเป็นคนที่เชี่ยวชาญมากเรื่องโลจิสติกเรื่องซัพพลายเชนของทั้งภูมิภาคนะครับท่านที่3นะครับเป็นรุ่นพี่ผมนะครับเรียนหนังสือด้วยกันที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นนะครับดร.วิทดานะครับอนุกูลวัฒกะนะครับดร.วิทดาเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เป็น Economic Affairs Officers นะครับอยู่ที่ Trade Policy and Facilitation Sections นะครับอยู่ที่สำนักงานของสหประชาชาตินะครับ United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific หรือว่า UNSCAP นะครับแล้วก็ท่านที่3นะครับเป็นรองผู้อำนวยการบริหารทางด้านวิชาการนะครับของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะครับดร.วิมลปั้นคงก็จะมาเป็นวิทยากรในเซสชันนี้นะครับแล้วก็พอเซสชันที่3นะครับเซสชันที่3เนี่ยเราพูดถึง confronting การเผชิญหน้ากับความเสี่ยงทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับทำยังไงเราถึงจะเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่โลกสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในอาเซียนครับเราได้รับเกียรตินะครับจากมิสดายูเนอร์มาอามุรวัติท่านเป็นซีเนียร์ National Resources Management Specialist นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่ธนาคารโลกสำนักงานที่อินโดนีเซียนะครับเราได้รับเกียรติจากดร.แอนโทนีนะครับประมวลรัตนานะครับดร.แอนโทนีประมวลรัตนาเนี่ยอยู่ที่ศูนย์อาเซียนที่ชื่อว่าอาเซียน ACSDSD นะครับ ASEAN Center for Sustainable Development Studies and Dialogue นะครับ ACSDSD เนี่ยเป็นศูนย์ทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประเทศไทยตั้งขึ้นมานะครับในคราวที่เราเป็นประธานอาเซียนเมื่อปี2019นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับดร. Anastasia Maka นะครับดร. Anastasia Maka เนี่ยเป็นresearch fellows นะครับเป็นนักวิจัยอยู่ที่ Stockholm Environment Institute นะครับ SEAR Asia นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นอาจารย์นะครับอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.คณิษฐาแต้มบุญเลิศชัยนะครับก็ทั้ง4ท่านจะมาคุยให้ฟังนะครับว่าอาเซียนต้องรับมืออย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับแล้วก็เซสชั่นสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเซสชั่นที่ผมเองก็จะเป็นวิทยากรด้วยนะครับก็คือ fostering digital trust ทำยังไงให้เรามีความเชื่อมั่นในโลกดิจิทัลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ cross border data governance นะครับข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลนะครับพูดถึงเรื่อง ecosystem security นะครับเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่มันมีความมั่นคงทางโลกไซเบอร์นะครับผมเองเป็นวิทยากรคนที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากดร.แบงค์งามารุณโชตนะครับปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการนะครับ Science Technologies and Innovation Policy Institute นะครับ STIPI นะครับอยู่ที่สถาบันพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากแน่นอนนะครับตัวแทนจาก AIAT นะครับ Artificial Intelligence Association of Thailand นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ศินีนาถเสริมชีพนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ศินีนาถเสริมชีพซึ่งท่านเองก็เป็นผู้อำนวยการนะครับศูนย์อาเซียนศึกษานะครับก็จะมาแลกเปลี่ยนในเซสชันนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วนอกจากคนที่เป็นพาเนลิสต์เป็นคนแสดงความคิดเห็นเป็นวิทยากรแล้วเนี่ยผู้ดำเนินรายการของแต่ละเซสชันก็ไม่ธรรมดานะครับในเซสชันแรกปาฐกถาแล้วก็วิพากษ์การปาฐกถาความมิตรภาชยาเนี่ยเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ศินีนาถเสริมชีพนะครับผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษานะครับเซสชันที่1 นะครับที่พูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านการเมืองนะครับของอาเซียนในการที่จะเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนเราได้รับเกียรตินะครับจากรองศาสตราจารย์ดร.กสิราชีพเป็นสุขซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยที่เชี่ยวชาญมากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเซสชั่นที่2นะครับที่เป็นเรื่องของซัพพลายเชนนะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์ดร.ณัฐนะครับดร.ณัฐทานพาณิชย์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเซสชั่นที่3นะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโสอีกท่านหนึ่งนะครับรองศาสตราจารย์ดร.จาริตติงสภัทรนะครับท่านเป็นอาจารย์อาวุโสนะครับของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ศูนย์ยุโรปศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ เซสชั่นที่4นะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงดาวมหากิจสิรินะครับท่านก็เป็นอาจารย์นะครับอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโปรแกรมของเราเริ่มต้นตั้งแต่ 8:30 นนะครับถึง 5:30 นนะครับวันที่18วันอังคารที่18สิงหาคมนะครับปีนี้นะครับที่ห้อง209นะครับชั้น2คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็จัดงานผ่านทั้งระบบออนไซต์และระบบออนไลน์นะครับท่านที่สนใจนะครับอยากที่จะเข้าร่วมจุฬาอาเซียนไดอะล็อกครั้งที่13นะครับภายใต้ธีมที่ชื่อว่า The Once and Future ASEAN Global Shift Institutional Agilities and the Path to 2045 นะครับการละครั้งหนึ่งและอนาคตของอาเซียนนะครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกนะครับความเข้าคล่องว่องไวของสถาบันนะครับและเส้นทางสู่ปี2045นะครับคุณผู้ฟังที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะครับผ่านทาง Facebook นะครับของ ASEAN Study Center at จุฬาลงกรณ์ University นะครับก็เข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับคำว่า ASEAN Study ASEAN นะครับแล้วก็ Study STUDIES ASEAN StudiesCenter CENTER นะครับ ASEAN Study Center แล้วก็พิมพ์ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าถ้าพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ถนัดนะครับก็พิมพ์อาเซียนศูนย์อาเซียนศึกษาเลยครับแล้วก็พิมพ์คำว่าศูนย์อาเซียนศึกษาแล้วก็จุฬานะครับเราก็จะพบกันนะครับในวันอังคารที่18นะครับเพื่อที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับของเรื่องราวดีๆที่เรามองกันไว้นะครับว่าประเทศไทยเราจะเดินหน้าอย่างไรท่ามกลางประชาคมอาเซียนในโลกที่กำลังซัดสายครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมปิติศรีแสงนามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
2: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
4: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
5: ์สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์เจ้าฟ้าผู้ทรงใช้ความรู้ขจัดทุกข์บำรุงสุขสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระราชธิดาองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยวิริยะอุตสาหะและทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากมีพระราชปณิธานในการสืบสานและต่อยอดกิจการที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุข แก่ปวงประชาราษฎร์ตามรอยพระราชบิดาโดยทรงใช้ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยมานานนับ10ปีในด้านกฎหมายที่ทรงเชี่ยวชาญทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายทรงพระปริชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดและทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติให้การช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูจิตใจของผู้ต้องขังในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมโดยมีพระราชดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้เมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนอกจากจะช่วยลดการกระทำความผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพแล้วยังมีส่วนช่วยจะให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบพระกรณียกิจในโครงการส่วนพระองค์ในด้านสาธารณสุขที่ช่วยบรรเทาทุกข์บำรุงสุขประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนานอีกหนึ่งโครงการที่ส่งงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการและองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันโดยสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแรงอีกทั้งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิได้วางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืนโดยมีโครงการต่างๆตั้งแต่การป้องกันการเกิดอุทกภัยอาทิการติดตั้งศูนย์เตือนภัยตามพื้นที่เสี่ยงระวังเกิดอุทกภัยอาทิการแจกถุงยังชีพพระราชทานรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งพาเคลื่อนที่และหลังเกิดภัยซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงทางอาหารอาชีพนับเป็นการสร้างกำลังใจให้แก่ผู้เดือดร้อนในยามยากให้พ้นวิกฤตชีวิตไม่เดียวดายด้านการทหารทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายจากฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงซึ่งทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันทรงสำเร็จหลักสูตรฝึกทางทหารอาทิหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีเป็นการโดดร่มแบบโดดสูงและเปิดร่มสูงเป็นยุทธวิธีของการแทรกซึมเบื้องสูงของทหารเป็นการโดดร่มนอกพื้นที่ของข้าศึกแต่ลงไปในพื้นที่หรือหลังแนวของข้าศึกเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นดินหลักสูตรขั้นสูงสุดของหน่วยรบพิเศษทรงผ่านการฝึกฝนที่แสดงให้เห็นว่าทรงสมเป็นนายทหารหญิงที่ทรงพระปรีชาและทรงแข็งแกร่ง
3: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
6: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
7: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
6: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
7: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัส โหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
6: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
7: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
6: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
7: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
6: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
7: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
6: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
8: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
5: รอแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
7: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Pass รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
9: ์มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
10: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
9: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
11: ฟังนะฟังนะ
9: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.
12: ที่วิทยุจุฬา
9: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

พลงเด็กๆ ก็แสนครื่นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแจ่มใส

0: ด็กๆค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะถ้าได้ยินเพลงยิ้มแย้มแก้มใสแสดงว่ารายการยิ้มแย้มแก้มใสเริ่มแล้วนะคะเด็กๆฟังกันได้ค่ะและผู้ใหญ่ทุกท่านก็ฟังกันได้ระหว่างตอนนี้อาจใครอาจจะยังขับรถกลับบ้านใช่ไหมคะบางคนก็ถึงบ้านแล้วลองฟังดูค่ะมีเรื่องราวของเด็กๆให้ฟังกันนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นค่ะและเราสวัสดีทางบ้านแล้วสวัสดีพี่แมวด้วยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆครับ
0: เด็กยังไม่ได้ตั้งตัวค่ะน่าจะสบายดีแล้วนะคะเด็กๆค่ะเราจะมาฟังว่าในรายการยิ้มแย้มแก้มใสเนี่ยเราจะได้ฟังอะไรบ้างคะพี่แมว
1: ใช่เลยครับเรามี4ช่วงสนุกสนุกทั้งนั้นเลยให้เด็กๆได้ฟังนะครับช่วงแรกเด็กๆจะได้ฟังคำถามนะครับคำถามวันนี้เป็นแล้วก็ทั้งสัปดาห์นี้ก็จะเป็นคำถามที่ว่าคำถามถ้าก็คือสมมติว่าถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับเด็กๆเด็กๆจะทำยังไงถ้าเด็กๆได้พบเหตุการณ์แบบนี้หรือจะต้องตัดสินใจเลือกเรื่องแบบนี้จะต้องทำยังไงเราจะสมมติสถานการณ์มานี่ให้เด็กๆก็ได้เจอนะครับมีทั้งเรื่องที่ดูเหมือนยากก็มีเนาะนะเช่นนะบางทีแล้วก็เรื่องง่ายก็มีอย่างเช่นถ้าเรื่องยากๆก็เกิดถ้าเราไปซื้อ

0: ของแล้วเจอคนแซงคิวเราจะทำยังไงดีนะครับหรือบางทีก็ง่ายๆเช่นถ้าจะต้องเลือกไอศครีมระหว่าง3รสที่วางอยู่สตรอเบอรี่ช็อกโกแลตและวานิลาเด็กๆจะเลือกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเรามีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะสมมุติเหตุการณ์ขึ้นมาเรื่องราวขึ้นมาให้เด็กๆได้คิดได้ตัดสินใจกันนะครับตามความคิดตามที่เด็กๆคิดเลยนะครับได้หมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวผิดนะเด็กๆนะก็ฝึกกันนะเพราะแต่ละวันนี้เราต้องเจอเรื่องราวมากมายแล้วเราต้องคิดต้องตัดสินใจอยู่แล้วนะครับนะก็อันนี้เป็นคำถามให้ฝึกซ้อมกันเนาะจากนั้นก็ฟังอะไรต่อล่ะนิทานนิทานนะเป็นยังไงครับเรื่องของลุงโตสนุกไหมครับเนาะนิทานเหล่านี้ก็มักจะมีตัวละครที่แวะเวียนมาเจอเด็กๆบ่อยๆเนาะเช่นแม่มดหมวกแดงนี่ก็มาเคยมาคุณโด่งนักประดิษฐ์เนาะนี่สิงโตน้อยอะไรโอ้มีเยอะเลยนะเนี่ยนะก็มีตัวละครวนเวียนมาเรื่อยๆเป็นเด็กก็มีเป็นสัตว์ก็มีเป็นอะไรก็มีแต่ว่าจะมีผู้ช่วยของเราเนี่ยแหละครับที่เขาแวบไปเป็นตัวละครด้วยนะครับก็คือลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนเนาะในสัปดาห์นี้ลุงโตเจออะไรแปลกๆเหมือนกันเนาะนี่เดี๋ยวรอฟังนะเมื่อวานลุงโตเจอมนุษย์ลมพัดไปแล้วตอนพายุมาเอ๊ะวันนี้ลุงโตจะเจออะไรเจอใครเป็นยังไงลองดูลองดูเนาะเดี๋ยวฟังนิทานชุดเรื่องของลุงโตกันนะครับจากนั้นก็เพลงครับเพลงเด็กแสนสนุกสนานแสนไพเราะเพลิดเพลินฟังแล้วก็ผ่อนคลายและที่สำคัญเนี่ยเหมาะกับวัยของเด็กๆพอดีเลยเนาะเด็กๆก็มีเพลงของเด็กเด็กก็มีเพลงของผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่จริงๆตอนนั้นก็ชอบเพลงเด็กกันนะครับแต่พอโตขึ้นก็เปลี่ยนไปแต่ว่าบางทีเราลืมไงว่าเราน่าจะให้เด็กๆได้ฟังเพลงสำหรับเด็กด้วยกันเหมือนกันนะแต่รายการยิ้มแย้มแก้มใสไม่ลืมนะครับจัดมาให้ฟังเสมอเลยนะครับเดี๋ยวรอฟังกันนะครับใครที่แนะนำเพลงกันไว้นะครับนี่จะมีเพลงน่าฟังหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถแนะนำเพลงมาได้ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าฟังกันทุกครั้งที่มีคนแนะนำเพลงมาเราก็ได้รู้จักเพลงใหม่ๆด้วยกันนะครับและเด็กๆก็สามารถช่วยเราเลือกจัดลำดับเพลงได้เลยว่าจะฟังเพลงไหนก่อนเพลงไหนหลังได้เลยนะครับนี่แหละครับสามช่วงเนาะเตรียมให้เด็กๆฟังกันแล้วมีคำถามนิทานเพลงและช่วงที่4ช่วงนี้เราอยากฟังเด็กๆในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องนะเดี๋ยวฟังจิงเกิลเลยนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: นี่แหละครับเด็กๆเป็นยังไงบ้างวันนี้มีอะไรจะเล่าให้เราฟังกันบ้างมีเหตุการณ์อะไรที่เด็กๆได้พบได้เจอกันบ้างนะครับระหว่างกลับบ้านก็ได้หรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่เช้าเลยที่เด็กๆได้เจอมาอยากจะมาเล่าตอนนี้ก็เล่าได้เลยนะทั้งเรื่องที่เด็กๆซึ่งก็มันสนุกจังเลยหรือว่าไม่สนุกเลยเนาะชอบมากเลยหรือว่าเรื่องที่ไม่ชอบเลยก็ส่งข่าวเล่าเรื่องกันได้นะเราอยากฟังเรื่องราวของเด็กๆทั้งเลย
2: 4ช่วงนะคะเด็กๆค่ะพอ4ช่วงแล้วเราก็จะมีช่วงแนะนำตัวเองค่ะป้าพันธ์มี2ฉายาค่ะจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วก็มีผู้ช่วยนะครับเยอะเลยมีฉายาทุกคนด้วยคนแรกคือพี่นุชครับพี่นุชฉายาคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็ไปสร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้เด็กๆเคยเข้าไปดูกันหรือยัง Facebook เนาะยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเข้าไปดูกันได้เลยนะเด็กๆนะเอาไปดูแล้วเด็กๆจะได้เจอรายการเนี่ยยิ้มแย้มแก้มใสนี่ย้อนหลังเต็มเลยนะฝั่งนิทานที่เคยเล่าไปแล้วบางคนเคยฟังแล้วอยากฟังอีกบางคนก็ยังไม่เคยฟังเรื่องนี้เลยก็ฟังได้แล้วก็มีเพลงที่เราเปิดไว้เยอะเลยนะครับแล้วก็มีเสียงที่เด็กๆที่โทรมาตอบคำถามมาคุยด้วยนะครับต่อมาก็ผู้ช่วยของเราอีกคนนึงนะครับก็คือลุงโตฉายาคุณตัวโตชอบวาดการ์ตูนเนี่ยเด็กๆก็จะเห็นการ์ตูนของลุงโตใน Facebook นี้เช่นกันนะครับและวันนี้ก็หน้าที่ควบคุมเสียงก็คือพี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
2: พี่กบค่ะพี่กบอบอบนะคะพี่กระดิ่งค่ะแปงแปงแปงแปงก็อยู่นะคะพี่หมูวิ่งมาแล้วมาแล้วค่ะพี่หมูอุดอุดนะคะพี่ไก่ก็วิ่งตามมาไก่มาวิ่งมาติดๆนะคะตาโตเลยพี่ไก่อบอบค่ะครบสูตรหมดเรียบร้อยทุกคนนะคะแล้วก็เราก็จะเริ่มรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันค่ะวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569พร้อมนะคะเด็กๆคะมาถึงก็คำถามกันเลยค่ะ

0: นะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
0: คำถามประพันธ์นะคะวันนี้ค่ะจะถามเด็กๆว่าถ้าเพื่อนที่เราสนิท

0: ข้าเพื่อนเราเอ๊ะทำไมพูดโทรก็ได้พิมพ์ก็ได้ของป้าปันพิมพ์นะคะ line @jula
1: ครับแล้วก็จะโทรศัพท์มาก็ได้นะ02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
0: ค่ะและเราก็เห็นพี่แว่นชูนิ้วเล็กหนึ่งมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครโทรมา
2: คะพี่แว่นคืออะไรน่ะ
0: อะไรคะ
1: ครับ
2: พี่แว่นคือสายาวาดรูปค่ะ
0: น้องของขวัญวาดรูปนะคะสวัสดีค่ะ
2: พี่ว่าทีวีหนึ่งไว้อะไรเหรอ
0: พี่แว่นเขารับโทรศัพท์มาแล้วก็ชูนิ้วชี้แบบหนึ่งมีคนโทรนะครับอย่างเงี้ยค่ะเป็นสัญญาณเพราะเราพูดกันไม่ได้มันจะห้องกระจกปิดหมดนะคะนะคะพอเลขหนึ่งปุ๊บป้าพันค่ะเอาละเราป้าพันถามไปนะคะถ้ามีเพื่อนสนิทของน้องของขวัญตัวเหม็นแล้วก็มีกลิ่นปากด้วยเวลาพูดกับเราน้องของขวัญจะบอกว่ายังไงดีคะจะทำยังไงดีคะ
2: ไม่มีสมาธิ
1: ครับตอบว่ายังไงดีครับของขวัญครับ
2: เพ
0: ื่อ
2: นล
0: ั่
2: นว
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ขว
0: ั
2: ญ
0: จ
2: ะย้ายที
1: ่
2: ค่ะ
0: บอกว่าอะไรนะคะ
1: ย้ายที่นะครับ
0: ให้ใครย้ายที่ของขวัญย้ายหรือเพื่อนย้ายคะ
2: ออกกัสค่ะน่าจะออกกัส
0: ก็ถ้าเกิดออกกัสปากเหม็นเองอะค่ะจะทำไงดีคะ
1: ทำไงดีครับ
2: ก็ตัวเหม็นหน
0: ู
2: ก็ไม่
0: ง่
2: าย
0: ใ
2: จเขา
0: ค่ะหนูไม่บอกอะไรเขาเลยใช่ไหมคะจะเฉยๆใช่ไหมคะแล้วจะไปนั่งไหนนะคะจะไปนั่งไหนเพราะว่าทุกคนก็มีเก้าอี้ประจำที่กันแล้วอะค่ะ
1: โอ้ครูจัดไปแล้ว
2: จะไปหลบมาแก้ตัวเหม็น
0: บอกเขาใช่ไหมคะเธอตัวเหม็นใช่ไหมคะ
2: ใช่ไม่อยากเข้าไปปิดแมสเข้าไปเลยค่ะปิดแมส
0: เหรอแล้วถ้าปากเหม็นล่ะคะ
2: ก็ไปให้ป
0: ิ
2: ดเอาแมสไปให้เอาก
0: ั๊กใส่ใส่แมสแล้วก็บอกเขาว่าตัวเหม็นปากเหม็นนะคะได้ค่ะแล้วก็จะส่งข่าวเขาเพลงอะไรไหมคะ
2: เขาเรียกค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ส่งข่าวเราเรียกค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ได้ค่ะ
2: วันนี้ทำกระเป๋าหายค่ะ
0: กระเป๋าอะไรคะ
2: กระเป๋าสีน้ำชุ่มไว้น้ำค่ะชุ่มไว้น้ำกระโปรงก็สีหนังยางไปช้าแ
0: ต่อ๋อใส่ชุดว่ายน้ำหายที่
2: ไหนหาย
0: หรอลืมไว้ที่โรงเรียนหรือว่ายังไงคะ
2: อยู่ที่โรงเรียนค่ะน่าจะจากกอมาเขียนประวัติค่ะ
0: อ๋อแล้วก็พรุ่งนี้จะเจอไหมคะถ้าเราไป
2: เจอป่าไม่รู้นะคะไม่แน่ใจ
0: อ๋ออยู่ลืมไม่ได้ห้องใช่ไหมคะไม่ได้ไปลืมข้างนอกห้อง
2: เวลาอยู่ในห้องใช่ไหมแล้วก่อนเลยหยิบเข้าไปด้านตรงนี้แล้วก่อนนั่งเสร็จแล้วใครหยิบไปไม่รู้หาไม่เจอเลยค่ะ
0: โอ้มีคนหยิบไปแล้วก็เลยหาไม่เจอนะคะแล้วทำยังไงดีคะหนูได้บอกคุณครูไหมคะ
2: ได้บอกคุณครูประกาศค่ะ
0: จ
2: ริงๆว่าใครทำกระเป๋าเพื่อนหาย
0: ค่ะ
2: ประกา
0: ศแล้วมีคนเอามาคืน
2: ประกาศค่ะ
0: แล้วมีคนมาคืนไหมคะ
2: ไม่มีนักคนเลยอ่ะ
0: วาย
2: เขากลับแล้วค่ะ
0: อ๋อเขากลับบ้านกันแล้วพรุ่งนี้อาจจะได้คืนค่ะของขวัญจ๋านะคะลองถามคุณครูอีกทีนะคะ
2: แล้วเกิดวันจันทร์อ่ะวันพุธได้เป็นวันแม่แห่งชาติแล้ว
0: โอ้พรุ่งนี้ก็หยุดนะวันแม่แห่งชาติต้องรอวันพฤหัสนะคะของขวัญนะคะ
2: ตอนน
0: ี้
2: ขอเพลงค
0: ่
2: ะ
0: ได้ค่ะเชิญค่ะ
1: ครับเพลงอะไรครับ
2: ตัวเพลงดอกไม้ดาว
0: ดอกไม้ดอกไม้ดาว
1: เอาเพลงอะไรดีครับ
2: เพลงยิ้มค่ะ
0: ยิ้มนะคะได้ค่ะยิ้มพรุ่งนี้เรามายิ้มกันนะคะวันนี้ก็ยิ้มได
1: ้
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณน้องของขวัญและคุณยายปราณีค่ะคุณย่าปราณีใช่ไหมสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานที่ประพันธ์ถามไปบอกว่ากรณีที่ถูกมดกัดนะคะแล้วเด็กๆ เขาตอบกันว่ายังไงเขาก็บอกว่าส่วนมากก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่ถ้าไปที่โรงเรียนก็จะบอกคุณครู

0: นะคะถ้าเด็กโตหน่อยก็จะหายามาหรือว่าเอาอะไรไล่มดนะคะหรือก็จะระวังตัวมากขึ้นนะคะก็สรุปว่าเด็กๆตัวเล็กๆก็ต้องพึ่งคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะที่โรงเรียนก็ต้องพึ่งคุณครูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยดูแลถึงแม้แค่มดกัดจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามนะคะแต่ถ้าเราใส่ใจดูแลเด็กก็จะเกิดความไว้ใจแล้วก็มีอะไรก็จะบอกเรานะคะแล้วกันช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะก็แล้วก็มีน้องออกน้องกะน้องชีสค่ะน้องชีสก็ตอบเมื่อวานนี้ด้วยนะคะบอกว่าจะเอายาหม่องมาทาค่ะนะคะก
1: ็
0: ใช้ได้นะคะโอ้ประพันธ์ไอละไอทำไงเด็กๆถ้าประพันธ์ไอทำไงคะ
1: ประพันธ์ต้องปิดปากก่อน
0: เอาละค่ะเด็กๆค่ะเราก็ได้ถามคำถามไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะฟังนิทานก่อนดีกว่าไหมเด็กๆนะ
1: ดีคร
0: ับ มาไปฟังนิทานสนุกๆ กันในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับนิทานชุดเรื่องของลุงโตวันนี้เสนอตอนฝนตกหนักแล้วก็มีลูกเห็บด้วย
1: เห็บจากหมานั่นเหรอคะ
0: ไม่ใช่เดี๋ยวเด็กๆจะได้รู้จักนะว่าเป็นยังไงเนาะไม่ใช่เห็บที่เกาะตัวหมานะเด็กๆก็วันนี้ลุงโตบอกว่าลุงโตเปิดหน้าต่างออกไปใช่ไหมดูอากาศดูอะไรแล้วฟังพยากรณ์อากาศด้วยพยากรณ์อากาศก็คือเรามีหน่วยกรมอุตุนิยมวิทยาที่เขาจะบอกไงเขาทำนายอากาศล่วงหน้าได้นะเขาบอกว่าวันนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองนะครับต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นลุงโตจะออกนอกบ้านไปวัดรูปได้ไหมครับเนี่ย
1: ก็ไม่รู้ค่ะลุงโตจะไปหรือเปล่าไม่รู้ต้องถามลุงโตค่ะ
0: ตัวบอกไม่ไปครับไปไม่ได้เขาบอกว่าฝนจะตกหนักกันตอนบ่ายๆด้วยนะครับ
1: ไม่ไปดีกว่าเนาะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นลุงโตก็ตรวจดูที่บ้านนี่ดิหลังคารั่วไหมปิดประตูหน้าต่างดีไหมอะไรยังไงเนี่ยเนาะเนี่ยนะตัวก็ดูตัวใช้เวลาตรวจดูยังไม่เท่าไหร่เลยโอ้ฟ้ามืดเลยเด็กเคยไหมที่นั่งอยู่แล้วท้องฟ้าสว่างแล้วจู่ๆก็มืดครึ้มเลยแล้วลมก็พัดแรงเลยโอ้โหลมแบบต้นไม้สั่นลุงโตก็มองเอ๊ะเราจะเจอมนุษย์ลมพัดอีกหรือเปล่านะเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยแต่วันนี้ไม่มีพายุครับมนุษย์ลมพัดเลยไม่ได้มาเนาะแต่ลมแรงเหมือนกันโอ้แล้วก็ดูอากาศเย็นเนี่ยลุงโตบอกโอ้ต้องระวังให้ดีโอ้โหแต่ยังไงนะเนี่ยเนาะตกโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะเลยสักพักหนึ่งนะครับฝนตกหนักเลยหลงหูเด็กๆเคยเจอใช่ไหมฝนตกหนักเลยฟูลุงโตก็รีบเข้าบ้านแล้วปิดประตูหน้าต่างดูอย่างดีแล้วมองเด็กๆครับปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเด็กๆฝนตกนี่ก็จะเป็นหยดฝนใช่ไหมออกมาเยอะๆนะครับเด็กๆแต่คราวนี้มันไม่ได้มีฝนอย่างเดียวสิไม่รู้เด็กๆเคยเจอไหมแต่พี่แมวกับป้าพันเนี่ยต้องเคยเจอแน่เลยมันมีสิ่งที่ตกมาจากท้องฟ้าเขาเรียกว่าลูกเห็บครับไม่ใช่เห็บที่เกาะตัวหมานะลูกเห็บเนี่ยมันเป็นก้อนน้ำแข็งเล็กๆมันตกลงมาพร้อมฝนเลยเนาะตกโป๊ะไปอุปกรณ์เล็กไม่รู้ป้าพันเคยเจอที่ไหนพี่แมวเคยเจอก้อนขนาดหัวแม่มือก็มีนะ ก้อนเท่านิ้วก้อยเนี่ยตกโอ้โดนหัวเจ็บเลยอะเจ็บตกลงมาโป๊ะโดนหลังคาแตกก็มีนะเด็กตัวบอกฮะวันนี้ลูกเห็บตกแล้วเนี่ยโอ้นะเป็นยังไงนะเนี่ยเนาะตกมาได้ยังไงเนี่ยเราไม่เคยเจอตั้งนานแล้วเด็กๆครับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะมันเกิดจากอะไรรู้ไหมเด็กนี่มันเกิดจากที่เวลามีลมแรงมากเนี่ยแล้วฝนกำลังจะตกมาที่ดินใช่ไหมครับเด็กๆเนาะแต่ลมมันพัดละอองฝนลอยขึ้นไปที่สูงอีกครั้งนึงอ่ะโอ้ลมมันแรงมากเลยพอลอยขึ้นที่สูงแล้วมันก็เกิดอากาศเย็นไงเจออากาศเย็นไงก็เลยจับเป็นก้อนน้ำแข็งเลยแต่พอจะตกมาก็โดนลมพัดอีกก็ลอยขึ้นไปอีกก็จับเป็นก้อนน้ำแข็งใหญ่ขึ้นในที่สุดลมก็พัดอยู่ไม่ไหวก็ปล่อยลงมาเป็นลูกเห็บตกลงมาพร้อมฝนเลยแสดงว่าต้องมีลมแรงที่พัดย้อนขึ้นไปจนน้ำฝนไปเจออากาศเย็นแน่ๆเลยเนี่ยแหละเจอว่าลูกเห็บนะตกโป๊ะเป๊ะโป๊ะโป๊ะเป๊ะเลยเนี่ยถ้าโดนหัวเราก็เจ็บนะเด็กๆแล้วที่สำคัญเนี่ยที่ลุงโตเป็นห่วงเนี่ยประพันธ์กับเด็กๆรู้ไหมลุงโตเป็นห่วงอะไรเวลาลูกเห็บตกครับ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ตัวก็ลอยจนพอพายุซาไปลุงโตก็รีบออกมาดูโอ้เห็นลูกเห็บที่ยังไม่ละลายมันเป็นก้อนน้ำแข็งเด็กตกมาแป๊บเดียวมันก็จะละลายเนาะเกลือนเลยสีขาวเลยก้อนเล็กก้อนใหญ่เนี่ยแต่ที่ลุงโตต้องไปดูคือต้นไม้อะครับมันตกมากระแทกไงตกต้นไม้พวกต้นไม้ที่อยู่ในกระถางของลุงโตอะดอกไม้เนี่ยกิ่งหักไปตั้งหลายกิ่งก็มีโอ้ดอกไม้โดนก้อนลูกเห็บตกใส่ช้ำไปเลยก็มีเหมือนกันตัวบอกโอ้นี่อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยเนาะนั่นเนี่ยถ้ามีตกบ่อยๆนี่ใครปลูกต้นไม้ไว้ปลูกพืชผักไว้จะต้องเสียหายแน่ๆเลยเนาะ
1: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเด็กๆเห็นก้อนน้ำแข็งเล็กๆเนี่ยจะกินเก็บเข้าปากได้ไหมคะ
0: อุ๊ยอย่านะครับเพราะว่ามันไปผ่านอะไรที่ไม่ค่อยสะอาดบนท้องฟ้ามาก็มีนะฝุ่นละอองอะไรต่ออะไรพวกนี้เนาะ
1: โอ้กินไม่ได้นะคะ
0: เนาะเหมือนที่เรากินหิมะไม่ได้เนาะเด็กๆนะครับนะตกลงมาลุงโตรีบเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปลูกเห็บที่ยังเหลือเป็นก้อนๆอยู่ที่พื้นเลยเก็บไว้ก่อนแล้วลุงโตจะได้ไปจดบันทึกไงว่าวันนี้มีลูกเห็บตกเวลานี้อะไรเนี่ยลุงโตก็ชอบนะลุงโตจดเสร็จลุงโตจะเข้าบ้านลุงโตรู้สึกว่าทำไมข้างหลังลุงโตมันมีไอหล่อไอเย็นนะเด็กๆเคยไปใกล้ๆก้อนน้ำแข็งไหมครับก้อนใหญ่ๆนะหรือเอามือไปอังใกล้ๆก้อนน้ำแข็งใช่ไหมครับเด็กๆจะรู้สึกเย็นเนาะจะเย็นลุงโตก็เอ๊ะทำไมเย็นอย่างเงี้ยลุงโตก็หันไปดูเลยลุงโตก็เจอรูปร่างหนึ่งเหมือนคนเลยเด็กๆเหมือนคนเลย มีแขนมีขาแต่ว่ารูปร่างมันไม่ใช่คนมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีรูปร่างเหมือนคนเด็กๆลองนึกดูสิก้อนน้ำแข็งใสๆแต่รูปร่างเหมือนคนเลยมีแขนมีขามีหน้ามีตาด้วยเจ้าก้อนนั้นก็เดินก็มาหาลุงโตแล้วก้อนนั้นก็พูดว่าอย่างกับลุงโตว่ายังไงครับ
2: สวัสดีเราคือมนุษย์ก้อนน้ำแข็งเราจะมาก็ต่อเมื่อมีลูกเห็บจากฟ้าและวันนี้เรามาถึงที่นี่แล้วแล้วเราก็เรารู้จากเพื่อนๆเราหลายคนหลายตัวหูหลายมนุษย์บอกว่าลุงชอบวาดรูปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับโอ้ใช่ครับใช่ครับ
2: ผมอยากจะได้รูปของตัวเองบ้างนะครับ
0: ลุงโตก็บอกว่าคุณมนุษย์ก้อนน้ำแข็งอยากจะให้ผมวาดรูปคุณเหรอครับ
2: ใช่ครับแต่ว่าลุงโตต้องวาดเร็วๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะละลายซะก่อน
0: โอ้ใช่ครับเด็กๆครับมนุษย์ก้อนน้ำแข็งนี่เขาเป็นรูปร่างเหมือนคนแต่ตัวเขาเป็นก้อนน้ำแข็งเพราะฉะนั้นเขาจะปรากฏร่างอยู่ได้ไม่นานครับเขาจะพอเจออุณหภูมิปกติเดี๋ยวเขาจะค่อยตัวเล็กลงเล็กลงละลายละลายแล้วกลายเป็นน้ำแล้วระเหยเป็นไอขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าปรากฏร่างได้ไม่นานนะครับมนุษย์ก้อนน้ำแข็งลุงโตไม่รอช้ารีบหยิบกระดาษมาเลยนี่สีอะไรมาวาดทันทีเลยวาดด้วยความรวดเร็วเลยนะนะครับมาเลยนะครับโตก็ระหว่างวาดไปก็คุยกันนะครับมาคุณมนุษย์ก้อนน้ำแข็งหล่นลงมาพร้อมลูกเห็บเมื่อกี้เหรอครับ
2: โอ้ใช่ครับ
0: โอ้นะครับได้แล้วคุณมนุษย์ก้อนน้ำแข็งก็จะอยู่ได้ไม่นานแล้วเดี๋ยวก็ละลายไปเลยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องครับ
0: โอ้ครับโตก็วาดอย่างไรวาดเนี่ยโตวาดเสร็จใกล้จะเสร็จแล้วเพราะมนุษย์ก้อนน้ำแข็งก็บอกว่าไม่เคยมีใครวาดรูปเขาได้หรือถ่ายรูปเขาได้เลยเพราะหายากมากนะบางทีเขายังไม่ทันให้คนวาดรูปให้หรือไม่ทันให้คนถ่ายรูปเขาก็ละลายไปซะแล้วไงแต่ลุงโตวาดเสร็จพอวาดเสร็จปุ๊บเด็กๆครับจากมนุษย์ก้อนแข็งตัวใหญ่ๆกว่าลุงโตเองเนี่ยตอนนี้เหลือตัวนิดเดียวเองอะเนาะเหมือนเล็กกว่าเด็กๆอีกก็เขาละลายลงไปเยอะแล้วเนาะมนุษย์ก้อนแข็งก็บอกกับลุงโตว่าขอดูรูปหน่อยได้ไหมครับ
2: โอ้เชิญครับเชิญครับนี่เสร็จแล้วครับ
0: พอมนุษย์ก้อนแข็งดูก็บอกโอ้ตัวผมเป็นอย่างนี้นี่เองใสๆมาลุงโตวาดเก่งเลยเนาะแล้วมันก้อนน้ำแข็งก็บอกว่าผมก็เอารูปติดตัวกลับไปไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเดี๋ยวก็ละลายและฝากลุงโตแขวนติดไว้ที่บ้านแล้วกันนะ
2: โอ้ได้ครับ
0: ครั้งหน้าผมปรากฏร่างอีกก็จะมาชมนะครับ
2: ได้ครับได้ครับผมจะแขวนไว้แถวๆนี้นะครับ
0: จากนั้นมนุษย์ก้อนแข็งก็ไปนั่งที่โคนต้นไม้นะครับแล้วเขาค่อยๆละลายแล้วเขาก็กลายเป็นน้ำซึมลงไปใต้ดินให้กับต้นไม้เลยเขาก็หายไปเลยนะครับลุงโตก็บอกโอ้แปลกเนาะเมื่อวานเราเจอมนุษย์ลมพัดวันนี้เราเจอมนุษย์ก้อนน้ำแข็งเนาะแล้วลุงโตก็เอารูปมนุษย์ก้อนน้ำแข็งไปแขวนติดไว้ใกล้ๆกับรูปของมนุษย์ลมพัดนะครับนี่ซึ่งเด็กๆรู้หรือเปล่าลุงโตไม่บอกเรื่องนี้กับใครเลยมีเด็กๆเท่านั้นแหละที่รู้ว่าลุงโตได้เจอมนุษย์ก้อนน้ำแข็งขึ้นมา
2: อยากดูหน้ามนุษย์ลมพัดกับมนุษย์ก้อนน้ำแข็งจังเลยหน้าตาเป็นไงไม่รู้เนาะ
0: ต้องรอไปดูรูปนี้ในเฟซบุ๊กยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอนะ
2: ตอนสิ้นเดือนนะคะ
0: เป็นลงไว้นะครับรอดูนะ

0: แต่เรื่องนี้ไม่มีใครรู้ผู้ใหญ่ทุกคนไม่มีใครรู้เลยลุงโตมาบอกกับเด็กๆโดยตรงเลยนะเนี่ยนะ
1: จมูกบอกว่าผมรู้ครับประพันธ์ให้ดูนะ
0: ได้ครับนั่นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังนะแต่ลุงโตจะเจอใครเจออะไรประหลาดๆอย่างนี้หรือเปล่าเนาะ
1: แล้วเด็กๆเคยเจออะไรประหลาดๆบ้างไหมคะไม่น่าจะมีนะนะ
0: ไม่แน่บางคนอาจจะเจอก็ได้
1: จานบินอะไรอย่างเงี้ยเหร
0: อ
1: ยานอวกาศเอ้ยยานอวกาศนี่มันก็อยู่อวกาศมองไม่เห็นเราเนาะ
0: ไม่เห็นเนาะหรืออาจจะเจอนกแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นอะไรอย่างงี้ก็ได้สัตว์แปลก
1: ๆนะคะเด็กขานิทานจบแล้วค่ะอ๋อแล้วมีพี่หมีใช่ไหมคะพี่หมีเขาส่งข่าวเล่าเรื่องค่ะบอกวันนี้รู้ผลสอบของเทอมที่แล้วซึ่งคะแนนเฉลี่ยรวมดีกว่าเทอมที่แล้วเทอมนี้ได้คะแนนเฉลี่ย80ส่วนเทอมเดี๋ยวนะเทอมที่แล้วผมได้80ส่วนเทอมนี้ได้90ทั้งที่เรียนยากกว่าโอ้ยเก่งจังเลยพี่หมีขาแล้วมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งเทอมหน้าจะได้100เต็มก็ได
0: ้
1: อันนี้อะไรนะคำถามน่าจะไปถามเพื่อนของน้องผมมากกว่าครับเพราะน้องผมไม่ยอมอาบน้ำและแปรงน้องผมเหรอ น้องผมไม่ยอมอาบน้ำและแปรงฟันไปโรงเรียนเหรออะแล้วพี่หมีไม่ดูน้องอ่ะ
0: ต้องดูนะ
1: มันเหม็นนะแล้วเป็นน้องเด็กผู้หญิงด้วยนะคะมันไม่ใช่เหม็นอย่างเดียวใช่ไหมพี่แมว
0: ใช่
1: มันจะมีเชื้อโรคเดี๋ยวไม่สบายติดโรคอะไรอย่างเงี
0: ้ยแล้วก็เด็กๆต้องดูแลสุขภาพฟันตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะต้องแปรงฟันนะเดี๋ยวฟันผุตั้งแต่เล็กนี่แย่เลยนะ
1: เจ็บตัวนะก็ต้องเสียตังค์อีกนะไปถอนฟันแล้วก็เจ็บต้องเสียตังค์ค่าหมอค่าให้หมอถอนอีกนะบอกน้องด้วยนะคะว่าอาบน้ำเถอะแปรงฟันเถอะนะคะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ต้องไปถามเพื่อนใช่ไหมพี่หมีตอบสิคะพี่หมีตอบสิ
0: พี่หมีสมมติน
1: ะ
0: สมมติตัวเองก็ได้เนาะนะครับ
1: เพราะถ้าพี่หมีเจอจริงๆพี่หมีจะทำยังไงนะคะเด็กๆคะคำถามค่ะ
0: ถ้าเด็กๆมีเพื่อนคนที่ตัวเขาเหม็นมากเลยแล้วก็ปากก็เหม็นมากด้วยเนี่ยแล้วเขาชอบเขาอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเราจะบอกเขาหรือจะทำยังไงดีครับเด็กๆมีเพื่อนคนหนึ่งนะตัวเหม็นมากเลยปากก็เหม็นด้วยมีกลิ่นปากด้วยแล้วอยู่ใกล้ๆเราด้วยเนี่ยเด็กๆจะบอกเพื่อนคนนี้ว่ายังไงดีตอบไม่ได้เลยนะ02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
1: ค่ะพิมพ์ตอบได้นะคะ line @julareadio ค่ะ line @julareadio นะคะแล้วก็สวัสดีคุณอมรนะคะสวัสดีมาถึงคุณอมรพิมพ์สวัสดีมาถึงผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะเด็กๆคะฟังคำถามแล้วค่อยๆ คิดนะคะถ้าเจอเพื่อนตัวเหม็นปากเหม็นน่ะจะทำยังไงเป็นเพื่อนที่เราคุยด้วยประจำด้วยแล้วมากระซิบกระซาบข้างๆเราโอ้ยเป็นลมแน่นอนเด็กๆจะทำยังไงดีคะนะคะแล้วเราจะมาฟังเพลงกันนะคะเพราะว่ามีเพลงตามคำขอด้วยเด็กๆคะเด็กๆขอเพลงได้ด้วยนะนะคะตัวเล็กๆนี่แหละค่ะขอได้เลยนะคะอาจจะเป็นเป็ดกับกาบหรือเป็นช้างๆอะไรก็ได้หมดนะคะตอนนี้มาฟังเพลงกันในช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก

ไม่ได้ฟังเพลงฝรั่งกันนะคะที่ชื่อว่า The Ice Ice I C E Ice แปลว่าน้ำแข็งนะคะนะคะเพลงฝรั่ง The Ice นะคะโดย Lingo Kids เชิญค่ะ

0: นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะอาจจะมีเสียงมีปัญหานะคะเดี๋ยวสักครู่นึงแก้ไขน้ำแข็งละลายหรือเปล่ารวมตัวกัน
1: นั่นสิเนาะ
0: โดยด่วนนะคะจะฟังได้ไหมคะ
1: รวมตัวกันใหม่หน่อย
0: ครับยังไม่มีเสียงน้ำแข็งละลายไปแล้วนะคะเดี๋ยวประพันธ์ให้ฟังเพลงอื่นไปก่อนได้ไหมคะอ๋อยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่งั้นเราจะคุยกับเด็กๆนะคะถามเด็กๆอีกครั้งหนึ่งคำถามเราค่ะ
1: ครับคำถามก็คือถ้ามีเพื่อนของเราคนหนึ่งเนี่ยตัวเหม็นปากเหม็นด้วยนะแล้วเขาเป็นเพื่อนที่คุยกับเราบ่อยๆด้วยเด็กๆจะทำยังไงดีครับตอบได้เลยนะ

0: ถ้าใครอยากโทรก็022183975-7นะครับ
1: ค่ะ
0: 022183975-7ครับ
1: หรือว่าจะพิมพ์มาก็ได้นะคะพิมพ์มาได้ที่ line @jularadio ค่ะ line @jularadio นะคะเด็กๆกำลังฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะแล้วก็มีเพลงมากมายที่ขอไว้แต่ตอนนี้มีปัญหาขัดข้องเล็กน้อยทางเทคนิคนะคะเสียงอยู่ดีๆหายไปเลยนะคะ The Ice ก็ยังละลายไปแล้วพระพันว่านะคะแต่ก็เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังอีกสักครู่ใหญ่ๆนะคะตอนนี
0: ้
1: เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง ถึงเรื่อง ถึงเรื่องพระพันเสียงแหบ ไม่ใช่ค่ะ ถึงเรื่องส่งข่าวเล่าเรื่องเด็กๆมีอะไรจะส่งข่าวเล่าเรื่องก็โทรศัพท์มาได้ตอนนี้เลยนะคะตอนนี้มีเวลาแล้วคุยกันได้เนาะ
0: คุยกันได้สนุกเลย
1: ตอนนี้ก็คือเพลงกลับมาแล้วใช่ไหมคะเอาละงั้นน้ำแข็งมาแล้วค่ะน้ำแข็ง The Ice นะคะเป็นเพลงฝรั่ง Lingo Kids เชิญค่ะ

0: ขาก็พูดถึงเรื่องสัตว์ที่อยู่ที่กับน้ำแข็งเลยเด็กๆคะส่วนมากเด็กๆก็จะเห็นหมีขาวใช่ไหมหมีขาวที่จะอยู่ที่ขั้วโลกเหนือนะคะขั้วโลกเหนือนะจำไว้นะคะหมีขาวจะไม่ได้อยู่อีกขั้วโลกหนึ่งไม่ใช่นะคะอยู่ขั้วโลกเหนือนะคะแล้วก็ถ้าเพนกวินล่ะเพนกวินก็จะอยู่ขั้วโลกใต้เด็กๆ
1: ค
0: ะเพนจำได้ง่ายนะเพนกวินใต้นะคะมีขาวเหนือมันสีขาวอยู่แล้วต้องเหนือใช่ไหมคะเนาะแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยเห็นเจ้าเพนกวินก็เดินเตาะแตะเตาะแตะใบบนน้ำแข็งนะคะแล้วก็จะเห็นแมวน้ำด้วยเตาะแตะเตาะแตะบนน้ำแข็งแมวน้ำก็จะพบได้ทั้งสองขั้วโลกค่ะทั้งเหนือทั้งใต้นะคะเอาละเด็กๆคะ The Ice จบไปแล้วฟังเพลงตามคำขอนะคะนิทานหิ่งห้อยค่ะเป็นเพลงของศิลปินเฉลียงอยู่ในอัลบั้มเอกเขนกนะคะเพลงนี้พี่ของขวัญฉายาวาดรูปขอมานิทานหิ่งห้อยเชิญค่ะ

พลงนิทานหิ่งห้อยนะคะและอีกหนึ่งเพลงค่ะเด็กๆกำลังฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่นะคะอยู่ในช่วงของเพลงเด็กนะคะมีเพลงที่เด็กๆฟังรายการแล้วก็ขอมาเป็นอันนี้เป็น คุณพ่อของเด็กๆค่ะบอกว่าอยากให้ฟังเพลงนี้นะครับเป็นเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า From the Halls of Montezuma นะคะคุณพ่อธงฉายานอนเล่นค่ะซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องแคลร์ฉายานอนหลับและน้องคลาร์กฉายานอนดิ้นซึ่งไม่เคยมีโทรศัพท์มือถือเลยนะคะฟังเพลงค่ะ

0: ที่ป้าพันเมื่อสักครู่บอกว่าเด็กๆไม่เคยมีโทรศัพท์มือถือคือเขาไม่เล่นค่ะเพราะว่าครอบครัวนี้ดีมากคุณพ่อคุณแม่เอาใจใส่ดูแลนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเล่นกับลูกตลอดนะคะลูกจนลูกไม่ได้เรียกร้องมือถือเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะอีกหนึ่งเพลงตามคำขอนะคะเป็นเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า Let It Go นะคะจากหนังดิสนีย์เรื่อง Frozen นะคะน้องปันค่ะฉายาเจ้าหญิงขอมาค่ะ Let It Go ค่ะอ๋อลืมไปป้าแต้วโทรมาเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณพี่ทั้งสามท่าน ค่ะได้เลยยังคะ
0: ค่ะวันพุธเนี่ยแหละค่ะพรุ่งนี้แหละค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนะคะก็คือจะกี่วันป้าพันก็ไม่ทราบจะถึงเมื่อไหร่นะคะ
1: ค่ะแล้วเราจะเก็บไว้อย่างดีเลย
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณป้าแต้วนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆคะเราฟังอีกหนึ่งเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ฟังคำถามกันแล้วล่ะค่ะฟังเพลงฝรั่ง Let It Go นะคะจากหนังดิสนีย์เรื่อง Frozen น้องปันฉายาเจ้าหญิงขอมาเชิญค่ะ

0: ลงที่ขอมาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีเพลงอื่นๆที่ได้เลือกไว้ให้ฟังวันนี้จะเลือกเพลงที่เกี่ยวกับความเย็นๆทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นหิมะไม่ว่าจะเป็นฝนหรือว่าเป็นตุ๊กตาหิมะหรือว่าเป็นละอองหิมะคนละเพลงนะคะนี้ก็แล้วแต่เด็กๆเลือกเอานะคะพ่อพันธ์มีเพลงให้เด็กๆเลือกนะโอ้ตอนนี้ 17:46 น.พ่อพันธ์ย้ำคำถามก่อนดีกว่า
1: ท่านสิเนาะคำถามก็คือสมมตินะเด็กๆมีเพื่อนคนหนึ่งเขาตัวเหม็นมากเลยปากก็เหม็นด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนเราด้วยนะนั่งใกล้ๆเราด้วยเด็กๆจะบอกกับเพื่อนที่ตัวเหม็นและปากเหม็นว่ายังไงดีหรือจะทำยังไงดีครับรีบโทรมาเลยนะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์ก็ได้ค่ะพิมพ์มาได้ที่ line @jularadio นะคะ line @jularadio เป็นภาษาอังกฤษนะคะ CHULARADIO ค่ะเอาละค่ะพ่อพันจะให้เด็กๆทางบ้านเลือกนะคะมีเพลงที่ชื่อว่าเป็นเพลงฝรั่งค่ะ I am a little snowman คือเป็นตัว snowman เป็นหิมะที่เขาปั้นเป็นตัวเล็กๆนะคะหรือว่าเป็นเพลงRain go away ฝนอย่าเพิ่งมานะอย่างเงี้ยค่ะเลือกค่ะพี่แมวอย่างเร็ว
1: เอา Rain go away
0: Rain go away เป็นเพลงฝรั่งนะคะโดย The Singing Walrus Turn ค่ะ

0: เด็กๆบอกว่าอยากจะเล่นอยากจะเพิ่งตกนะฝนนะ7วันเลยสรุปว่าไม่ต้องตกสักวันนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องปันเจ้าหญิงที่ขอเพลง Let It Go มานะคะก็เป็นเพลงอะไรเพลงฮิตเพลงหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเด็กๆโอ้ขอกันเต็มเลยนะคะเด็กผู้หญิงที่ชอบฟังมากนะคะเด็กๆคะตอนนี้ 17:49 นาทีประพันธ์ย้ำคำถามอีกทีนะคะ
1: ครับตอนเด็กๆมีเพื่อนที่ตัวเหม็นมากเลยปากก็เหม็นด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทเราด้วยคุยกับเราบ่อยๆด้วยเด็กๆจะทำยังไงดีครับรีบตอบมาเลยนะยังทันนะต้องตอบมาที่หมายเลขนี้นะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะเด็กๆคะคำถามง่ายมากเลยวันเนี้ยเพื่อนสนิทเราอ่ะเอ้าพูดกับเรามาโอ้ทำไมปากเหม็นจังเลยวันเนี้ยเมื่อก่อนไม่เหม็นนะนะคะปากเขาเหม็นนะคะเด็กๆขาแล้วก็รู้สึกตัวก็จะเหม็นๆด้วยนะทำยังไงดีล่ะเราเขาเป็นเพื่อนเราด้วยนะเพื่อนที่สนิทเหมือนกันนะคะเด็กๆจะทำยังไงกับเพื่อนคนนี้ดีคะนะคะจะได้จะใจดำไม่พูดกับเขาเลยเดินหนีหรือว่าจะยังไงดีนะคะก็โทรศัพท์มาบอกได้ตอนนี้เลยค่ะนะคะ022183975-7หรือว่าจะพิมพ์ตอบมาก็ได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio นะคะก่อนที่จะอ่านคำตอบนะพี่หมีเขาบอกว่าเขามีส่งข่าวเล่าเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะคะบอกว่าสังเกตดูว่าคุณย่าที่บ้านน่ะชอบมีชอบดูหนังซีรีส์ที่ค่อนข้างเครียดและในแง่ลบนะคะเขาก็เลยจะมีผลกระทบอะไรไหมนะคะก็เลยไปหาข้อมูลมาสรุปว่าถ้าใครที่ชอบดูเรื่องเครียดๆดูคลิปเครียดๆดู Facebook เครียดๆดูซีรีส์เครียดๆนะคะก็จะทำให้เราเครียดไปด้วยนะคะแล้วก็จะโมโหง่ายแล้วคิดอะไรในแง่ที่ไม่ดีตลอดเลยแล้วทำให้เราแบบหงุดหงิดไม่แจ่มใสเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นอะไรที่มันเครียดก็ผ่านไปซะอย่าไปดูมันนะคะแล้วพี่หมีเขาก็ตอบแล้วนะคะที่บอกว่าถ้ามีเพื่อนตัวเหม็นปากเหม็นจะทำยังไงดีพี่หมีตอบมาว่าผมจะบอกเบาๆกับเพื่อนว่าตัวนายเหม็นมากกลับบ้านไปอาบน้ำก่อนไหมนะเพื่อนบอกไม่เอาเราขี้เกียจนะผมก็บอกว่าถ้านายไม่อาบน้ำนะจะไม่มีใครเล่นกับนายเลยนะเพราะนายเนี่ยตัวเหม็นแล้วก็สกปรกนะคะพี่หมีเขาก็บอกตรงๆกับเพื่อนเลยนะคะส่วนพี่ของขวัญฉายาวาดรูปก็บอกว่าก็จะย้ายที่นั่งนะไปนั่งกับออกัสปรากฏว่าออกัสก็ปากเหม็นเหมือนกันนะคะพี่ของขวัญก็เลยบอกว่าจะต้องใส่แมสละแล้วก
1: ็
0: มีวิธีอื่นๆไหมคะใส่แมสใช่ไหมคะไม่รู้ฉันบอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบอกเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้เนาะนะ
1: ครับตอนนี้เขาบอกว่าจะบอกเพื่อนเหมือนกัน
0: อ๋อจะบอกเพื่อนใช่ไหมคะก็ดีมากเลยเด็กๆคะถ้าเกิดเจอกรณีอย่างเนี้ยตัวเล็กๆนะคะถ้าเกิดคุยอยู่อุ้ยทำไมวันนี้ปากเหม็นจังเลยแล้วพอใกล้ๆเข้าไปอีกโอ้ยตัวก็เหม็นนะก็ต้องถามเขาบอกเขาตรงๆค่ะว่าตัวเหม็นนะไปอาบน้ำซะนะถ้าพรุ่งนี้เพราะวันนี้ต้องเรียนอยู่ยังไปกลับบ้านไม่ได้ตอนนี้นะคะ
1: ไม่ได
0: ้ก็คือพรุ่งนี้เช้านะหรือกลับไปเย็นเนี้ยอาบน้ำซะเลยนะคะแล้วถูสบู่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแปรงฟันด้วยนะเด็กๆบางทีขี้เกียจไงเช้าขึ้นมาตื่นสายก็ไปโรงเรียนเลยแล้วลืมแปรงฟันแล้วไปคุยกับใครมันก็ปากเหม็นใช่ไหมมันก็ไม่ดีนะคะเนาะเพราะนั้นอย่าลืมนะคะแปรงฟันเช้าเย็นแล้วก็อาบน้ำเช้าเย็นมันจะได้ไม่เหม็นแล้วก็ตัวสะอาดแล้วที่สำคัญเนี่ยเชื้อโรคจะได้ไม่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเดี๋ยวก็เราไม่สบายปากเหม็นก็อะไรนะก็ฟันผุใช่ไหมคะต้องไปหาหมอใช่ไหมก็เจ็บตัวอีกเสียตังค์ด้วย ตัวเหม็นก็อาจจะมีเชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ยคันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำตัวให้สะอาดไว้เด็กๆค่ะตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะอย่าลืมนะทำตัวให้สะอาดนะคะพี่หมูเขารับทราบพี่ไก่ก็รับทราบนะคะวันนี้ก็รับรางวัลค่ะเด็กๆค่ะที่ตอบคำถามมาและก็หมดเวลาพอดีเลยนะคะวันนี้วันอังคารพรุ่งนี้ก็เป็นวันพุธนะคะเป็นวันพุธก็เป็นวันหยุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็เราเจอกันวันพฤหัสจริงๆพรุ่งนี้ก็มีรายการนะคะแต่เป็นเทปนะคะแต่ว่าพฤหัสก็เป็นสดสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะก็เดินทางโดยปลอดภัยแล้วก็กินข้าวให้อร่อยอย่าลืมเคี้ยวให้ละเอียดนะคะป้าปันก็พูดทุกวันเลยนะคะเอาละค่ะแล้วพรุ่งนี้เจอกันเป็นเทปนะคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 จันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
2: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
3: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
4: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
4: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาวิดีโอพลัสก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
9: เจอกัน

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
3: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าทุกวันนี้ภัยมิจฉาชีพก็เป็นภัยร้ายที่อยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดดังนั้นงานกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงานทาวน์ฮอลล์รู้ทันมิจฉาชีพภัยร้ายใกล้ตัวนิสิตจุฬาเมื่อวานนี้ที่ลานอินทเนียหรือว่าลานเกียคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาวรรณสุโภประสิทธิ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์แพทย์เพ่งวานิชรองคณบดีก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่มิจฉาชีพใช้กลลวงหลอกลวงนิสิตจุฬาที่นำไปสู่ความเสียหายทางทรัพย์สินนอกจากนี้ครับในงานก็ยังได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6พร้อมด้วยพันตำรวจโททีราทิพย์ชูดวงรองผู้กำกับการสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันรวมให้ข้อมูลและคำแนะนำในเรื่องกลโกงออนไลน์วิธีสังเกตและแนวทางรับมือเมื่อตกเป็นเหยื่อเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนิสิตไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพครับต่อกันที่กิจกรรมจากทางคณะครุศาสตร์ครับซึ่งทางคณะครุศาสตร์โดยสาขาวิชาภาวะผู้นำการบริหารระบบการศึกษาภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายชั้นนำในภูมิภาคเอเชียในโอกาสเข้าร่วมโครงการ Asia Education Leader 2026 Summer Course ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง19สิงหาคมนี้ที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยโทโฮกุประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างนิสิตและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศตลอดจนพัฒนาผู้นำทางการศึกษารุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และมุมมองในระดับสากลโครงการในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า70คนประกอบด้วยคณาจารย์และนิสิตจากหลากหลายสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันซึ่งผู้เข้าร่วมก็จะได้เรียนรู้ผ่านการบรรยายและกิจกรรมทางวิชาการการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในระบบการศึกษาที่หลากหลายพัฒนามุมมองระดับนานาชาติและสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพที่เข้มแข็งในภูมิภาคเอเชียครับปิดท้ายกันที่กิจกรรมจากทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับซึ่งทางกระทรวงอวได้เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านศิลปะในทุกแขนงซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.หมายเลขโทรศัพท์020395570-1ครับโดยสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้จนถึงวันที่15 กันยายน 2569ครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
2: จุฬาเดลี่

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: ที่คุณวางใจ

0: ปจ.นนท์โต้กลับฉลองเงิน11ล้านไม่มีมูลผุดข้อสังเกตอีกหลายปมขัดแย้งโยงผลประโยชน์เผือกร้อนฟันข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นถึงมือก.จังหวัดรายชื่อหายหลายคนชิงลาออกคนเลื่อนขั้นยอมรับเสียโอกาสตรวจสอบโครงการสร้างรีสอร์ทเกาะพะงันถูกร้องเรียนปล่อยน้ำซีเมนต์ลงทะเลใกล้แนวปะการังกมท.สิ่งแวดล้อมเรียกแจงด่วนรุนแรงสุดในรอบร้อยปีโคลอมเบียเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตเหตุแผ่นดินไหวใต้ซากอาคารหลังพังถล่มหลายจุด
1: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
2: คดียิงที่เกิดขึ้นในอบจ.นนทบุรีนะครับตอนนี้มีหลายประเด็นครับที่เราจะต้องตรวจสอบในข้อเท็จจริงนะครับในฝั่งของผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะกล่าวอ้างได้ครับแต่ฝั่งผู้สูญเสียเสียชีวิตไปแล้วออกมาชี้แจงไม่ได้นะครับแต่จากข้อมูลของบุคคลแวดล้อมบุคคลใกล้ชิดรวมถึงพยานหลักฐานต่างๆที่วันนี้ไทย PBS ไปรวบรวมมาเนี่ยหลายประเด็นมันก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับ
1: คดียิงอาจจะไม่ได้ซับซ้อนนะคะแต่ว่ามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุต่างหากนี่คือสิ่งที่สังคมยังคงสนใจนะคะวันนี้ลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็คือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีชี้แจงประเด็นที่ผู้ก่อเหตุก็คือตัวของนายฉลองเรี่ยวแรงพูดถึงเรื่องเงิน11ล้านบาทว่าเป็นชนวนในการก่อเหตุนะคะลูกสาวผู้เสียชีวิตบอกว่าประเด็นนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ตำรวจต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญจากฝั่งลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะคะขณะเดียวกันวันนี้ครอบครัวได้จัดพิธีศพจัดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะครอบครัวคนใกล้ชิดข้าราชการและชาวจังหวัดนนทบุรีรวมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรี

0: ัดขึ้นที่วัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าค่ะนายณรงค์จันทนดิษฐ์อดีตส.ส.นนทบุรีซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับพันตำรวจเอกธงชัยเล่าบอกว่าไม่เคยทราบเรื่องเงิน11ล้านบาทส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเงิน11ล้านบาทอาจจะเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองหรือไม่หรือเป็นการหลีกทางทางการเมืองก็บอกว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเหมือนกันนะคะตั้งแต่รู้จักกับผู้เสียชีวิตพันตำรวจเอกธงชัยมา20ปีแล้วค่ะ
1: 11ล้านณสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงคำพูดนะที่พูดกันขึ้นมาอยู่มาเนี่ยตั้งแต่อยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยลงตั้งแต่สมัยปี52อ่ะไม่มีไอ้คำว่า11ล้านเนี่ยอยู่มาเนี่ยเกือบ20ปีเนี่ยไม่มีใครเคยได้ยินเพิ่งมาได้ยินกันตรงเนี้ยผมเองเนี่ยที่เขาอ้างว่าเป็นคนที่รับเงิน11ล้านมาเนี่ยไม่มีผมลงเนี่ยนายกธงชัยเนี่ยเป็นคนเอาผมลงกสในพรรคประชาธิปัตย์แทนจากคนที่ตายไปซ่อมแทนคนที่ตายไปนายกธงชัยก็ให้มา 300,000 แล้วนอกนั้นนายกธงชัยก็ค่าใช้จ่ายนายกเขาก็ดำเนินการให้เป็นบางส่วนนะท่านก็ช่วยมาโดยตลอดจนนั่นแหละจนสำลิดผลนะจนเราได้เป็นส.ส.
2: นายณรงค์ครับชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่าการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เมื่อปี52ครับตอนนั้นพันตำรวจเอกธงชัยหรือว่านายกธงชัยเนี่ยเป็นคนสนับสนุนให้ตัวเองลงสมัครส.ส.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ขณะที่นายฉลองเรี่ยวแรงครับตอนนั้นก็ลงส.ส.เหมือนกันแต่ลงอีกพรรคหนึ่งนายฉลองเนี่ยเป็นคนมาบอกกับนายณรงค์บอกว่าผมไม่แข่งกับพี่นะ
1: ช่วงหาเสียงอยู่ๆฉลองเขาก็บอกว่าเจอกันฉลองเขาบอกว่าพี่ลงผมไม่แข่งกับพี่ลงนะผมไม่ติดป้ายหาเสียงผมไม่มีรถหาเสียงพี่ลงว่ากันไปเลยผมจะแข่งไรชาติผมไม่ได้แข่งกับพี่ลงเพราะนั้นผมให้พี่ลงจัดการแข่งกับไอ้ชาติอย่างเดียว
3: แต่ว่าไม่ได้เป็นการถอนตัวก็ยังเด
1: ิน ก็สมัครกันมันสมัครไปแล้วไงใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวไม่ดำเนินการให้แข่งขันน่ะ
4: ตอนนั้น
1: เขาก็อยู
0: ่ครอบครัวของนายกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีนำชุดข้าราชการปกติขาวมาเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและขอรับร่างพันตำรวจเอกธงชัยเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะหลังการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตเสร็จสิ้นนางสาวพัชพรเย็นประเสริฐลูกสาวของนายกธงชัยตอบข้อซักถามประเด็นเกี่ยวกับข้อกล่าวอ้างคำให้การของนายฉลองเรี่ยวแรงเรื่องปมการก่อเหตุบอกเป็นเรื่องเงิน11ล้านบาทเรื่องนี้ลูกสาวผู้เสียชีวิตบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีโดยยืนยันว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวและบอกว่าตลอดชีวิตการทำงานของพันตำรวจเอกธงชัยมีแต่ให้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ซึ่งหากไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนคงไม่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีหลายสมัยค่ะ
5: ข้อเท็จจริงก็คือนะคะความจริงเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะแล้วชาวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยรู้ดีทุกท่านและทราบเป็นอย่างดีนะคะว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงนะคะคุณพ่อมีแต่ให้แล้วก็ช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านนะคะถ้าเกิดคุณพ่อดีไม่จริงเนี่ยคุณพ่อคงไม่ได้เป็นนายกอบจ4-5สมัยนะคะแล้วคุณพ่อเนี่ยก็มีความพร้อมทั้งหน้าที่การงานและการเงินก่อนที่จะมาทำงานเสียสละเพื่อประชาชนชาวนนทบุรีค่ะ
2: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจครับบอกว่าผลชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกธงชัยกระสุนไปตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ครับบริเวณลำคอทำให้เสียเลือดมากแล้วก็เป็นเหตุให้เสียชีวิตนะครับซึ่งผลการชันสูตรและรายละเอียดการตรวจร่างกายทั้งหมดจะทำสรุปพร้อมกับประสานส่งมอบพนักงานสอบสวนครับเพื่อใช้ประกอบในสำนวนคดีครับ
6: ชันสูตรเนี่ยถูกกระสุนปืนเสียชีวิตนะครับถูกกระสุนปืนตัดเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณคอนะครับแล้วก็เสียเลือดมากเป็นเหตุตายครับ
7: ในนั้นในส่วนของกระสุนปืนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เข้าไปในร่างเนี่ยพอจะระบุได้ไหมท่าน
6: ก็มีทั้งฝังแล้วก็มีทั้งทะลุครับ
7: ทั้งหมดกี่รูอะไรอย่างเงี้ยพอจะบอกได้ไหม
6: ขออนุญาตไว้ก่อนนะครับ
7: ก็คือไอ้ที่บอกว่ากระสุนไปเจาะ

0: นายชัยวัฒน์แย้มนาคสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนสนิทของผู้เสียชีวิตนะคะพร้อมให้ข้อมูลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวนายฉลองกับนายกธงชัยเนี่ยแหละค่ะบอกว่าต่างก็รู้จักกันช่วยเหลือกันมาตลอดนะคะส่วนเรื่องเงิน11ล้านบาทนายชัยวัฒน์บอกว่าที่ผ่านมาไม่เห็นว่านายฉลองจะเคยมาทวงเงินหรือทวงถามเกี่ยวกับเงินจำนวนนี้แต่ยอมรับบอกเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานายฉลองมาชักชวนตัวเขาเองเนี่ยค่ะให้ไปช่วยพูดกับพันตำรวจเอกธงชัยเรื่องเงินแต่ว่าตอนนั้นเจ้าตัวปฏิเสธเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวพร้อมให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ข้อสันนิษฐานว่ากรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินน่าจะเป็นเรื่องที่มันโยงไปถึงเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่ปี2551ค่ะ
1: ประเด็นที่มีการร้องขอให้พี่ฉลองหลบเนี่ย
2: ไอ้อย่างเงี้ยผมไม่เลยรู้ว่าหลบหรือไม่หลบเพราะว่ามาเลือกตั้งแล้วพี่เตะไก่ชนะไอ้พี่ณรงค์ไก่ชนะเขาก็เป็นอาจจะว่าเป็นการที่ว่าเขาติดใช้จ่ายไปเยอะอย่างเงี้ยอาจจะต้องอาจจะให้นายกช่วยเขาบ้างหรืออะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้ความลึกหนาบางนะ
3: ช่วยในฐานะอะไรช่วยในฐานะยืมหรือว่าช่วยในฐานะ
2: เขาก็เหมือนกันว่าไม่ได้ยืมว่าเขาหมดไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้แหละตามที่ฟังเขาพูดกันนะ
1: เป็นการร้องขอความช่วยเหลือในขณะนั้น
2: มีส่วนครับ
4: วันนี้ครับมีตัวแทนนะครับเป็นสจ.ครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงกรณีที่นายฉลองผู้ต้องหาเนี่ยกล่าวอ้างว่ามีการยืมเงินกัน11ล้านบาทครับทางทีมสจ.เขาชี้แจงบอกว่าต้องการทวงคืนความเป็นธรรมเกียรติยศและศักดิ์ศรีให้กับนายกธงชัยครับหลังจากมีการพลาดพิงไปยังผู้เสียชีวิตหลายประเด็นโดยชี้แจงนะครับบอกว่าการตรวจสอบคำให้การของนายฉลองที่อ้างว่ามีการคุยกันกับนายกธงชัยก่อนเกิดเหตุแต่นายฉลองนั้นไม่ได้พูดถึงการทวงเงิน11ล้านโดยตรงแต่พูดถึงเรื่องที่เคยช่วยเหลือกันแล้วก็เป็นผู้เสียสละสิทธิ์ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกับเรียกร้องให้นายกธงชัยนั้นรับผิดชอบถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ขอให้ผ่อนจ่ายให้กับตัวเองหรือว่าลูกก็ได้ประเด็นนี้นะครับมีการตั้งข้อสังเกตครับว่าถ้าเป็นการกู้เงินกันจริงถึง11ล้านบาทถ้ากู้จริงมันก็ควรจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้เงินหรือไม่เพราะเป็นเงินเยอะขนาดนั้น
5: ถ้าเป็นสัญญาใจจริงเนี่ยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปี52มาที่ท่านอ้างว่าสละสิทธิ์ไม่ลงสสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านอาจารย์ทำไมไม่มีการทวงถามเลยอ่ะทำไมไม่มีการทวงถามให้ทุกคนรู้เลยอ่ะผมก็ไม่รู้สมาชิกอบจ.คนสนิทสจ.สนิทก็ไม่มีใครรับทราบเลยว่านะครับท่านธงชัยไปยืมเงินท่านฉลอง11ล้านมันไม่มีข้อมูลตัวนี้มาเลยอ่ะ
6: ไม่ได้ยินเลยว่า
5: ไม่เคยมีฮะผมยืนยันได้ไม่เคยมี
0: นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและผู้แทนสถานีตำรวจทั้ง11แห่งในจังหวัดนนทบุรีประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่หลายจุดนะคะซึ่งช่วงหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวถึงเหตุการณ์ยิงนายกอบจ.นนทบุรีบอกว่าขณะนี้ตำรวจอายัดรถที่เกี่ยวข้องกับคดีเอาไว้แล้วค่ะส่วนอาวุธปืนที่พบอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมเนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองหลายกระบอกค่ะ
7: คือปืนที่เขาใช้ก่อเหตุเขามีทะเบียนตอนนี้เราก็อายัดแล้วนะครับจากการเพราะว่าเรายึดได้นะครับส่วนปืนกระบอกอื่นเราทางตำรวจกำลังสอบสวนนะครับเพราะว่าตามทะเบียนเนี่ยเขามีการครอบครองหลายกระบอกเมื่อวานการท่านผู้การก็ขอหมายสารให้ค้นนะครับแล้วก็ยังจะทำสอบสวนอีกต่อเนื่องเพื่ออันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าต่อไปในทางฝ่ายรัฐเนี่ยในงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการทำงานเชิงรุกในเรื่องของอาวุธปืนมากขึ้นนะครับว่าใครครอบครอง
0: ซึ่งพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีบอกว่าจากการตรวจสอบอาวุธปืนของนายฉลองนะคะพบว่าปัจจุบันมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครอง1กระบอกค่ะเป็นปืนพกขนาดจุด45ซึ่งตำรวจบอกว่านั่นแหละค่ะเป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุยิงนายกธงชัยแล้วบอกว่าปืนกระบอกดังกล่าวมีทะเบียน

0: มีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนส่วนการตรวจค้นบ้านพักของนายฉลองนะคะพบเครื่องกระสุนปืนหลายรายการค่ะและอาวุธปืนอีกหลายกระบอกที่มีข้อมูลว่าเคยอยู่ในความครอบครองของนายฉลองนั้นอ้างว่าขายไปหมดแล้วนะคะโดยเป็นการขายในลักษณะโอนลอยตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในการครอบครองและการโอนอาวุธปืนทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบว่าอาวุธปืนที่นายฉลองอ้างว่าขายไปแล้วอันนี้ถูกโอนไปให้ใครสำหรับกรณีที่นายฉลองอ้างว่าคนขับรถของนายกธงชัยชักปืนขึ้นมาด้วยจึงยิงเพื่อเป็นการป้องกันตัวประเด็นนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะอาวุธปืนของคนขับรถว่าในช่วงที่เกิดเหตุปืนของคนขับรถอยู่ในลักษณะหรือตำแหน่งใดเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีค่ะ
1: เมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับตอนนี้ประเด็นต่างๆที่ตั้งเป็นคำถามเอาไว้มันไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนครับเพราะต่างคนต่างพูดแล้วก็พูดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะครับวันนี้เราจะเอาคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาพยานแวดล้อมรวมไปถึงข้อเท็จจริงที่เรารวบรวมได้บางส่วนเอามาเทียบกันครับก็ต้องบอกว่ามีจริงบ้างไม่จริงบ้างบางอย่างก็ต้องตรวจสอบให้ลึกลงไปกว่านี้นะครับแต่เหนืออื่นใดวันนี้ระหว่างการแถลงข่าวของบุคคลใกล้ชิดของนายกธงชัยนะครับมีทั้งสจ.มีทั้งเลขาส่วนตัวเนี่ยที่มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวมันมีประเด็นนึงที่น่าสนใจครับนั่นก็คือความสัมพันธ์ของทั้ง2คนนะครับที่มีความสัมพันธ์กันมายาวนานแล้วก็มีลักษณะของการตอบแทนกันครับระหว่างการชี้แจงของบุคคลใกล้ชิดนะครับของนายกธงชัยมีทั้งสจ.เลขานุการของนายกธงชัยร่วมแถลงข่าววันนี้ครับช่วงหนึ่งเนี่ยเลขานุการของนายกธงชัยอ้างถึงการช่วยเหลือกันระหว่างนายกธงชัยและนายฉลองประเด็นหนึ่งที่ยอมรับว่าเป็นความจริงครับก็คือการที่นายกธงชัยเนี่ยเคยได้รับการช่วยเหลือจากนายฉลองสมัยที่ขึ้นเป็นผู้กำกับการนะครับซึ่งพอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่านายกธงชัยได้ขึ้นเป็นผู้กำกับการในปี47ครับเป็นผู้กำกับของสพ2แห่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจริงก่อนที่จะลงเล่นการเมืองท้องถิ่นในปี2547ครับในการแถลงข่าวเนี่ยเลขานุการของนายกธงชัยยังอ้างถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าเรื่องนี้มันตอบแทนกันไปแล้วโดยนายกธงชัยเนี่ยได้ให้น้องชายของนายฉลองได้เป็นรองนายกอบจ.นนทบุรีครับซึ่งพบว่าน้องชายของนายฉลองได้เป็นรองนายกอบจ.นนทบุรีจริงในช่วงที่นายกธงชัยเป็นนายกอบจ.สมัยที่3ครับช่วงนั้นก็คือช่วงปี55ถึงปี63นะครับแต่พอถึงการเลือกตั้งนายกอบจ.ปี63ครับปรากฏว่าตัวของนายฉลองเองเนี่ยกลับมาลงแข่งขันชิงชัยชิงตำแหน่งนายกอบจ.กับนายกธงชัยนะครับการแข่งขันระหว่าง2คนครับในมุมมองของเลขานะครับมองว่าคือพอลงแข่งแบบนี้นายกธงชัยก็เลยช่วยให้น้องชายของนายฉลองกลับมาเป็นรองนายกอบจ.ไม่ได้อีกมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสะสมกันมาตลอดครับ
2: ความสัมพันธ์ของท่านนายกกับท่านฉลองเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ฉันเพื่อนท่านฉลองเคยกล่าวอ้างว่าเคยช่วยท่านนายกขึ้นผู้กำกับเรื่องนั้นคือจริงค่ะแล้วท่านนายกเนี่ยตอบแทนท่านฉลองทุกอย่างเอาน้องชายคุณฉลองมาเป็นรองนายกอยู่ตั้งนานจนกระทั่งวันที่คุณฉลองตัดสินใจจะลงแข่งนายกอบจกับท่านนายกธงชัยท่านก็เลยไม่สามารถเอาน้องชายคุณฉลองเนี่ยมาเป็นรองนายกได้อีกเพราะฉะนั้นแปลว่ามันก็มีการเอื้อหนุนกันมาตลอดแต่ดิฉันเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาที่ทับถมกันมา
0: ทีนี้ลองดูเรื่องงบประมาณกันบ้างเพราะว่าอบจ.นนทบุรีเป็นท้องถิ่นหนึ่งที่มีงบประมาณสูงหลักพันล้านบาทนะคะโดยพบว่าเม็ดเงินมากกว่าครึ่งคือร้อยละ55เนี่ยค่ะจะทุ่มให้กับการศึกษาในพื้นที่งบประมาณรายวันที่เป็นงบประมาณรายรับเติบโตต่อเนื่องปี2567ค่ะมีรายรับประมาณ 2,600 ล้านบาทเพิ่มเป็น 2,700 ล้านบาทในปี68และขึ้นไปแตะ 3,000 ล้านบาทในปี69นะคะงบประมาณเพิ่มขึ้นเกือบ 3,000 ล้านบาทนี่ก็สะท้อนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและได้รับการจัดสรรภาษีจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นสำหรับอบจ.นนทบุรีทีนี้พอดูรายได้ที่อบจ.นนทบุรีจัดเก็บเองกลับลดลงค่ะปี67เนี่ยจัดเก็บได้343ล้านบาทปี68ประมาณการว่าน่าจะเก็บได้314ล้านและปี69

0: มาณการจัดเก็บได้300ล้านบาทค่ะ
1: สิ่งที่สังคมได้เห็นจากความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ยินคำว่าต่างตอบแทนครับพอขยับออกมามาดูการเมืองภาพใหญ่ทั้งประเทศนะครับในมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ครับบอกว่าก็ต้องยอมรับครับนี่มันไม่เฉพาะการเมืองไทยนะเรื่องของการต่างตอบแทนแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสังคมไทยทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นครับและเรายังก้าวข้ามไม่พ้น
2: สังคมไทยทั้งสังคมก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นนะครับรวมถึงการเมืองในยุคนี้ที่บอกว่าปฏิเสธสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่เอาจะต้องเป็นระบบคุณธรรมความรู้ความสามารถโกหกทั้งนั้นแหละนะครับและเราก็ได้เห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมว่าพรรคการเมืองซึ่งยังเดินตามแนวทางนะครับการสร้างเครือข่ายด้วยวิธีแบบนี้วันนี้ก็ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งเราจึงได้เห็นว่าไอ้การขับเคลื่อนทางการเมืองด้วยเครือข่ายแบบนี้นี่แหละนะครับที่พรรคการเมืองสายก้าวหน้าเนี่ยนะครับยังไม่สามารถจะฝ่าฟันไปได้
0: เรากำลังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นหนึ่งนะคะที่ถูกตั้งข้อสังเกตกันในเวลานี้ว่ามันมีเรื่องการต่างตอบแทนมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางการเมืองเอื้อต่อกันหรือไม่นะคะประเด็นที่นายฉลองกล่าวอ้างว่าตัวของท่านนายกธงชัยยืมเงินไป11ล้านบาทเพื่อแลกกับการช่วยการเลือกตั้งส.ส.ปี2551นะคะประเด็นนี้มีข้อโต้แย้งมาจากตัวผู้สมัครส.ส.ในเวลานั้นบอกว่าไม่เป็นความจริงค่ะนายฉลองอ้างว่ามีการทวงเงินพันตำรวจเอกธงชัย11ล้านบาทที่ยืมไปช่วยการเลือกตั้งปี2551และเลี่ยงที่จะไม่ส่งผู้สมัครส.ส.แข่งกับคนของพันตำรวจเอกธงชัยล่าสุดประเด็นนี้นายณรงค์จันทนดิษฐ์อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ออกมาโต้แย้งประเด็นนี้ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้และชี้แจงผ่านไทย PBS นะคะได้แก่1เรื่องเงิน11ล้านบาทเนี่ยค่ะยืนยันว่าไม่เคยได้รับเงินจากนายฉลองเลยแม้แต่บาทเดียวโดยนายณรงค์บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นนะคะซึ่งข้อเท็จจริงก็คือต้นปี2552นะคะคนที่สนับสนุนก็คือท่านธงชัยท่านธงชัยต่างหากค่ะที่เป็นคนช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการหาเสียงโดยเฉพาะเรื่องค่าป้ายหาเสียงแล้วก็ค่าแผ่นพับ2เรื่องการไม่ส่งผู้สมัครส.ส.นะคะเรื่องนี้มันมีบางส่วนตรงกับข้อเท็จจริงนายณรงค์บอกว่าหลังจากยื่นใบสมัครนายฉลองซึ่งลงสมัครส.ส.ในนามพรรคประชาราษฎรได้ยืนยันกับตัวเขาเองโดยตรงบอกจะไม่แข่งส่วนก่อนหน้านั้นทั้งสองคนจะมีการตกลงอะไรกันหรือไม่ส่วนตัวไม่ทราบค่ะเป็นเรื่องระหว่างบุคคลและตอนนี้นายกธงชัยก็ไม่สามารถชี้แจงอะไรได้แล้วค่ะ
1: ระหว่างการแถลงข่าวครับเลขานุการของนายกธงชัยนะครับยังพูดถึงกรณีที่นายฉลองเนี่ยอ้างกับตำรวจบอกว่าเคยขอให้นายธงชัยไม่ส่งผู้สมัครส.ส.แข่งกับตัวเองแล้วก็ภรรยาซึ่งเลขานุการคนนี้เนี่ยมองว่าการที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นแค่ข้ออ้างในการก่อเหตุเท่านั้นครับพอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงท่านผู้ชมกลางเป็นผังแบบนี้ครับในการเลือกตั้งส.ส.รอบนั้นมันเป็นการเลือกตั้งส.ส.ปี62ครับครั้งนั้นนายฉลองเนี่ยลงสมัครในนามพรรคพลังประชารัฐเขาส่งภรรยาลงเขต1ปัจจุบันหย่าร้างกันไปแล้วนะครับและตัวเขาเองเนี่ยลงสมัครในเขต2ครับซึ่งการแข่งขันในเขต2เนี่ยก็มีผู้สมัครส.ส.ที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายกธงชัยเนี่ยลงแข่งขันจริงดังนั้นถามว่าเรื่องนี้มีมูลความจริงไหมมันเกิดขึ้นจริงครับแต่จะมีส่วนกับการก่อเหตุหรือไม่อันนี้ไม่สามารถสรุปได้ครับ
3: คุณฉลองกล่าวอ้างอีกว่าตอนที่จะเอาภรรยาลงส.ส.ในนามพรรคพลังประชารัฐครั้งนั้นท่านนายกธงชัยก็ส่งคนเข้าไปแข่งแต่ข้อเท็จจริงก็ต้องดูกันว่าทุกคนเนี่ยทำงานในพื้นที่ผู้สมัครที่ท่านนายกธงชัยส่งลงสมัครอะค่ะก็อยู่มาตั้งนานแล้วการที่บอกว่าจะให้หลีกทางให้คุณฉลองหรือว่าให้เมียคุณฉลองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าคุณฉลองพยายามที่จะหาเหตุผลยกเหตุผลกล่าวอ้างขึ้นมาเพื่อจะก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะ
1: ที่เรายกประเด็นนี้ขึ้นมาท่านผู้ชมเรื่องปมการก่อเหตุเนี่ยเราสรุปไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องให้ตำรวจสรุปแต่สิ่งที่เรากำลังนำเสนอก็คือเราเห็นละความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติที่มัน

0: แยกกันไม่ออกนะครับเหนืออื่นใดในมุมมองของนักรัฐศาสตร์ครับเขามองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ความเป็นจริงหมายถึงที่อื่นๆในประเทศไทยไม่ได้มีแค่การเลี่ยงส่งไม่ส่งตัวส.ส.ครับมีทั้งที่ส่งสมัครไม่ส่งสมัครหรือแบ่งกันคนละครึ่งแลกกับการเรียกรับเงินก็มีซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยนะครับพอตกลงกันได้ตั้งแต่ต้นเนี่ยปลายทางมันจะนำไปสู่การแชร์ทรัพยากรทางการเมืองในอนาคตครับ
1: รูปแบบการเกื้อกูลกันของระบบการเมืองแบบบ้านใหญ่เนี่ยนะครับอย่าว่าแต่การสนับสนุนกระสุนกระเสริญอะไรอย่างที่พวกเราคุ้นชินเลยนะครับจ้างให้ไม่ลงสมัครนะครับก็มีนะครับจ้างให้สมัครก็มีนะครับกระทั่งถึงว่านะครับว่าการเป็นกันนะครับคนละครึ่งนะครับก็มีนะครับเรื่องแบบนี้นะครับมันเป็นความสำคัญทางการเมืองที่ถ้ามันมีประโยชน์นะครับที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ทุกดีลก็เกิดขึ้นได
0: ้คดีนี้ปิดเร็วสุดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคดีเดียวนะหมายถึงส่วนเดียวก็คือเรื่องของค่าปรับที่คุณฉลองไปสูบบุหรี่ที่โรงพักนะครับปรับไป 5,000 แล้วก็ปรับตำรวจ 3,000 ใช่ไหมแต่คดีใหญ่ในภาพรวมอันนี้มันเป็นตลกร้ายในสังคมไทยเหมือนกันที่การตรวจสอบในคดีเนี่ยมูลเหตุมันอาจจะไม่มากมายเท่าไหร่แต่เรื่องที่มันผุดขึ้นมาจากกรณีนี้มันก็เป็นบทเรียนนึงนะครับที่เราจะต้องตระหนักว่าสังคมไทยมันมีเรื่องความสัมพันธ์ของการเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับใหญ่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่มากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีอยู่จริง
2: เมื่อสักครู่นี้คุณเจษฎาพูดคำหนึ่งบอกว่าคำว่าบทเรียนไอ้คำว่าบทเรียนเนี้ยก็ชวนให้คิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุ
0: ร
2: ีแล้วก็มันมีอีกหลายเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนตัวเยาวชนอีกหลายโรงเรียนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนะคะหลายประเด็นที่เราได้เห็นจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะ1การก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนมีการใช้ปืนในโรงเรียนและผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชน2หลายๆเหตุการณ์หลายๆปรากฏการณ์มันกำลังอธิบายว่าปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนหรือการบูลลี่ที่เกิดขึ้นจากตัวนักเรียน มันยังเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันและ3ตัวนักเรียนตัวเยาวชนเองกำลังมีปัญหามีความไม่สบายใจในชีวิตในความรู้สึกอะไรหรือไม่ที่อาจจะนำไปสู่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วบ้านและโรงเรียนจะมีเครื่องมือหรือว่าระบบในการคัดกรองแล้วทำให้เด็กปลอดภัยได้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องมาถอดบทเรียนกันเอาปัญหาเรื่องการร้องเรียนในโรงเรียนกันก่อนที่มักจะเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขอย่างล่าช้าหรือบางส่วนอาจจะเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนของนักเรียนไม่มีการตอบสนองอันนี้จะแก้ไขอย่างไรนะคะเบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการจะใช้ระบบการรับแจ้งเหตุผ่านแพลตฟอร์ม Traffic ฟองดูในเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วจะชูจุดเด่น6มิติเรื่องความปลอดภัยจะครอบคลุมทั้งเรื่องร่างกายจิตใจของนักเรียนจะมีระบบติดตามผลที่จะต้องชัดเจนภายใน15วันนะคะท่ามกลางข้อห่วงใยและการสอบถามถึงแนวทางปฏิบัติปรากฏว่าวันนี้เกิดเหตุขึ้นอีกนะคะไปพบลักษณะการโพสต์ข้อความที่เข้าข่ายการข่มขู่อ้างว่าจะก่อเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จนเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยค่ะตำรวจสภ.แม่ปิงนำกำลังมารักษาความปลอดภัยด้านหน้าโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะหลังพบการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มไลน์ของโรงเรียนระบุอ้างว่าเตรียมจะก่อเหตุรุนแรงเป็นข้อความลักษณะข่มขู่ซึ่งนอกจากครูต้องขอกำลังตำรวจมารักษาความปลอดภัยและช่วยตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนแล้วผู้ปกครองบางส่วนที่ทราบข่าวค่ะรีบเดินทางมารับลูกรับบุตรหลานกลับบ้านเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าได้เชิญผู้ปกครองของคนที่ส่งข้อความมาพูดคุยทำความเข้าใจตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาสาเหตุกันพร้อมสั่งการให้ตำรวจเพิ่มการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังโรงเรียนทุกแห่งค่ะขณะที่โรงเรียนชี้แจงผ่านทางเพจ Facebook ยืนยันสถานการณ์ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น และขอให้ผู้ปกครองติดตามข้อมูลจากช่องทางประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเป็นหลักเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทีนี้เพื่อลดความสับสนและช่วยบริหารการเรื่องการแก้ไขปัญหาค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเดี๋ยวจะนำแพลตฟอร์ม Traffic ฟองดูมาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนในโรงเรียนโดยจะเป็นระบบเดียวกันกับที่กทม.ใช้รับเรื่องร้องเรียนนั่นแหละค่ะระบบนี้จะเปิดตัวในเดือนกันยายนจะใช้ชื่อว่า Traffic Fong Du for Education โดยแบ่งการรับเรื่องร้องเรียนเป็น6มิติหลักๆนะคะเพื่อให้การจัดการปัญหานั้นตรงจุดและรวดเร็วที่สุด6มิติเรื่องความปลอดภัยประกอบไปด้วยมิติด้านสิทธิและเสรีภาพค่ะมิติด้านภัยพิบัติและอุบัติเหตุมิติด้านสุขภาวะทางจิตมิติเรื่องความรุนแรงและการคุกคามทางเพศมิติด้านภัยไซเบอร์และมิติเรื่องการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งจะครอบคลุมยาวไปจนถึงภาพการทุจริตคอร์รัปชันด้วยค่ะ
3: กำลังจะทำในภายมิติที่เราจะเปิดตัว Taffy Edu เนี่ยนะคะจะมีระบบป้องกัน PDPA ด้วยเพราะอย่างบางเรื่องเช่นมิติความรุนแรงและก็การคุกคามทางเพศก็จำเป็นที่อาจจะไม่เปิดเผยชื่อและตัวเหยื่อเพื่อให้ข้อมูลเป็นความลับแต่ทั้งหมดทั้งมวลใน6เป็นเด็กผู้ปกครองครูชั้นผู้น้อยหรือผู้บริหารการศึกษาที่เห็นปัญหาแท็กกิ้งไทม์ไลน์ว่าเมื่อร้องเรียนแล้ว15วันดำเนินการถึงไหนเรื่องเป็นยังไงทำไมยังเงียบอย่างนี้กระทรวงก็จะสามารถถามกลับไปได้ว่าเฮ้ย15วันแล้วเคสกอร์เนี่ยทำไมโรงเรียนยังไม่มีคำชี้แจงกลับมามันจะไม่เกิดการละเลยในปัญหาไม่ใช่ฝุ่นใต้ผมที่ซ่อนไว้เหมือนเดิมในอดีต
0: จุดเด่นของระบบนี้ครับก็คือสามารถติดตามการร้องเรียนได้แบบ real time นะครับว่าเรื่องอยู่ขั้นตอนไหนแล้วและถ้า15วันไม่มีความคืบหน้าส่วนกลางเนี่ยเขาจะเข้าไปตรวจสอบทันทีครับนอกจากนี้ระบบยังเชื่อมต่อกับสายด่วน1579ซึ่งเป็นระบบร้องเรียนเดิมนะครับเพื่อจำแนกปัญหาไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นระบบเปิดครับไม่เฉพาะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหมายถึงไม่เฉพาะตัวผู้เสียหายครับคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็สามารถถ่ายคลิปถ่ายภาพหรือว่าส่งหลักฐานเข้าสู่ระบบได้ทันทีนะครับเราคุยเรื่องนี้กับประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครครับเขาย้ำนะครับบอกว่าถ้าช่องทางครับฟรีฟองดูเปิดใช้งานได้จริงจะช่วยแก้ปัญหาในโรงเรียนได้เขาเชื่อแบบนั้นแต่กระทรวงศึกษาธิการอาจจะต้องเตรียมเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลระบบให้เพียงพอครับ
4: อีกเรื่องนึงที่เป็นสิ่งที่กังวลใจครับก็คือมองว่าถ้าสมมติว่าเด็กทุกคนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองน้องๆนักเรียนที่อาศัยอยู่โรงเรียนหรือว่าเขาเจอปัญหาต่างๆครับผมกว่าทางส่วนกลางหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการนะครับจะมีคนที่ทำงานอยู่ที่ดูแลระบบเหล่านี้ครับผมจัดการไม่พอแล้วทำให้เกิดการล่าช้าไปครับผมอันนี้คือข้อควรระวังครับ
2: แม้ระบบนี้จะช่วยลดช่องว่างอุดช่องโหว่ตัดขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจของครูและโรงเรียนลดการเผชิญหน้ากันแต่ว่าทางประธานสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครมองว่ากระทรวงศึกษาธิการก็ต้องหมั่นประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียนรับทราบแล้วก็ใช้งานเป็นด้วยค่ะ
0: มาตรการล้อมข้อคุมปืนครับวันนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยบางส่วนออกมาแล้วนะครับหลักการสำคัญก็คือห้ามพกปืนออกนอกบ้านแบบ 100% ไม่เว้นแม้แต่นักกีฬายิงปืนนะครับแต่ในทางปฏิบัติมันก็คงจะมีรายละเอียดที่ต้องไปว่ากันนอกจากนี้ยังหลังการประชุมครม.นะครับนายกพูดถึงมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนครับบอกว่ากำลังเร่งร่างพ.ร.บ.อาวุธปืนฉบับใหม่ผ่านข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในการวางมาตรการเข้มข้นขึ้นรวมถึงกำหนดโทษที่ร้ายแรงขึ้นด้วยที่สำคัญจะมีการคัดค้านการประกันตัวจากเหตุการณ์กระทำผิดด้วยอาวุธปืนครับนายกย้ำนะครับไม่มีข้อยกเว้นหรือผ่อนผันให้แม้แต่นักกีฬายิงปืนระหว่างนี้ห้ามต่อใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลตามประเภทของปืนครับทั้งป.3 ป.4 และป.12จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นแล้วก็เชื่อว่าอาวุธปืนที่พกพาติดตัวไม่เคยเป็นไปตามเหตุผลที่อ้างว่ามีไว้เพื่อป้องกันตัว
5: เพราะฉะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้านอย่าไปเชื่อใครพูดว่าเก็บเอาไว้ต้องมีพกไว้เพื่อป้องกันตัว ส่วนใหญ่คนที่พกพาอาวุธปืนไปเนี่ยปืนเหล่านี้ก็จะทำร้ายตัวเองทั้งนั้นเลยเพราะว่า

0: มันเป็นของร้อนนะ
1: ถูกกฎหมายเราไปห้ามแล้วเป็นไม่ได้ห้ามออกจากบ้านอย่างเงี้ยเรา
0: ต้องห้ามได้สิครับต้องห้ามได้สิครับ
1: คือได้ติดกระบอกอะไร
0: ไม่มีครับเนี่ยแต่แบบก็ในเมื่อห้ามตอนนี้คุณไม่มีของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่คุณไม่มีใบพกนี่แล้วคุณเอาออกจากบ้านคุณก็ผิดกฎหมายคุณทำผิดกฎหมายตั้งแต่คุณคิดเอาปืนออกจากคุณเอาปืนออกจากบ้านแล้วบอกว่าห้าม 100% ไม่ได้ไม่ใช่นี่ห้าม 100% แล้วแต่ถ้าทำก็ผิดกฎหมายผิดกฎหมายก็ติดคุก
2: มีข้อสังเกตระหว่างที่รัฐมนตรีเนี่ยนะคะคือนายกอนุทินเนี่ยชี้แจงกรณีการใช้ปืนป้องกันตัวในบ้านบอกการป้องกันตัวในบ้านจริงๆมันก็ไม่ได้ถ้าลองยิงโจรในบ้านก็ถือว่าผิดอยู่ดีกฎหมายไม่ได้คุ้มครองทีนี้ระหว่างการสัมภาษณ์ปรากฏช่วงหนึ่งนักข่าวถามบอกแล้วนายกมีปืนไหมนายกอนุทินบอกส่วนตัวไม่มีแต่เคยมีแต่หายไปไหนไม่รู้ซึ่งก็ไปแจ้งความไว้แล้วนักข่าวถามต่อแล้วภรรยาท่านนายกมีปืนไห
3: ม
2: นายกอนุทินปฏิเสธบอกไม่รู้แต่ห้ามเอาออกไปไหนพอถามอีกบอกแล้วนายกต้องระวังตัวมากขึ้นไหมนายกอนุทินส่ายหน้าพร้อมกับหัวเราะค่ะ
3: ไม่แน่ใจละอันนี้เรื่องปืนหรือเรื่องส่วนตัวนายกแล้วนะทีนี้ท่านผู้ชมครับเรื่องใหญ่วันนี้เนี่ยครม.เขาเคาะเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติครับครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับเสนอให้พิจารณายกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศครับเคาะแล้วเนี่ยให้มีผลทันทีนะครับก็คือประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือ School Safety Zone Safe Room ครับแล้วก็จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษานะครับจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินหัวใจสำคัญก็คือการป้องกันความเสี่ยงครับด้วยการค้นคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนจะเข้าสู่สถานศึกษาทำแบบนี้ควบคู่กับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจครับ
4: ก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์วันที่7สิงหานะครับเรื่องเกี่ยวกับการยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีนะครับซึ่งเรื่องนี้เองหลังจากเกิดเหตุการณ์ก็มีการประมวลข้อมูลทั้งหมดนะครับในวันที่8สิงหาคมนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้จัดประชุมกำหนดแนวทางการดูแลช่วยเหลือเยียวยานักเรียนนะครับแล้วก็เป็นมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนนะครับแล้วก็มาตรการที่เรามีความจำเป็นต้องทำทั้งประเทศนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายกระทรวงเข้ามาร่วมกันนะครับผมในการประชุมครั้งนั้นซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ได้ออกประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะเสนอเข้าที่ประชุมครม.เพื่อขอความร่วมมือกับทุกส่วนราชการที่มีสถานศึกษานะครับในสังกัดพิจารณานำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไปปรับใช้ให้เป็นไปในแนวเดียวกันโดยเร่งด่วนนะครับ
5: มาตรการเร่งด่วนที่มีผลบังคับใช้ทันทีนะครับกระทรวงได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการใน2เรื่องหลักดังต่อไปนี้เรื่องแรกนะครับการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดเรื่องที่2ก็คือการให้คำปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและก็บุคลากรทางด้านการศึกษานะครับ
3: คือฟังมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการแล้วเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะมีเสียงในหัวมันดังแว่วออกมานะครับสมัยเป็นนักเรียนเวลาค้นบุหรี่เนี่ยเจอบุหรี่ไหมถ้าคนสูบจริงอันนี้ไม่ว่ากันให้เขาทำมาตรการนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวทีมข่าวเราลองไปตรวจเช็คดูซิว่าทำแล้วมันได้ผลหรือเปล่านะครับคือหลังการประชุมครม.ครับทั้งอาจารย์ยศชนันของอว.แล้วก็คุณประเสริฐของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยสองเจ้ากระทรวงก็แถลงเปิดเผยถึงข้อสั่งการในเชิงนโยบายนะครับในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยโดยการใช้กลไกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาครับเป็นพื้นที่นำร่องในการทำจริงแล้วก็จะขยายผลบังคับใช้ทั่วประเทศซึ่งก็ครอบคลุม6มิติสำคัญที่เราคุยกันไปนะครับว่ากันอีกครั้งนึงก็คือตั้งแต่การคืนเวลาให้ครูการปรับสูตรคำนวณงบประมาณด้วยเกณฑ์ต้นทุนความจำเป็นที่แท้จริงการปรับวิชาเดิมให้ทันโลกไม่เพิ่มวิชาใหม่การยืดหยุ่นและพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลครับการปรับปรุงกฎหมายและโครงสร้างในการบริหารจัดการสถานศึกษาและสุดท้ายมิติสุดท้ายก็คือการยกระดับโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยครับ

0: ม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่งนะคะเช่นปลัดกระทรวงคมนาคมและปลัดกระทรวงพม.ค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงโดยเฉพาะตำแหน่งปลัดกระทรวงค่ะโดยแต่งตั้งนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงค่ะเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่แทนนายชยทันพรหมสรปลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้นะคะซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้ก็ทำให้นายปิยพงษ์ซึ่งปัจจุบันอายุ50ปีเป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์และจะเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีอายุน้อยที่สุดด้วยครม.ยังมีมติแต่งตั้งนายโชคชัยวิเชียรชัยยะค่ะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะขึ้นมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และที่ประชุมครม.ยังมีมติอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงครั้งที่2ค่ะก็คือนางณัฐจารีอนันตสินเลขาธิการครม.สำนักนายกรัฐมนตรีและอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI สำนักนายกรัฐมนตรีต่ออีก1ปีนะคะโดยตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานมีข่าวว่าจะมีการโยกย้ายนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานนะคะส่วนนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาในการประชุมครม.วันนี้ค่ะ
1: ที่3นะครับก็เป็นโกดัง
2: เราพบว่าตะกอน
3: แม้ว่าวันนี้ฮลุนจะจากไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องราวชีวิตของเขาที่ถูกเผยแพร่ออกมาจะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญครับโดยเฉพาะเรื่องของคนที่มีต้นทุนชีวิตน้อยแต่ก็สามารถทำตามความฝันของตัวเองจนสำเร็จได้นะครับวันนี้ทั้งคนรักคนห่วงใยร่วมไปส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายครับญาติครับเริ่มเคลื่อนย้ายศพของฮลุนหรือว่านายบวรทัศน์เป็นสุขเพื่อนำไปประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลนะครับนำขึ้นรถกระบะที่ถูกตกแต่งมาอย่างสวยงามครับแล้วก็มีกระเป๋าเป้สีเหลืองกระเป๋าใบเนี้ยฮาลุนเขาใช้เดินทางเป็นใบแรกครับก็เอาใส่ไว้บนรถด้วยทั้งครอบครัวแฟนคลับเพื่อนบ้านนักเรียนหลายพันคนครับวันนี้ร่วมกันเดินส่งฮาลุนนะครับจากบ้านไปวัดระยะทางเกือบ1กิโลเมตรครับกิจกรรมก่อนพิธีชาปนกิจครับมีการไว้อาลัยหน้าศพนะครับเริ่มจากหมอลำวีรพงษ์วงศิลป์ศิลปินภูไทยแสดงรำสดแล้วก็การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมนะครับมีการรำหน้าไฟเพื่อไว้อาลัยให้กับฮลุนด้วยขณะเดียวกันก็มีตัวแทนของแฟนคลับนะครับมาร่วมกล่าวไว้อาลัยเชิดชูให้ฮลุนโซโล่คือตำนานของคนล่าฝันชาวหนุ่มผู้สู้ชีวิตยอดกตัญญูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมไทยครับ
4: ผมกับลุนเนี่ยเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างที่จะสนิทกันในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่อยู่ขอร่วมกันแล้วก็ความประทับใจกับลุนเนี่ยลุนเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนเวลาเพื่อนมีปัญหาเรื่องเรียนเรื่องชีวิตครับแล้วก็ลุนเนี่ยมีนิสัยเวลาทุกสัปดาห์เนี่ยเขาจะคุยกับคุณย่าเขาผมก็เลยได้ยินทุกครั้งที่เขาได้คุยกับคุณย่าครับแล้วก็เขาเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจอยากได้อะไรเขาก็พยายามที่จะทำตามความฝันของตัวเองครับเช่นการหาเงินแล้วก็การท่องเที่ยวบางครั้งเนี่ยเขาเนี่ยก็ชอบที่จะเที่ยวไม่ว่าจะเป็นช่วงเรียนเขาก็สามารถที่จะแบ่งเวลาไปเที่ยวแล้วก็เรียนไปด้วยครับ
3: วันนี้เพจฮลุนโซโล่ยังอยู่นะครับมีผู้ติดตามหลายล้านคนครับเรื่องราวของเขาที่ถ่ายทอดผ่านเพจนี้คงจะมากกว่าถ้อยคำหรือว่าคำพูดที่เราได้เล่าไปนะครับที่สำคัญนอกจากความมุมานะของเขาต้นทุนชีวิตน้อยแต่ประสบความสำเร็จได้เขาเปิดโลกครับแบกเป้ไปเที่ยวทั่วโลกมากกว่า50ประเทศหลายที่ที่มันยากที่จะไปหลายที่ที่เราไม่เคยเห็นก็อยู่ในเพจของฮลุนครับ
0: ณวันนี้เท่ากับว่าสำนวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจถือว่าสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วนะคะสำนวนคดีพยานหลักฐานทั้งหมดถูกส่งต่อให้กับปปช.นำไปประกอบพิจารณาในสำนวนคดีต่อค่ะซึ่งในสำนวนชุดนี้มีผู้ถูกกล่าวหารวมแล้ว13คนด้วยกันในจำนวนนี้11คนปปช.เคยสอบแล้วบอกว่าจะกันเอาไว้เป็นพยานค่ะ

0: พนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามลำเลียงเอกสารจำนวน2ลัง10แฟ้มอะค่ะภายในประกอบไปด้วยเอกสารมากกว่า 3,000 แผ่นในสำนวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68นะคะนำไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดีร่วมกับการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.ค่ะพนักงานสอบสวนบอกว่าสำนวนคดีชุดนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานและการสอบปากคำผู้ต้องหารวมแล้ว13คนแบ่งออกเป็นกลุ่มพนักงานราชการที่ไปร่วมแก้ไขกระดาษคำตอบ11คนและข้าราชการระดับสูง2คนคือนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์และนายธีรุตสุภาวิบูลผลค่ะอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะทั้งหมดถูกดำเนินคดีหลายข้อหาด้วยกันทั้งการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบการปลอมและทำลายเอกสารราชการและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พนักงานสอบสวนบอกว่าหลังรับสำนวนคดีคณะไต่สวนของปปช.ค่ะจะนำสำนวนไปพิจารณากับข้อมูลของปปช.โดยกลุ่มแก้ไขกระดาษคำตอบก่อนหน้านี้ปปช.เคยบอกว่าขอกันเอาไว้เป็นพยานสำหรับการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68นะคะเจ้าภาพหลักคือปปช.ค่ะซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.โดยทีมข่าวไทย PBS พยายามสอบถามความคืบหน้าได้รับการยืนยันเพียงว่ายังอยู่ในขั้นตอนการทำงานค่ะ
1: ทีนี้สำหรับคนที่สอบครับสอบได้สอบไม่ได้สอบแล้วทุจริตหรือเปล่ามันเป็นปัญหาเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าเคาะที่กอกลาง 5,925 คนแล้วเรื่องจะจบนะครับตามขั้นตอนแล้วท่านผู้ชมครับพอกอกลางเพิกถอนจะต้องส่งเรื่องไปยังกอจังหวัดกอจังหวัดเนี่ยประกอบไปด้วยผู้ว่าและท้องถิ่นท้องถิ่นไหนอบต.เทศบาลไหนมีคนที่มีปัญหาก็จะต้องไปตัดสินใจว่าคุณจะเลิกจ้างเขาหรือจะให้ออกจากราชการปลายทางตอนนี้หนักใจเลยครับเผือกร้อนมาอยู่ในมือทำตามก็เสี่ยงจะเป็นปัญหาเกิดคนที่ถูกเลิกจ้างแล้วเขาฟ้องกลับมาไม่ทำตามมติของกกลางก็จะถูกเล่นงานด้วยม157ครับขั้นตอนการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการ 5,925 คนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับซึ่งต้องให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่อบต.เทศบาลหรืออบจ.ในแต่ละพื้นที่ครับเป็นคนออกคำสั่งในขั้นตอนสุดท้ายนะครับซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนต่อจากมติของกกลางหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดอันนี้เราเรียกกจังหวัดนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยครับบอกว่าเรื่องนี้กำลังสร้างความหนักใจให้กับนายกอปท.หลายแห่งครับที่ตอนนี้เจอความเสี่ยงทั้งสองด้านเลยถ้าไม่ทำตามมติก็จะโดนดำเนินคดีตามมาตรา157ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับแต่ถ้าทำตามมติก็คือการเพิกถอนรายชื่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะเสี่ยงถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองหรือศาลอาญาครับซึ่งสุดท้ายอาจจะทำให้บุคคลนั้นเสียโอกาสในชีวิตแล้วก็ไม่มีตำแหน่งรองรับนะครับเพราะว่าตอนนี้ท้องถิ่นยังไม่ได้รับหลักฐานเอกสารชี้ชัดถึงการทุจริตแบบรายบุคคลจากกกลางแล้วก็ไม่ได้หลักฐานจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจหรือปปช.เลยว่าการทุจริตที่ชัดเจนของ200คนจากทั้งหมด 5,925 คนนั้นมันคืออะไรซึ่งในมุมมองของนายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยครับเสนอให้มหาดไทยเนี่ยขอให้เจ้าภาพหลักเป็นคนออกคำสั่งโดยตรงเลยเพื่อจะได้เป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นครับ
2: ซึ่งนายกเองครับก็ถือว่าเป็นเผือกร้อนแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นเผือกร้อนว่าจะดำเนินการอย่างไรว่าจะเพิกถอนตามมติของกจังหวัดมติของกกลางไหมและเกิดมีการเพิกถอนปั๊บทั้งหมดเกิดเด็กนั้นนะเขาสอบได้ด้วยตัวเองของเขาล่ะเขาก็จะต้องไปร้องต่อศาลเพื่อฟ้องร้องนายกอบต.ในฐานะเป็นคนเพิกถอนเป็นจำเลยที่หนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางนายกทั่วประเทศก็กังวล
1: หลังจากที่กสทนะครับได้ประกาศยกเลิกบัญชีสอบแข่งขันชุดเดิมแล้วก็ขึ้นบัญชีใหม่

0: ตั้งแต่7สิงหาคมที่ผ่านมาครับทางสถ.หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับมีการตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้แปลว่าใครสอบไม่ติดแล้วกังขาเนี่ยไปยื่นที่ศูนย์นี้เพื่อที่จะหานะครับผู้เข้าสอบที่ยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตัวเองได้ทางตรงก็เปิดช่องทางเอาไว้ซึ่งก็เปิดช่องเอาไว้นะครับที่สถ.ส่วนกลางรวมไปถึงที่ท้องถิ่นทุกจังหวัดในช่วงวันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ครับตามวันและเวลาราชการรวมไปถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นการเฉพาะนะครับที่จะทำหน้าที่ในการรับคำร้องตรวจสอบแล้วก็เปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและความชัดเจนต่อผลสอบที่เกิดขึ้นหลังพบความผิดปกติในช่วงที่ผ่านมาครับ
1: พยนเผือกร้อนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลายทางเป็นคนฟันก็เลยเกิดภาวะหรือความรู้สึกแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกขึ้นมามหากาพย์การทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอาจจะไม่จบแค่เรื่องการเพิกถอนรายชื่อและการเลื่อนลำดับคนใหม่ขึ้นมาแทนล่ะค่ะเพราะว่าในภาพใหญ่ก็ชัดเจนอยู่แล้วมีคนถูกดำเนินคดีเป็นคดีความและหลังจากนี้อาจจะมีคดีความเพิ่มเติมหรือไม่และอาจจะมีคนไปร้องเรียนเพิ่มเติมนะคะซึ่งหลังจากการประกาศรายชื่อในบัญชีใหม่ปรากฏว่าไปพบชื่อเดิมคนที่เคยสอบได้ข้าราชการคนเดิมหายไปส่วนคนใหม่ที่ได้เลื่อนลำดับขึ้นมาฟังแล้วเหมือนจะดีแต่จริงๆเขาบอกว่าเขาเสียโอกาสหลายอย่างนะคะหรืออย่างบางตำแหน่งที่คนเดิมต้องพ้นจากข้าราชการไปก็อาจจะกระทบกับงานที่ทำค้างอยู่อย่างงานวิศวกรค่ะเทศบาลตำบลเมืองพานอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะคนที่สอบได้ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการจากศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่ในลำดับที่1แต่การประกาศบัญชีใหม่ปรากฏว่ารายชื่อของผู้สอบได้ลำดับที่1ถึง6หายไปทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่ารายชื่อที่หายไปคือคนที่คะแนนสอบผิดปกติหรือไม่ทีนี้ก็ตามหาคนหายกันเลยค่ะผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อสอบถามไปที่นายวชิระดวงแสงทองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองพานเพื่อขอคำชี้แจงแต่หน้าห้องแจ้งว่าท่านนายกเทศมนตรีไม่สบายติดประชุมและไปราชการผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปที่พนักงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองพานบอกยังไม่มีคำสั่งลงมาจึงยังให้วิศวกรผู้สอบได้ยังคงมาทำงานกันต่อไปผู้สื่อข่าวก็เลยขอให้ติดต่อวิศวกรที่สอบได้เพื่อสอบถามความคิดเห็นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อ้างว่าไม่รู้เหมือนกันเจ้าตัวไปไหนค่ะไม่ได้มาทำงานลาหยุดไปประมาณ 4-5 วันทีนี้มาที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่อบต.สันกำแพงรายชื่อของวิศวกรที่สอบได้หายไปจากบัญชีใหม่เช่นกันนายนิพนธ์กัญจินะนายกอบต.สันกำแพงบอกว่าวิศวกรเนี่ยค่ะทำงานที่กองช่างมาได้5เดือนก็รับผิดชอบงานเขียนแบบและตรวจแบบก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างงบประมาณปี70โดยเสนอไปแล้วมากกว่า20โครงการบอกว่าถ้าวิศวกรคนดังกล่าวถูกตัดชื่อออกก็ต้องขาดบุคลากรและจะเกิดผลกระทบต่อการทำงานของกองช่างตามมาค่ะ
2: วิศวกรท่านนี้น่ะเข้ามาได้ประมาณ5เดือนกว่าเนาะมีควบคุมงานไปประมาณ3โครงการแล้วก็ตรวจรับ1โครงการนะครับก็โครงการที่ควบคุมอยู่ควบคุมงานอยู่เนี่ยก็ยังดำเนินการยังไม่เสร็จนะครับอยู่ระหว่างนะครับ
3: ตรงนี้มันจะมีผลกระทบต่อโครงการ
2: คาดว่าจะไม่มีนะครับถ้าสมมุติว่าทางกรมแจ้งรายชื่อคัดออกอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนตัวนะครับทำหนังสือชี้แจงครับก็เปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงานคนใหม่
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์จอมภักดีอดีตรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับแล้วก็เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยภาคเหนือ1นะครับให้ความเห็นแบบนี้ครับบอกว่าวิศวกรเป็นงานที่สำคัญต้องมีความรู้ความชำนาญและตระหนักถึงความถูกต้องเพราะเป็นงานที่ผิดพลาดไม่ได้ครับถ้าผู้ประกอบวิชาชีพนี้เข้ามาโดยไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันครับ
4: การที่มีกรณีทุจริตนะตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพนะฮะไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือรู้เห็นเป็นใจนะฮะต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเรามีพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยมันก็เป็น

0: การเสี่ยงว่าออกไปอยู่ในตำแหน่งจริงๆต่อไปนะประเด็นที่หนึ่งก็คือเรามีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ต้องรับผิดชอบอย่างสูงจริงหรือเปล่านะครับอันที่สองถึงแม้จะมีความรู้มีความสามารถอยู่กับงานได้แต่เราจะมีที่สำคัญก็คือเรามีความซื่อสัตย์หรือเปล่าจะไม่มีการทุจริตไม่มีคอร์รัปชันโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจของวิชาชีพวิศวกรรมครับ
1: ก็คือ
2: เมื่อสักครู่เป็นคนหายทีนี้มาดูคนที่ได้เลื่อนขึ้นกันบ้างนายพีรพัฒน์แก้วหานค่ะสอบได้ลำดับที่3ในการสอบครั้งแรกและบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยฟิสิกส์โรงเรียนกวางโจรศึกษาอยู่ในอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะแต่เมื่อประกาศบัญชีรายชื่อใหม่คุณครูถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นลำดับที่1ค่ะเขามองว่าเสียโอกาสในการเลือกโรงเรียนเพราะว่าคนที่ได้ลำดับ1มีสิทธิ์เลือกโรงเรียนก่อนแต่ก็บอกว่าพอใจกับโรงเรียนที่บรรจุในปัจจุบันไม่คิดย้ายละค่ะเพราะว่าหน้าที่ของครูไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถค่ะ
3: ก็ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกเสียใจอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าแทนที่เราจะมีโอกาสในการเลือกโรงเรียนหรือว่าเลือกโรงเรียนที่เราคิดว่าอยากที่จะลงไปทำงานแต่ถ้าตัดภาพมาที่ตอนนี้ณปัจจุบันผมก็มองว่าไม่ว่าจะทำงานอยู่โรงเรียนไหนก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วครับเราก็ต้องพัฒนาเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่เป็นคนไทยเป็นเยาวชนของชาติให้มีความรู้ความสามารถที่จะไปแข่งขันในระดับประเทศระดับอื่นๆให้ต่อไปให้ได้อันนี้คือความตั้งใจนะตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนณตอนนี้ก็ไม่สำคัญเลยครับขอแค่ผมก็ตั้งใจทุกที่ว่าจะพัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นคนดีและคนเก่งครับ
4: ไม่ต่างจากนางสาวนันทิชาพุทธสุภะนะครับเป็นตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการเทศบาลตำบลนาโหนดอำเภอเมืองพัทลุงครับได้ประกาศรายชื่อรอบแรกเนี่ยอยู่ในลำดับที่4นะครับพอประกาศบัญชีใหม่ครับเลื่อนขึ้นมาอันดับดีขึ้นอยู่อันดับที่2คือมองว่าคนที่แข่งขันอย่างสุจริตได้รับความเป็นธรรมครับและตอนนี้ก็คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดสอบแล้วครับ
5: รายชื่อที่ขึ้นบัญชีใหม่นะคะก็จะมีความโปร่งใสก็จะได้คนที่มาจากการใช้ความรู้ความสามารถความพยายามตั้งใจจริงของเราเองก็คือเรียกว่าเข้ามาโดยสุจริตนั่นเองค่ะซึ่งหากหน่วยงานหรือก็องค์กรที่ได้คนเหล่านี้เข้าไปทำงานก็จะทำให้หน่วยงานองค์กรโปร่งใสประชาชนมีความศรัทธาแล้วก็การบริหารจัดการภาครัฐก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอีกด้วยค่ะ
2: จังหวัดสตูลค่ะมีรายชื่อข้าราชการท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุในสังกัดอบจ.สตูลเมื่อวันที่29พฤษภาคมและ1กรกฎาคมเนี่ยรวม5คนแต่เมื่อประกาศรายชื่อใหม่มีคนที่ถูกเพิกถอนไป4คนจากทั้งหมด5คนเหลืออีก1คนถูกเลื่อนลำดับดีขึ้นซึ่งมุมนี้รองปลัดอบจ.สตูลบอกว่าสถานะของทั้ง4คนในทางกฎหมายก็ยังถือว่ายังเป็นข้าราชการอยู่ค่ะจนกว่าจะมีหนังสือสั่งการจากสท.ลงมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเพิกถอนนะคะโดยให้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติสอบผ่านตั้งแต่ต้นค่ะ
6: ตามที่มีการตรวจสอบแล้วก็มีการประกาศรายชื่อใหม่นะครับก็ปรากฏว่ามีอยู่4คนใน5คนนะครับที่ไม่มีรายชื่อนะครับสำหรับ4คนที่ไม่มีรายชื่อนี้เนี่ยก็คงต้องรอกระบวนการของทางกรมนะครับที่จะแจ้งมาที่จังหวัดเพื่อให้ทางแต่ละกอเนี่ยไม่ว่าเป็นกอปจกอเทศบาลแล้วก็กอปตเนี่ยดำเนินการเพิกถอนผู้ที่ไม่มีรายชื่อของอปจเองเนี่ย4คนเนี่ยก็คงจะเข้าสู่กระบวนการแบบนั้นเช่นเดียวกัน
2: จังหวัดปัตตานีค่ะมีข้อมูลว่ามีข้าราชการท้องถิ่นได้รับการบรรจุรวม110คนแต่เมื่อมีการประกาศรายชื่อใหม่พบว่าถูกเพิกถอนไป84คนเหลือเพียง26คนค่ะ
4: อีกปัญหาหนึ่งครับก็คือการบริหารจัดการน้ำนมดิบในประเทศนะครับน้ำนมที่ผลิตแล้วเป็นนม UST บรรจุกล่องก็มีปัญหาเหมือนกันนมเนี่ยอยู่ในการดูแลขององค์กรส่งเสริมกิจการโคนมครับหรืออคสนะครับวันนี้เขาเปิดประมูลนมบูดครับนมบูดที่อยู่ในการดูแลเนี่ยมีทั้งหมด94ล้านกล่องนะครับเปิดประมูลไม่มีคนมาประมูลก็ต้องทำลายทิ้งครับทำไมต้องทำลายทิ้งเก็บไว้เนี่ยค่าเก็บรักษาเดือนละล้านห้านะครับครั้นว่าจะทำลายก็ต้องของบมาทำลายอีกครับขณะเดียวกันครับในเชิงนโยบายรัฐบาลก็พยายามจะแก้ปัญหานะครับตอนนี้ขยายสิทธ

0: ในการรับนมโรงเรียนไปถึงม.3ครับจะมีนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้เพิ่มเติมอีกกว่า 500,000 คนนะครับแล้วก็รัฐบาลก็มองว่านอกจากช่วยนักเรียนแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยครับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.นะครับในพื้นที่ภาคกลางจังหวัดสระบุรีเปิดประมูลนมกล่อง UST หมดอายุนมบูดครับ 1.4 ล้านหีบนมที่นำมาประมูลเนี่ยมีหลายชนิดครับมีทั้งรสจืดรสหวานเก็บเอาไว้ที่โกดังที่สระบุรีนะครับนมจำนวนนี้มันหมดอายุตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี68ถึงช่วงเดือนพฤษภาคมปี69ครับทยอยบูดต่อเนื่องปัจจุบันอสค.เนี่ยเก็บสต๊อกนมหมดอายุทั้งสิ้น 2.4 ล้านหีบหรือ94ล้านกล่องครับมีภาระสำคัญในค่าจัดเก็บอยู่ในโกดังก็ไม่ได้อยู่เฉยครับต้องจ่ายค่าดูแลเดือนละ 1,500,000 บาทต่อเดือนหัวหน้าสำนักงานอสค.ภาคกลางครับบอกว่าการประมูลในครั้งนี้กำหนดราคากลางในการรับซื้อหีบละ5บาทหรือมูลค่าสินค้าประมาณ 7.2 ล้านบาทครับเปิดให้เริ่มยื่นเอกสารการประมูลตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 10:30 นนะครับแล้วก็เริ่มเปิดประมูลในช่วงเวลา 10:40 นปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจแม้แต่รายเดียวครับหีบละ5บาทเนี่ยท่านผู้ชมหลังจากนี้เนี่ยก็จะสรุปผลครับแล้วก็เสนอไปยังผู้อำนวยการอสค.นะครับในการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขต่อไปถ้าสุดท้ายยังไม่มีผู้สนใจก็จะมีการนำสินค้าไปทำลายครับเบื้องต้นจากการศึกษาพบว่าค่าทำลายอยู่ที่450บาทต่อ1พาเลทครับ
1: ณปัจจุบันนี้เครื่องไม่มีการประมูลเกิดขึ้นในส่วนของอสค.ภาคกลางเองก็จะต้องสรุปเรื่องนะครับเพื่อที่จะนำเสนอทางท่านผู้อำนวยการว่าจากที่เราเปิดประมูลแล้วนะครับมันไม่มีผู้มายื่นประมูลสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันก็อธิบายเหตุและผลไปเพื่อให้ท่านประกอบการพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรรวมถึงจะต้องเปิดประมูลใหม่ครั้งที่2ครั้งที่3หรือไม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางอสค.จะต้องดำเนินการต
2: ่อส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ค่ะในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดทำคำขออนุมัติใช้งบกลางเพื่อเอามาจัดซื้อนมสำหรับแจกจ่ายให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสต่อไปก็จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในการดูดซับน้ำนมดิบที่ล้นออกจากระบบได้87ตันต่อวันและเป็นการช่วยเพิ่มการเข้าถึงนมโรงเรียนให้กับนักเรียนอีกกว่า 500,000 คนทั่วประเทศค่ะ
3: ตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผมทำที่ผ่านมาก็คือผลักดันที่จะพยายามให้น้องๆนักเรียนม.1 ถึงม.3ในโรงเรียนขยายโอกาสนะครับได้รับนมโรงเรียนเช่นเดียวกันกับน้องๆนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป.6ก็วันนี้ก็มาแจ้งข่าวดีครับว่าครม.ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในนมโรงเรียนขยายโอกาสไปถึงชั้นม.3ครับเป็นเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสครับก็แต่เดิมเนี่ยตัวนมโรงเรียนเนี่ยครับชั้นอนุบาลถึงป.6เนี่ยจะอยู่ประมาณ6ล้านคนพอ6ล้านคนเรียบร้อยเนี่ยก็ถ้าเกิดอนุมัติขยายโอกาสไปด้วยถึงม.3เนี่ยก็จะประมาณเพิ่มอีกวัน 500,000 เศษก็รวมๆแล้วก็จะเป็น6ล้าน 600,000 คนครับก็จะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างครอบคลุมกับน้องๆนักเรียนครับ
0: คำถามต่อมาครับการแก้ไขเชิงระบบล่ะจะทำยังไงนายวัชรพลเนี่ยบอกว่าการแก้ปัญหาสภาพคล่องของอสค.คืออสค.เนี่ยท่านผู้ชมครับรับซื้อนมจากทั่วประเทศขาดทุนสะสมมากกว่า 3,000 ล้านบาทนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูครับคาดว่าเร็วๆนี้จะเริ่มมีความชัดเจนครับ
2: ไทย PBS ยังคงติดตามกรณีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์หลายแห่งทั่วประเทศนะคะที่ถูกยุบเลิกแล้วก็มีปัญหาเรื่องการค้างจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้กับชาวบ้านค่ะยกตัวอย่างที่จังหวัดมหาสารคามการต่อสู้เพื่อใช้สิทธิ์ทางศาลของชาวบ้านมันทำให้สามารถตั้งผู้ชำระบัญชีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมขึ้นมาแต่เวลานี้ก็เจอปัญหาอีกเพราะว่าทางสมาคมไม่ได้ส่งมอบเอกสารงบการเงินและทรัพย์สินให้กับผู้ชำระบัญชีให้ไปเนินการตามกฎหมายนะคะซึ่งผู้เสียหายก็ยังคาดหวังอยากให้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือเร่งรัดแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้พวกเขาได้รับความเป็นธรรมในที่สุดติดตามจากรายงานค่ะ
4: ผู้เสียหายที่ถูกค้างจ่ายเงินค่าส่งเคราะห์ศพต้องรอด้านหน้าห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคามท่ามกลางการดูแลความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีสมาคมและกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมจ่ายเงินสงเคราะห์ศพล่าช้าเพื่อดำเนินการติดตามเร่งรัดการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีของสมาคมชาวบ้านที่เดินทางมารอรับฟังข้อมูลอย่างนางพวงมาลัยดาวยันที่แม้ต้องดูแลลูกที่พิการทางสมองแต่เธอก็ตัดสินใจมาเพราะหวังว่าหน่วยงานราชการจะเห็นถึงความตั้งใจและความพยายามของชาวบ้านที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมหวังจะได้เงินสงเคราะห์ศพที่ถูกค้างจ่ายมาดูแลครอบครัวต้อง
5: ดูแลเขาลำบากค่ะทั้งลูกสาวผู้ป่วยติดเตียงก็คือถิ่มลูกใบสะก้อนแล้วก็ไปเพื่ออยากได้เงินมาจุนเจือครอบครัวเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันก็เสียไปหลายแล้วก็ศาลเพิ่นก็ตัดสินแล้วก็ว่าหาสิได้เงินตัวนั้น
6: ค่าทำศพ
5: นี่ล่ะค่ะยังติดค้างกันอยู่บัดที่นี่เพิ่นก็เมื่อนี้ก็คือเข้าไปก็อยากขอความช่วยเหลือ
6: จังหวัดเพิ่นเร่งรัด
5: จ้าให้จังหวัดเพิ่นเร่งรัดให้แต่เข้าไปแล้วก็บ่ได้เข้าไปหาเพิ่นก็บ่ได้พบเพิ่นก็รู้สึกน้อยใจอยู่ค่ะ
4: การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากผู้ชำระบัญชีสมาคมและกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลต้องการรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามหลังพบปัญหากรรมการสมาคมชาปนกิจไม่ส่งมอบเอกสารงบการเงินและทรัพย์สินให้ผู้ชำระบัญชีดำเนินการตามกฎหมายซึ่งผู้ชำระบัญชีได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วเนื่องจากมีผลให้การสาสางหนี้สินเพื่อนำเงินมาจ่ายค่าสงเคราะห์ศพให้กับชาวบ้านกว่า 4,800 รายยิ่งล่าช้าออกไปโดยทางสมาคมอ้างว่าอยู่ระหว่างอุทธรณ์คำสั่งการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีซึ่งตามกฎหมายผู้ชำระบัญชีระบุว่าเขายังมีอำนาจดำเนินงานจนกว่าศาลจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ขณะที่การตรวจสอบเบื้องต้นพบพิรุธการจัดทำบัญชีของสมาคมหลายจุด
7: แล้วเราก็ไปดูตารางที่ว่ารับจ่ายเงินสงเคราะห์คือรับและจ่ายเนี่ยบางเดือนติดลบบางเดือนไม่ติดลบเนี่ยเราก็เกิดข้อสงสัยว่าไอ้เงินตัวเนี่ยที่เขารับเช่นในปี 62 63ที่มันพีกเนี่ยเดือนนึง10กว่าล้านเนี่ยตัวเลขมันไปไหนซึ่งปรากฏว่ามันไม่มีในงบดุลเราก็เกิดความสงสัยว่าเขาเอาเงินไปไว้ที่ไหนก็เป็นข้อสงสัยของเราก็ไม่มองไม่เห็นซึ่งเราก็เลยเกิดความต้องการจะได้เอกสารมาดูเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตัวเลขที่เราคิดมันไม่ตรงกับเขาหรือไงหรือมันเป็นเพราะอะไรเราถึงอยากได้เอกสารทางบัญชี
8: เท่าที่คุยกับผู้เสียหายที่มาบางส่วนแล้วก็กลับบ้านไปก่อนหน้านี้สรุปกันได้ว่าพ่อแม่พี่น้องซึ่งเป็นสมาชิกของผู้เสียหายและเป็นผู้รับผลประโยชน์ของผู้ตายก็คงต้องพึ่งตนเองโดยใช้วิธีการใช้สิทธิ์ทางศาลอย่างเต็มที่ครับมีช่องทางเดียวที่จะให้ทำให้ได้รับความเป็นธรรมและได้รับการเยียวยาก็คือหวังพึ่งบารมีที่ศาลครับ
4: โดยปกติแล้วการชำระบัญชีเป็นขั้นตอนที่สมาคมต้องดำเนินการภายหลังจากนายทะเบียนท้องถิ่นมีคำสั่งเลิกสมาคมชาปนกิจในปี2567แต่กลับล่าช้าขณะที่ชาวบ้านผู้เสียหายได้พยายามใช้สิทธิ์ทางศาลเพื่อต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมจนทำให้ได้ผู้ชำระบัญชีเข้ามาสะสางปัญหาควบคู่กับการฟ้องคดีแพ่งและอาญาซึ่งหากเทียบกับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์หลายแห่งทั่วประเทศที่ถูกยุบเลิกและมีปัญหาค้างจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้กับชาวบ้านจังหวัดมหาสารคามถือว่ามีความคืบหน้ากว่าอีกหลายแห่งแต่ก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคการชำระบัญชีที่ล่าช้าตอกย้ำความผิดหวังของผู้เสียหายพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
0: ท่านผู้ชมครับเรื่องของธนาคารที่ดินเนี่ยหลังจากที่มีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นสรุปแล้ว

จะยุบหรือไม่ยุบธนาคารที่ดินวันนี้ถ้าฟังจากคำยืนยันของรองนายกรัฐมนตรีรองนายกปกรณ์เป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายนะครับพูดให้ชัดเลยครับยุบธนาคารที่ดินครับแต่การบริหารจัดการโฉนดชุมชนจะย้ายการบริหารจัดการโฉนดชุมชนเพื่อให้ได้รับรองตามกฎหมายไปอยู่ที่คทช.ก็คือคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติตามหลักการ

0: กับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE ซึ่งยังมีข้อกังวลนะครับเกี่ยวกับการดำเนินการของโฉนดชุมชนรองนายกปกรณ์เนี่ยบอกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลครับที่พยายามปฏิรูปการทำมาหากินของชาวบ้านให้มีสิทธิ์เป็นไปตามกฎหมายมากที่สุดโดยเฉพาะการยกระดับโฉนดชุมชนให้ได้รับการรับรองตามกฎหมายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ตามมาตรา10อนุ4นะครับให้เป็นรูปแบบการจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนนายปกรณ์เนี่ยพูดถึงการยุบหรือการเสนอให้ยุติการดำเนินการของธนาคารที่ดินครับยืนยันนะครับว่าทำตามกฎหมายนั่นก็คือพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การมหาชนมีการขยายระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว9ปีครับแต่ขยายแล้ว9ปีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดและตอนนี้มันครบระยะเวลาที่จะต้องยุบภายในเดือนกันยายนนี้ครับ
1: แต่ว่าการยุบไม่ได้อยู่หายไปทั้งองค์กรนะครับกรณีที่เมื่อพ้นเดือนกันยายนไปแล้วนะครับการดำเนินการของธนาคารที่ดินนะครับจะยังคงอยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์ในการชำระบัญชีนะครับส่วนการถ่ายโอนภารกิจต่างๆนะครับขณะนี้คทช.นะครับกำลังพิจารณาดำเนินการอยู่ร่วมกับสำนักงานกพร.นะครับว่าจะมีการถ่ายโอนภารกิจและพนักงานเจ้าหน้าที่ของธนาคารที่ดินนะครับส่วนหนึ่งที่ยังสมัครใจที่จะทำภารกิจนี้ต่อนะครับไปอยู่กับสำนักงานคทช.
2: นายปกรณ์บอกว่าทางคณะกรรมการคทช.กำลังประชุมพิจารณาการนำโฉนดชุมชนให้เป็นรูปแบบการทำมาหากินแบ่งสรรจัดสรรรูปแบบทำกินตามมาตรา10อนุ4ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความกังวลค่ะจึงสั่งให้เร่งรัดรับรองให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยโฉนดชุมชนจะรับรองให้เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินโดยมีประชาชนมีส่วนร่วมตามมาตรา10อนุ4ของพรบ.คทช.ทีนี้หลังการประชุมครม.ปรากฏนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีออกมาแจ้งผลการประชุมครม.กับทางกลุ่ม PMOVE นะคะโดยยืนยันว่าที่ประชุมครม.รับทราบข้อสรุปการแก้ปัญหา PMOVE ทุกข้อโดยเฉพาะกรณีสำนักงานบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.ยังไม่มีการยุบยกเลิกในเวลานี้แน่นอนยังเหลือเวลาเกือบ2เดือนในการเดินหน้าหาแนวทางเพื่อจัดตั้งธนาคารที่ดินทั้งนี้มีบทเรียนจากโฉนดชุมชนแล้วหากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งใหม่จะต้องดีกว่าและต้องไม่กระทบประชาชนค่ะ
3: เรื่องธนาคารที่ดินเนี่ยนะครับก็แนวเดียวกันเลยแนวเดียวกันนะครับแต่ว่าผมเรียนท่านหลายก่อนนะครับว่ายังไม่มีการยุบเลิกอะไรเลยยังนะฮะยังเพราะว่าผลของกฤษฎีกาเนี่ยจะมีเวลาไปถึง30กันยายน2569แต่ว่าในขณะเดียวกันช่วงนี้เรามีเวลาอยู่เดี๋ยวจะมีการประชุมหารือกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาประชุมเรื่องคทช.เรื่องของแนวทางทั้งธนาคารทั้งชุมชนธนาคารที่ดินนี่นะทำยังไงให้มันไปเปลี่ยนผ่านไปถ้าจำเป็นนี่นะไปด้วยความเรียบร้อยผมเรียนยืนยันนะว่าสิ่งที่เราจะไปต้องดีกว่าเดิม
0: ที่ปรึกษา PMOVEเชื่อมั่นในกลไกอนุกรรมการศึกษานะครับที่จัดตั้งธนาคารที่ดินที่เสนอผ่านครม.วันนี้เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้มีการรองรับและเดินหน้าเพื่อจัดตั้งธนาคารที่ดินให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมครับ
4: เราคิดว่านอกจากมติครม.แล้วก็จะมีกลไกอนุกรรมการแล้วก็เรื่องธนาคารที่ดินเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องหาข้อยุติให้ได้ภายใน1เดือนเสร็จๆที่เหลืออยู่ดังนั้นประเด็นของการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีความต่อเนื่องยาวนานสิ่งที่ต้องทำอันแรกเลยก็คือว่าเราคิดว่ามีความจำเป็นจะต้องต่ออายุบจท.ออกไประยะหนึ่งเพื่อให้กลไกการทำงานเนี่ยได้ข้อยุติซึ่งอาจจะเป็น3เดือน6เดือนหรือ1ปี
0: กลุ่ม PMOVE แถลงยุติการชุมนุมแล้วนะครับแต่ประกาศถ้ารัฐบาลไม่ทำตามที่รับปากเอาไว้ก็จะกลับมาชุมนุมทวงถามใหม่ครับ
2: ทางการอินโดนีเซียจับกุมเรือประมงลักลอบขนเคตามีนน้ำหนักกว่า 1,300 กิโลกรัมนะคะหลังแล่นผ่านอ่าวไทยเข้าสู่น่านน้ำอินโดนีเซียแล่นผ่านอ่าวไทยก็ต้องค้นหาคำตอบให้ได้ว่าต้นทางยาเสพติดมันอยู่ที่ประเทศอะไรนะคะทีมข่าว The Exit ค่ะตรวจสอบข้อมูลพบว่าเรือที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นเรือผีค่ะแปลว่าใช้ธงไม่ตรงกับสัญชาติและ

0: ว่าเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งติดตามใน The Exit ค่ะ
1: เรือประมงติดธงชาติแทนซาเนียชื่อ MV King Sun ถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเรืออินโดนีเซียสกัดจับหลังเดินทางเข้าน่านน้ำอินโดนีเซียที่จังหวัดหมู่เกาะเรียวเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตรวจค้นพบเคตามีน 1,300 กิโลกรัมบรรจุอยู่ในกระสอบที่มีฉลากเป็นภาษากัมพูชา65ใบซุกซ่อนอยู่ภายในเรือพร้อมจับกุมลูกเรือทั้งหมด8คนเป็นชาวเมียนมา7คนและชาวไต้หวัน1คนสื่อหลายสำนักรายงานว่าก่อนเข้าสู่อินโดนีเซียเรือ MV King Sun แล่นผ่านอ่าวไทยจนเกิดคำถามว่ายาเสพติดมีต้นทางจากประเทศไทยหรือไม่ทีมข่าวตรวจสอบประเด็นนี้กับรองเลขาธิการปปส.วิเคราะห์เส้นทางของเรือ MV King Sun ว่าเรือลำนี้อาจมีต้นทางจากประเทศเมียนมาเพราะลูกเรือ7คนเป็นชาวเมียนมาจากนั้นเรือล่องลงใต้ผ่านทะเลอันดามันเข้าสู่ช่องแคบมะละกาก่อนย้อนขึ้นเหนือสู่อ่าวไทยไปยังประเทศกัมพูชาข้อมูลนี้สอดคล้องกับถุงกระสอบของกลางที่พบฉลากเป็นภาษากัมพูชา
2: อย่างแรกคืออย่างที่เห็นปรากฏตามภาพข่าวเนี่ยก็เรือน่าจะเป็นเรือที่ออกมาจากทางฝั่งเมียนมานะครับพร้อมกับลูกเรือที่เป็นชาวเมียนมาทั้งหมดแล้วก็ตัวผู้บังคับเรือหรือใต้กงเนี่ยจะเป็นชาวทีมแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นประเทศไหนนะครับ
1: ขณะที่รักษาการผู้อำนวยการสกัดกั้นยาเสพติดกรมศุลกากรของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลด้านการข่าวของเรือลำนี้มาจากทางการไทยและเริ่มติดตามตรวจสอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่าเรือ MV King Sun เข้าสู่อ่าวไทยในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นจุดเสี่ยงในการขนส่งยาเสพติดก่อนเข้าสู่น่านน้ำอินโดนีเซียวันที่6สิงหาคมและถูกจับกุมในวันต่อมาไทย PBS แกะรอยเรือ King Sun จากภาพที่ปรากฏในข่าวของอินโดนีเซียพบรหัสประจำตัวเรือสากลบนกาบซ้ายคือ9260249พบว่าตรงกับข้อมูลการขึ้นทะเบียนเรือประมงของไต้หวันในเว็บไซต์ Western and Central Pacific Fisheries Commission ข้อมูลในเว็บไซต์ระบุว่าเรือลำนี้ขึ้นที่ไต้หวันเมื่อปี2544หรือประมาณ25ปีที่แล้วขึ้นทะเบียนเรือประมงที่ไต้หวันเมื่อปี2552ชื่อเริ่มแรกชื่อชิมชุน12กระทั่งเดือนสิงหาคม2567พบว่าเรือลำนี้ถูกลบออกจากทะเบียนเรือประมงไต้หวัน1เดือนต่อมาในเดือนกันยายนปี2567ข้อมูลจากเว็บไซต์ Vessel Finder ระบุว่าเรือที่มีรหัสประจำตัวเดียวกันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นฟูดี้และเปลี่ยนธงประจำเรือจากไต้หวันเป็นแทนซาเนียจากนั้นไม่พบประวัติว่ามีการแจ้งเปลี่ยนชื่อเมื่อเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียจับกุมล่าสุดพบว่าที่กาบเรือด้านซ้ายระบุชื่อเรือเป็นเรือ King Sun ไทย PBS ตรวจสอบไปยังอธิบดีกรมศุลกากรให้ข้อมูลว่ายังไม่ได้รับการประสานจากทางการอินโดนีเซียเพื่อร่วมตรวจสอบคดีนี้แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเรือ MV King Sun เป็นเรือฮ่องกงแต่ติดธงชาติแทนซาเนียถือเป็นความพยายามปกปิดตัวตนหรือเรียกกันว่าเรือผีและไม่ได้ขึ้นทะเบียนเรือในไทยจึงไม่สามารถเทียบท่าเรือสินค้าของไทยได้อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่าเรือ MV King Sun ออกจากไทยหรือไม่เนื่องจากปิดสัญญาณ GPS มานานกว่า100วัน
3: เรือเป็นสัญชาติทรานซาเนียแล้วก็มีการปิด GPS ไป100กว่าวันละแล้วก็ไม่มีข้อมูลการเข้ามาหรือออกไปจากแหลมฉบังแล้วก็ท่าเรือกรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่ามันมาจากประเทศไทยเพราะไม่นั้นมันต้องมี GPS เรือมันต้องมีเรือมาที่แหลมฉบังหรือว่าเรือมาที่ท่าเรือกรุงเทพถูกป่ะหรือคลองเตย
1: รองเลขาธิการปปส.ให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้เคยแจ้งเบาะแสเรือต้องสงสัยขนยาเสพติดไปยังประเทศต่างๆเช่นที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมารูปแบบของกลุ่มลักลอบขนยาเสพติดด้วยเรือทางทะเลมักใช้วิธีเปลี่ยนชื่อและสีของเรือเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละประเทศ
4: เรื่องความมั่นคงนะครับวันนี้ไทยต้องรับมือแบบรอบด้านเลยครับทั้งพื้นที่อ้างสิทธิ์ทางทะเลนะครับที่ไทยและกัมพูชาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอังครอสหรือว่ากฎหมายทางทะเลแล้วในวันที่14ในเดือนสิงหาคมนี้ครับก็คือ14เดือนนี้จะต้องหาประธานคณะประนอม

0: อมภาคบังคับนะครับอันนั้นเรื่องหนึ่งขณะเดียวกันสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ก็ไม่นิ่งครับแต่มีความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับเป็นคณะผู้แทนรัฐบาลครับที่มีรองนายกศรีหศักดิ์นั่งอยู่ในหัวโต๊ะวันนี้ก็มีการกำชับหน่วยงานด้านความมั่นคงในหลายประเด็นด้วยกันครับ
1: ไม่ต้องแอบครับเพราะท่านให้สัมภาษณ์มาแล้ว
0: นายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลครับในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้มีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมนายชัดชัยบางชวดเลขาสมชครับนายปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการสอบตพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือกันนะครับนายศรีหศักดิ์ครับบอกว่าได้เน้นย้ำถึงความเป็นเอกภาพในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งกอรมนภาค4ส่วนหน้าสอบตครับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยทำงานผ่าน4พันธกิจนะครับก็คือด้านการศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและด้านการส่งเสริมความมั่นคงชายแดนครับซึ่งจะทำงานร่วมกับฝ่ายมาเลเซียและการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ครับ
2: ก็เราก็จะมาดูในแนวทางต่างๆเพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยก็จะพยายามที่จะให้เกิดเอกภาพในการทำงานโดยเฉพาะในพื้นที่ระหว่างฝ่ายความมั่นคงฝ่ายที่สอบตดูแลเศรษฐกิจด้านการศึกษานะครับกระบวนการพูดคุยนะครับก็เราคงจะมาดูกันว่ามาตรการที่เราจะมีเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเรื่องการดูแลความปลอดภัยจะเป็นยังไงเรื่องของการศึกษาการพัฒนาพื้นที่นะครับก็เพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราคงต้องคำนึงถึงสถานการณ์ที่มันมีที่ความรุนแรงมันเกิดขึ้น
0: ก่อนหน้านี้ครับนายศรีหศักดิ์เนี่ยพูดถึงสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้นะครับบอกว่าตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะมาตรการที่นำมาบังคับใช้ที่จะต้องทำให้เกิดความเข้มข้นมากขึ้นรวมถึงการจัดตั้งอำเภอที่มีความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนครับขณะเดียวกันนะครับวันที่17ถึง18สิงหาคมนี้ครับเลขาสมช.จะไปมาเลเซียไปพูดคุยประเด็นการอำนวยความสะดวกพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งมาเลเซียเนี่ยมีส่วนสำคัญในเรื่องความมั่นคงชายแดนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนครับจึงอยากให้มาเลเซียมีส่วนร่วมให้มากขึ้นเพราะจะเป็นประโยชน์ร่วมกัน
3: ส่วนปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาวันที่14สิงหาคมนี้นะคะจะมีการคัดเลือกประธานคณะประนอมซึ่งนายศรีหศักดิ์บอกว่าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนตามกระบวนการการประนอมภาคบังคับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ค่ะก่อนหน้านี้องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม10คนจากภูมิภาคต่างๆเช่นยุโรปเอเชียลาตินอเมริกาก่อนจะให้ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาร่วมพิจารณาซึ่งฝ่ายไทยได้พิจารณาแล้ว6คนก็ส่งกลับไปที่ UN พิจารณาอีกครั้งค่ะ
2: บัญชีมาสัก10คนแล้วก็ให้เรากัมพูชาดูก็ดูแล้วก็ประมาณรู้สึกของคนนี้จากลิสต์ที่เขาส่งแล้วเราก็ให้เขาก็จะเลือกนะครับอย่างลิสต์ที่เราส่งไปใครส่งไปช็อตลิสต์นะครับ
0: นายศรีหศักดิ์ครับพูดถึงการทำหนังสือข้อโต้แย้งส่งไปยังสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครับและคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHRC หลังการรายงานของนายทอมแอนดรูส์ที่มีข้อมูลบิดเบือนแล้วก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับตามขั้นตอนครับจะมีการนำรายงานไปสู่การพิจารณาของ UNHCR และจะมีการอภิปรายซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวในการชี้แจงถึงข้อกังวลและข้อห่วงใยนะครับแล้วก็ย้ำว่ารายงานดังกล่าวไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีต่างประเทศเชื่อมั่นว่าหลายประเทศจะรับฟังครับ
3: มีข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะลักษณะเป็นที่พักอยู่ที่หัวแหลมหาดสลัดบนเกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหลังจากมีคนบันทึกภาพเป็นคลิปวิดีโอตอนที่เห็นเป็นน้ำปูนซีเมนต์จำนวนมากไหลลงทะเลลักษณะภาพมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นเป็นน้ำลักษณะเป็นคราบๆสีขาวๆไหลลงมาเนี่ยนะคะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นน้ำปูนแล้วก็เป็นจุดที่อยู่ไม่ไกลจากแนวปะการังนะคะ พอมีคนร้องเรียนเข้ามาทางคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาได้เรียกหน่วย

0: านที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงค่ะคลิปวิดีโอภาพนี้ล่ะค่ะจะมองเห็นร่องรอยการปรับหน้าดินบริเวณหัวแหลมหาดสลัดเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและถูกส่งให้เป็นหลักฐานให้ทางคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้ามองจากคลิปนี้หลังพบว่าใกล้เคียงกันมีร่องรอยคราบสีขาวๆไหลลงมาตามซอกหินค่ะโดยผู้ร้องเรียนอ้างว่าเป็นน้ำปูนซีเมนที่ถูกปล่อยออกมาจากโครงการก่อสร้างโรงแรมและไหลต่อเนื่องลงสู่ทะเลซึ่งจุดที่ไหลลงทะเลนะคะอยู่ไม่ไกลจากแนวปะการังน้ำตื้นและเป็นจุดดำน้ำตื้นของนักท่องเที่ยวใกล้กันบริเวณนั้นนะคะยังเป็นพื้นที่โครงการปลูกปะการังเขากวางซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4มาวางเอาไว้เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังรองอธิบดีกรมที่ดินระบุค่ะว่าจุดที่ร้องเรียนเรื่องการพบน้ำปูนซีเมนต์ไหลลงสู่ทะเลปัจจุบันเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคาร40หลังในรูปแบบโรงแรมค่ะอยู่บนเนื้อที่กว่า20ไร่มีโฉนดที่ดินทั้ง2แปลงและอยู่นอกแนวเขตของกรมป่าไม้ขณะที่ตัวแทนของทางเทศบาลตำบลเพชรพงันชี้แจงต่อกมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะบอกว่าโครงการได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แล้วส่วนกรณีร้องเรียนที่บอกว่าพบน้ำปูนซีเมนต์ไหลลงสู่ทะเลทางเทศบาลได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วแต่ว่าไม่พบค่ะ
1: มีโอกาสเป็นไปได้จากไซต์ก่อสร้างหรือถนนเนี่ยถนนเป็นไปไม่ได้ครับเพราะถนนเนี่ยมีการก่อสร้างเสร็จไปแล้วนะครับส่วนไซต์ก่อสร้างเนี่ยผมคาดว่าเนี่ยถ้ามีการไหลท่านโทษครับถ้ามีการไหลลงสู่ทะเลจริงๆเนี่ยคาดว่าเป็นการไหลจากไซต์งานก่อสร้างนะครับแต่จากการตรวจสอบเนี่ยประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทางเทศบาลเข้ามาในตรวจสอบเนี่ยก็ไม่พบร่องรอยการไหลของน้ำปูนหรือน้ำคอนกรีตนะไหลลงสู่ทะเลแต่อย่างใดนะครับ
2: รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับบอกว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีแนวปะการังจริงแล้วก็มีความกังวลถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดจากฝุ่นตะกอนโครงการก่อสร้างที่อาจจะตกลงสู่ทะเลนะครับแล้วก็ไปทำลายระบบนิเวศจึงอยากให้มีมาตรการที่เข้มงวดครับส่วนกรณีการตรวจสอบน้ำปูนซีเมนต์ที่ไหลลงสู่ทะเลเบื้องต้นเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจนะครับแล้วก็เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบถ้าพบว่ามีผลกระทบก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
3: ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบโดยตรงได้ว่าจะมีผลกระทบเห็นชัดหรือไม่นะครับกับตัวระบบนิเวศหรือว่าตัวแนวปะการังในพื้นที่นะฮะก็ยังไงก็ได้รับทางท่านทิพย์ดีกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเนี่ยก็กำชับนะครับว่าเรื่องนี้จะต้องมีการเข้าไปตรวจสอบผลกระทบครับถ้าเห็นว่าการดำเนินการโครงการในภาพรวมเนี่ยส่งผลกระทบต่อตัวระบบนิเวศแนวปะการังเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเนี่ยเราก็จะใช้มาตรา17ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งครับในการที่จะระงับแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะครับ
0: กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตถึงการก่อสร้างกำแพงโครงการติดแนวชายหาดสลัดซึ่งเป็นแนวเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในพื้นที่เปราะบางหรือมีคุณค่าสูงนะคะก็ตั้งข้อสังเกตว่าแบบนี้สามารถทำได้หรือไม่ค่ะ
4: เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นมาตรการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี2535ทีนี้ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามเนี่ยมันก็มีความผิดนะมีความผิดแล้วมันต้องแก้ไขแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวันนี้นะฮะเท่าที่พูดคุยในที่ประชุมเนี่ยหลายหน่วยเองก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามีประกาศตรงนี้นะฮะทางกรรมธิการก็เลยฝากให้ไปตรวจกับทั้ง 3-4 หน่วยเลยเดี๋ยวเขาจะต้องกลับไปตรวจแล้วก็ไปดูแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะเชิญนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพรบตัวนี้โดยตรงมาดูนะว่ามันเป็นไปตามประกาศไหมถ้าไม่เป็นไปตามประกาศหน่วยงานก็จะต้องไปแจ้งความ
0: ส่วนข้อมูลจากฝั่งเจ้าของโครงการพบว่ายังไม่มีการเรียกมาชี้แจงนะคะเบื้องต้นที่ประชุมระบุว่าต้องรอดูความชัดเจนผลการตรวจสอบในการประชุมของกมธ.สิ่งแวดล้อมในช่วงต้นสัปดาห์หน้าค่ะ
2: ข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นครับปัญหานี้ยืดเยื้อมานานกว่า30ปีนะครับล่าสุดครับมีกลุ่มคนเอาท่อปูนครับมาปิดทางเข้าออกวัดแล้วก็ติดป้ายประกาศนะครับให้รื้อสิ่งปลูกสร้างภายใน15วันแม้ว่าตอนนี้คดียังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมครับในฝั่งของ

0: ของเจ้าอาวาสครับตอนนี้เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยหลังจากมีคนออกมาอ้างว่าตัวเขาเนี่ยเป็นทายาทของคนที่มอบที่ดินให้กับวัดบุคคลนี้เข้ามาอ้างสิทธิ์ในที่ดินครับป้ายประกาศเตือนมีใจความสำคัญนะครับบอกว่าที่ดินผืนนี้เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลขอให้ผู้ที่บุกรุกขนย้ายสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินทั้งหมดออกจากพื้นที่ใน15วันครับประกาศโดยอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วก็นำมาปิดเอาไว้พร้อมทั้งมีการนำท่อปูนซีเมนต์นะครับมาปิดทางเข้าออกวัดเมื่อวานนี้ล่าสุดครับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นพร้อมกับเจ้าหน้าที่อส.นะครับช่วยกันรื้อป้ายบริเวณริมรั้ววัดแล้วก็ริมถนนในพื้นที่เนี่ยออกไปก่อนหลังจากที่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามครับเข้ามาแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับนอกจากนี้ครับทั้งฝ่ายปกครองสำนักพุทธจังหวัดเจ้าหน้าที่ที่ดินแล้วก็ชุมชนเข้ามาช่วยกันตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้สำหรับเจ้าวาดนะครับบอกว่าการกระทำในลักษณะนี้เนี่ยทำมาเป็นรอบที่2แล้วตั้งแต่มีการฟ้องร้องกันครับระหว่างทายาทของเจ้าของที่ดินแล้วก็วัดซึ่งยอมรับครับว่าตอนนี้เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับยืนยันว่าวัดเนี่ยมีเอกสารหลักฐานการบริจาคที่ดินถูกต้องตามกฎหมายครับและมีการประกาศตั้งเป็นวัดตั้งแต่27เมษายนปี2541ครับ
1: หลังจากที่หลวงพ่อเผยรับโฉนดไปแล้วหลวงพ่อเผยก็รู้จักกับนายเฮียงรู้จักกับนายเคนนายเฮียงกับนายเคนก็เลยมีทำสัญญายกที่ดินสร้างวัดที่อำเภอซึ่งหนังสือนั้นมันผ่านกระบวนการขึ้นศาลขึ้นอะไรมาหมดแล้วล่ะแล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นยกที่ดินแล้วก็นายเคียนเป็นผู้ไปขออนุญาตตั้งวัดขออนุญาตสร้างก่อนได้รับสร้างวัดเมื่อปี35
2: ขณะที่ภายในวัดค่ะแม้ว่ายังมีข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินนะคะแต่ก็พบว่าชาวบ้านยังเข้ามาจัดพิธีศพตามปกติชาวบ้านบอกว่าวัดแห่งนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะคนในชุมชนเท่านั้นค่ะยังครอบคลุมชุมชนที่อยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชาวบ้านก็ยังพูดถึงบทบาทของวัดในการช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตระบุค่ะว่าวัดให้บริการมาตั้งแต่ขั้นตอนการไปรับศพการจัดเตรียมสถานที่การประกอบพิธีทางศาสนาค่ะโดยไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในลักษณะตายตัวก็ให้เป็นไปตามกำลังตามศรัทธาของแต่ละครอบครัวบางครอบครัวนำศพจากที่อื่นเข้ามาประกอบพิธีที่วัดเพราะมีความศรัทธาและเห็นว่าเป็นวัดที่ช่วยเหลือประชาชนส่วนเรื่องการเรียกร้องกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนชาวบ้านตั้งข้อสังเกตบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องราคาที่ดินบริเวณนี้ปรับตัวสูงขึ้นค่ะ
3: เป็นวัดมาไม่ใช่เพิ่งมาเป็นนะครับมันเป็นมาตั้งกี่สิบปีแล้วผมเกิดมาผมก็เจอแล้วเนี่ยวัดเนี่ยโอ้ย 3,000 ไร่นึงไม่มีคนซื้อเพราะมันเป็นป่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่40แล้วเหรอ40ล้านไม่มีครับไม่มีเลยถนนไม่มีใครอยากเข้ามาด้วยเพราะมันเป็นป่าแล้วป่าก็มีอยู่ที่เดียวนะกลางเมืองวัดนี่เองนอกนั้นไม่มี
0: มาดูที่ดินแปลงนี้กันหน่อยครับที่ตั้งของวัดเนี่ยอยู่บนพื้นที่21ไร่3งานนะครับยังมีที่ดินติดกันที่เป็นการครอบครองกรรมสิทธิ์โดยวัดอีกประมาณ5ไร่ครับตั้งอยู่บนถนนกะละประพฤกซึ่งเป็นถนนตัดใหม่เปิดให้บริการเมื่อปี54นะครับโดยรอบที่ดินวัดเนี่ยตอนนี้ท่านผู้ชมมันมีการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารคอนโดอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าเปิดใหม่ใกล้กับมหาวิทยาลัยแล้วก็ใกล้กับหน่วยงานราชการครับทำให้ราคาที่ดินบริเวณนี้มีการประเมินราคาโดยกรมธนารักษ์นะครับผมต้องขยี้ตาเลยกลัวอ่านเลขผิดฮะตารางวาละ 8,900 ไร่หนึ่งเนี่ยตกไร่ละประมาณ3,500,000 บาทครับ
4: เฉพาะโฉนดคือตอนนี้ราคาประเมินจะไม่เป็นบล็อกเป็นโซนธนารักษ์จะประเมินเป็นโฉนดรายแปลงโฉนดของวัดที่เป็นไร่เนี้ยตารางวาละ 8,900 รวมแล้วประมาณ77 ล้าน
2: สำหรับเส้นทางข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นนะคะไล่มาตั้งแต่ปี2533นะคะมีหลักฐานทั้งภาพถ่ายและบันทึกการบริจาคที่ดินโดยนายเฮียงพิมพ์ศรีทำหนังสืออุทิศที่ดินเพื่อใช้สร้างวัดที่ดินส่วนหลักเนี่ยประมาณ21ไร่3งาน21ตารางวาเป็นโฉนดมีเลขที่นะคะโฉนดเลขที่21555 อีก2ปีต่อมาปี35ปรากฏในเฮียงเสียชีวิตทีนี้พอปี2553ค่ะนางพิมพ์ศรีซึ่งเป็นภรรยาของนายเฮียงฟ้องวัดป่าอดุญญารามทั้งเรื่องขับไล่และการเพิกถอนการยกที่ดินซึ่งศาลชั้นต้นเนี่ยยกฟ้องศาลอุทธรณ์ภาค4พิพากษายืนและศาลฎีกาไม่รับคดีเอาไว้พิจารณาค่ะ
0: ปี67ครับนางบัวไขในฐานะผู้จัดการมรดกของนายเฮียงครับตอนนั้นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเทศบาลนครขอนแก่นแล้วก็วัดป่าอดุญญารามนะครับเกี่ยวกับการออกโฉนดการรังวัดแบ่งแยกและสิทธิ์ในที่ดินครับพอปี68ศาลจังหวัดขอนแก่นยกฟ้องศาลชั้นต้นยกฟ้องครับต่อมาโจทก็เลยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค4นะครับปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ก็ยืนตามศาลชั้นต้นล่าสุดเนี่ยคดีของนางบัวไขครับอยู่ในกระบวนการยุติธรรมมีการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกานะครับเพื่อให้พิจารณาว่าจะรับฎีกาไว้พิจารณาหรือไม่ครับ
2: การประชุมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่4นะคะทำให้หัวข้อหลักๆที่จะรอให้ที่ประชุมบอร์ดกสทช.เคาะและพิจารณาเนี่ยไปต่อไม่ได้เช่นเรื่องของรถแมปทีวีดิจิตอลนะคะหลังเกิดปัญหาขึ้นในการประชุมบอร์ดกสทช.ล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็ปลดล็อกเรื่องนี้ระบุว่าได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แล้วนะคะนายกรัฐมนตรียืนยันทุกอย่างทำตามกฎหมายค่ะ
5: ก็ยังมีกรรมการเหลืออยู
2: ่หลังจากยืดเยื้อกันมาหลายสัปดาห์ล่าสุดนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยอมรับถึงการทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายกรณีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.พ้นจากตำแหน่งค่ะจากเหตุคณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติให้ขาดคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำด้วยว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้ทำด้วยเจตนารมณ์ที่ไม่ดีแต่ทำตามขั้นตอนทุกอย่างที่ทางฝ่ายกฎหมายของทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายกฎหมายส่วนตัวให้ความเห็นค่ะ
6: เรื่องของกสทช.ค่ะนายกตอนนี้นักวิชาการก็ออกมาบอกว่าไทยเมื่อตัวของผอ.ใช่ปะของตัวประธานกสทช.เองอะค่ะซึ่งทำให้ตอนนี้เหมือนกับเกิดเหตุการณ์สุญญากาศในการที่จะเดินหน้าต่อหรือในการทำงานนะคะ
5: ก็ยังมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ใช่เหรออันนี้เป็นองค์กรอิสระผมให้ความเห็นอะไรไม่ได้เราไม่ได้รัฐบาลไม่สามารถที่จะไปกำกับดูแลหรือไปได้แต่ให้ความร่วมมือนะถ้ามีอะไรติดขัดก็รัฐบาลพร้อมให้ความร่วมมือแต่ว่าการดำเนินการทั้งหลายก็ต้องเป็นเรื่องของกสทช.
0: รองนายกประกรณ์ครับรองนายกฝ่ายกฎหมายบอกว่าการทูลเกล้าทูลกระหม่อมกรณีนายแพทย์สรณะเป็นไปตามมาตรา19แห่งพรบ.วิธีปฏิบัติราชการที่คุ้มครองใช้กับทุกกรณีนะครับจากกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่กฎหมายเนี่ยเขียนรองรับเอาไว้แล้วโดยจะไม่กระทบต่อสิ่งที่ทำไปแล้วโดยเฉพาะคำสั่งทางปกครองครับ
2: ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิรองรองรามสูตรค่ะ1ใน3กรรมการกสทช.ที่ออกจากห้องประชุม4ครั้งที่ผ่านมาระบุค่ะว่ากสทช.ทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายแพทย์สรณะที่ผ่านมาก็ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นมืออาชีพไม่ได้มีความขัดแย้งส่วนตัวแต่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักยืนยันว่าตามระเบียบการประชุมและบรรทัดฐานที่ผ่านมาแม้ว่าประธานกสทช.จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้กรรมการที่เหลือก็สามารถประชุมและพิจารณาวาระต่างๆต่อไปได้ทันทีเพื่อไม่ให้งานด้านการกำกับดูแลต้องหยุดชะงักค่ะ
7: เมื่อกรรมการหรือที่กรรมการที่ทำหน้าที่ประธานเป็นประธานของกรรมการกสทช.ทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็สามารถที่จะถ้าเป็นในเรื่องของการประชุมนะฮะตามระเบียบการประชุมก็สามารถที่จะให้กรรมการที่เหลือเนี่ย ออกเสียงเลือกท่านใดท่านหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่ประธานแทนในที่ประชุมได้นั่นในแง่ของการประชุมหรือว่าถ้าจะเป็นเรื่องของการต้องแบบลงนามในเช่นเอกสารเรื่องของใบอนุญาตหรือว่าเอกสารทางราชการอะไรต่างๆเนี่ยนะที่มีผลเกี่ยวกับการกำกับดูแลอะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะมอบหมายให้ท่านใดท่านหนึ่งโดยมติของกรรมการทั้งหมดให้ทำหน้าที่แทนประธานได้
2: ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิรองรองย้ำค่ะว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุด

0: เวลานี้ก็คือเวลาที่สูญเสียไปซึ่งส่งผลกระทบต่อวาระเร่งด่วนหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะแผนการจัดทำรถแมปทีวีดิจิทัลไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ภาคธุรกิจนะคะยังกระทบไปถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างเท่าเทียมซึ่งบอร์ดกสทช.เตรียมพร้อมที่จะประชุมกันทุกวันเพื่อชดเชยเวลาที่หายไปและเคลียร์วาระคงค้างให้จบเร็วที่สุดค่ะ
1: ตลอดทั้งวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้เห็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวในโคลอมเบียมาบ้างแล้วนะครับคำถามสำคัญก็คือทำไมแผ่นดินไหวในครั้งนี้ถึงสร้างความเสียหายได้มากมายขนาดนี้วิเคราะห์เรื่องนี้ในหน้าต่างโลกครับ

จ้าหน้าที่กู้ภัยทหารตำรวจไปจนถึงอาสาสมัครโคลอมเบียยังคงเดินหน้าเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารซึ่งพังถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในหลายจุดยังต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วค่ะนี่เป็นวินาทีที่อาคารสูง4ชั้นในเมืองเปเรอิรานะคะพังถล่มลงมาท่ามกลางเสียงกรีดร้องของประชาชนและความวุ่นวายโกลาหลค่ะโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ในภูมิภาคโชโกทางตะวันตกของโคลอมเบียนะคะดูภาพนะคะชิ้นส่วนอาคารแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเมืองกาลีค่ะหล่นลงมาขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะสร้างความวุ่นวายขึ้นเป็นวงกว้างทีเดียวโดยนายกเทศมนตรีของเมืองนี้ค่ะได้ประกาศคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถานในยามวิกาลหรือเคอร์ฟิวแล้วนะคะแล้วก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วเมืองเนื่องจากกังวลว่าอาจจะเกิดการปล้นสะดมท่ามกลางวิกฤตค่ะด้านรัฐบาลโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติแห่งชาติและระดมกำลังทหารลงพื้นที่สนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆตำรวจแล้วก็อาสาสมัครนะคะที่ร่วมมือกันเดินหน้าค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตซึ่งต้องทำแข่งกับเวลาค่ะล่าสุดเนี่ยพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย132คนนะคะแต่คาดว่าตัวเลขนี้อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะแผ่นดินไหวในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งของโคลอมเบียในรอบหลายปีนะคะเกิดขึ้นไม่ถึง2เดือนค่ะหลังจากเวเนซุเอลาเผชิญแผ่นดินไหวซ้อนนะคะซึ่งแม้ว่าทั้ง2เหตุการณ์จะเกิดขึ้นบนแผ่นเปลือกโลกแผ่นเดียวกันนั่นก็คือแผ่นอเมริกาใต้และเสียหายรุนแรงเป็นวงกว้างเหมือนกันด้วยแต่สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวกลับต่างกันคุณผู้ชมเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเดือนมิถุนายนค่ะเกิดจากแผ่นอเมริกาใต้แล้วก็แผ่นแคริบเบียนนะคะเขามีการขยับตัวแต่ว่าไม่ได้มีการมุดตัวของแผ่นโลกค่ะศูนย์กลางแผ่นดินไหวในตอนนั้นอยู่ลึกไม่ถึง20กิโลเมตรนะคะต่างจากรอบนี้แผ่นดินไหวในโคลอมเบียค่ะเกิดจากการมุดตัวของแผ่นนัสกานะคะมุดลงไปอยู่ทางใต้ของแผ่นอเมริกาใต้ซึ่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกมากกว่า100กิโลเมตรด้วยกันค่ะตอนนี้การกู้ภัยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะหลังจากอาคารประเมินว่าน่าจะมีประมาณ 1,600 แห่งนะคะได้รับความเสียหายหรือว่าพังถล่มลงมาอย่างที่เมืองกาลีเพียงเมืองเดียวคุณผู้ชมมีอาคารถล่มลงมาเนี่ยประมาณ40หลังนะคะขณะที่พบผู้เสียชีวิตในเมืองนี้เนี่ย85คนสูญหายอีกน้อย188คนภาพความเสียหายนำมาสู่การตั้งคำถามว่าอาคารต่างๆในโคลอมเบียไม่สามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนขนาด 7.4 หรือไม่สิ่งแรกที่ต้องไปดูนั่นก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารจริงๆโคลอมเบียมีระเบียบข้อบังคับเรื่องการก่อสร้างอาคารที่ต้านทานแรงสั่นสะเทือนมานานหลายสิบปีแล้วนะคะฉบับปัจจุบันที่ใช้กันอยู่เนี่ยประกาศใช้มาตั้งแต่เมื่อปี2010และมีพื้นฐานมาจากกฎหมายเมื่อปี1997ที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยของคนดังนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงค่ะเขาบอกว่าอาคารเนี่ยเสียหายได้แต่ต้องไม่พังถล่มลงมาปัญหาอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมปัญหาอยู่ตรงเรื่องของอายุอาคารค่ะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายอาคารเก่าๆหลายแห่งเนี่ยจะไม่ได้สร้างตามข้อบังคับดังกล่าวนะคะนอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงเรื่องของการซ่อมบำรุงอาคารและการก่อสร้างด้วยว่าทำได้ตามมาตรฐานที่ออกแบบเอาไว้หรือไม่ขณะที่พื้นที่ประสบภัยในครั้งนี้ค่ะอยู่ในภูมิภาคที่ยากจนที่สุดของประเทศโดยประชากรกว่า2ใน3ของพื้นที่นี้มีฐานะยาก

0: จนนะคะโคลอมเบียอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟค่ะจึงเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในแต่ละปีความรุนแรงขนาด 1.0 ขึ้นไปเนี่ยดูตัวเลขการพบได้นะปีละ 13,000 ครั้งหรือมากกว่า34ครั้งต่อวันแต่เพราะว่าเป็นการไหวที่เบามากๆคุณผู้ชมคนเลยมักจะไม่รู้สึกนะคะซึ่งเมื่อความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นความถี่ในการเกิดก็จะลดลงตามลำดับอย่างแผ่นดินไหวขนาด 4.0 ขึ้นไปดูตัวเลขเนี่ยเกิดขึ้นเดือนละไม่ถึง10ครั้งนะคะแผ่นดินไหวขนาด 5.0 เกิดเฉลี่ยปีละนะคะ 7.6 ครั้งค่ะขนาด 6.0 เกิด1ครั้งในทุกๆ 1.3 ปีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปอย่างในครั้งนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ทุกๆ 7-8 ปีโดยนับตั้งแต่ปี 1900 เป็นต้นมาโคลอมเบียเผชิญแผ่นดินไหวรุนแรงขนาดนี้เนี่ยไปแล้วอย่างน้อย17ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งอาจจะพูดได้ว่าโคลอมเบียไม่ได้เสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวใหญ่มากเท่ากับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอย่างเช่นชิลีเอกวาดอร์แล้วก็เม็กซิโกค่ะแผ่นดินไหวในครั้งนี้กำลังกลายเป็นบททดสอบแรกของอาเบราโดเดลาเอสเปเยียนะคะอดีตทนายความหัวอนุรักษ์นิยมที่เพิ่งจะก้าวเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อวันศุกร์เขาว่าเขาจะรับมือกับสถานการณ์วิกฤตนี้ได้ดีมากแค่ไหนแต่ความสำเร็จแรกของผู้นำคนนี้อาจจะมาจากความสัมพันธ์ที่เขามีกับตัวผู้นำสหรัฐนะคะโดยผู้นำคนนี้ของโคลอมเบียค่ะเขาชื่นชอบโดนัลด์ทรัมป์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็เรียนแบบนโยบายหลายอย่างของทรัมป์ส่งผลให้รัฐบาลของทรัมป์เนี่ยสนับสนุนรัฐบาลโคลอมเบียชุดนี้ล่าสุดคุณผู้ชมรัฐบาลสหรัฐประกาศอัดฉีดเงินช่วยแผ่นดินไหวในโคลอมเบีย 15.5 ล้านดอลลาร์นะคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งจะให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยโคลอมเบียจัดการเรื่องของขบวนการอาชญากรแล้วก็ปัญหาผู้อพยพค่ะแผ่นดินไหวในจุดเดียวกันนี้เมื่อปี1999กระตุ้นให้โคลอมเบียตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวแต่ผ่านมา27ปีคุณผู้ชมโคลอมเบียพร้อมแค่ไหนภาพที่เกิดขึ้นคงจะให้คำตอบได้บ้างค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับกีฬาค่ำนี้มีข่าวดีมาให้กันบ้างนะครับเป็นเรื่องของตะกร้อชายคิงส์ครับครับติดตามกับคุณอินทัศน์ครับ

0: ครับกีฬาค่ำนี้มาดูกันที่ผลงานสุดยอดของทีมตะกร้อไทยครับหลังจากเอาชนะมาเลเซียคว้าแชมป์ทีมชุดชายเป็นสมัยที่37ในศึกคิงคัพและเป็นสมัยที่34ติดต่อกันครับตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ครับที่แฟชั่นไอแลนด์ไฮไลท์อยู่ที่ทีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศครับทีมไทยในชุดแดงพบคู่ปรับตลอดการเสือเหลืองมาเลเซียแชมป์เก่า2สมัยและเป็นเจ้าของแชมป์ซีเกมและเวิลด์คัพทีมล่าสุดคิงคัพผลนี้ครับถือเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่ทีมไทยดึงอาจารย์กมลตันกิมหงกลับมาเป็นผู้จัดการทีมอีกครั้งโดยมีราชาหน้าตาข่ายอุ้ยร้อยโทพรใจเขาแก้วทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนเป็นครั้งแรกทีม A ไทยส่งจอมเสิร์ฟซ้ายบางเลนพรเทพถิ่นบางบนจิรศักดิ์ผักบัวเงินและมฤคินพันมกรโดยทีมไทยใช้ลูกเสิร์ฟพร้อมกับขึ้นฟาดเป็นทีเด็ดและบล็อกเกมของมาเลเซียเอาไว้ได้ครับจนเป็นฝ่ายชนะไปได้2ต่อ0เซต15ต่อ7และ15ต่อ11ขึ้นนำ1ต่อ0ทีมส่วนทีม B ครับไทยส่งไทยนุ้ยกฤษณพงษ์นนทโคตรธนพลทรัพย์เย็นและวุฒินันท์คำสนอทีมไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดิมครับโดยเฉพาะจังหวะเสิร์ฟของไทยนุ้ยที่มีลูกตัดและลูกหยอดช่วยทีมไทยชนะไป2เซตรวด15ต่อ9และ15ต่อ12ส่งผลให้ทีมชุดชายครับชนะมาเลเซียไป2ต่อ0ทีมคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่37และเป็นแชมป์34สมัยติดต่อกันหลังตาที่ทีมไทยแพ้มาเลเซียใน4เกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วครับ
1: ก็แมตช์นี้เป็นในบ้านเราครับแล้วก็เราก็ได้เปรียบหลายอย่างครับเราก็ทำหน้าที่ของเราได้ดีแล้วก็ทีมเราก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีครับกำลังจะค่อยๆสร้างทีมขึ้นมาแข่งๆครับชุดนี้เขาก็ยังถือว่ายังไม่ค่อยถึงกับชุดใหญ่เขาครับก็ยังเป็นรองชุดใหญ่เขาครับ
2: มองเป้าเป็นไงบ้างครับในเกม
1: ในเกมก็ผมก็ว่าทีมชุดเราน่าจะได้เหรียญทองครับมองถึงเหรียญทองทั้ง2เหรียญเลยครับ
3: ครับก็แน่นอนครับถึงแม้เราจะได้แชมป์ในวันนี้นะครับแต่เราก็

0: ีข้อผิดพลาดนะครับที่ต้องไปปรับปรุงทีมเพื่อจะแก้ไขเพื่อที่จะไปล่าแชมป์ในเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับก็คิดว่านะครับจุดบกพร่องตรงที่เราเห็นในรายการนี้นะครับก็จะไปปรับให้ใช้ในการแข่งขันเอเชียนเกมในต่อไปครับก็บรรยากาศก็เปลี่ยนไปอย่างมากนะครับเพราะว่าแต่ก่อนผมเป็นนักกีฬาอย่างเดียวนะครับแล้วก็รอแข่งทำสมาธิแข่งอย่างเดียวแต่ตอนนี้ต้องทำหน้าที่หลายๆอย่างนะครับต้องดูแลนักกีฬาทั้งวางแผนการกินการอยู่ของนักกีฬานะครับก็ถือว่าเป็นความท้าทายใหม่อีกบทบาทหนึ่งของผมนะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่คอยช่วยเหลือแล้วก็อยู่ในระเบียบวินัยในช่วงที่เราฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขันมาครับ
1: ในคิงคัพปีนี้ทีมตะกร้อไทยคว้าแชมป์ไป6รายการครับหลังจบศึกคิงคัพทีมไทยซ้อมต่อเนื่องก่อนเดินทางไปนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นวันที่18กันยายนเพื่อลงแข่งขันเอเชียนเกมโดยทีมชุดชายและทีมชุดหญิงชิงเหรียญทองวันแรกในวันที่25กันยายนตะกร้อในเอเชียนเกมชิงชัยทั้งหมด6เหรียญทองโดยแต่ละชาติส่งแข่งได้ไม่เกิน4อีเวนต์ประเภทชายไทยส่งทีมชุดกับทีมเดียวส่วนประเภทหญิงไทยส่งทีมชุดและทีม4คนครับเทเจริญศักดิ์วงกรแนวรุกทีมชาติไทยหวังทำผลงานให้ดีที่สุดพาเมืองทองเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกให้ได้อีกครั้งภายในปีเดียวครับถือเป็นปีที่ยากลำบากของอดีตเจ้าบุญทุ่มเมืองทองยูไนเต็ดหลังตกชั้นสู่ไทยลีก2และต้องเสียแข้งแกนหลักไม่ว่าจะเป็นวิลเลนพ็อปทิสซองโดกรวิทย์ทัศาขณะที่อนาคตของซีโฟคาคณะคำยกแนวรุกทีมชาติไทยยังไม่มีความชัดเจนในเวลานี้สำหรับนักเตะแกนหลักของเมืองทองนำโดยเทเจริญศักดิ์วงกรแนวรุกวัย29ปีครับที่ย้ายมาจากบีจีปทุมและประกรณ์เปรมพักอดีตริมเส้นทีมชาติไทยวัย33ปีที่ย้ายมาจากท่าเรือซึ่งนักเตะส่วนใหญ่ของทีมเป็นกลุ่มดาวรุ่งภารกิจสำคัญคือคัมแบ็กสู่ลีกสูงสุดให้ได้ภายในปีเดียวโดยเทเจริญศักดิ์ย้ำว่าเป้าหมายของการย้ายมาเมืองทองคือการพาทีมเลื่อนชั้นให้ได้ครับแม้ทีมชุดนี้จะมีนักเตะดาวรุ่งเป็นแกนหลักแต่ทุกคนพร้อมช่วยทีมให้มากที่สุด
2: ก็แน่นอนครับมันเป็นการตัดสินใจของผมเองแล้วก็เรามีความต้องการที่อยากจะกลับมาที่เมืองทองอีกครั้งนึงเพราะว่าเราก็รู้สึกเสียดายครับที่เมืองทองต้องตกมาเล่นที่2ในฤดูกาลนี้แต่ว่าเราก็อยากจะกลับมาช่วยแล้วก็อยากมีเป้าหมายที่ชัดเจนกับผู้บริหารแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันก็ว่าอยากจะทำช่วยกันให้กลับขึ้นไปที1ให้ได้ครับผมจริงๆความกระหายมันก็ยังเต็มเปี่ยมอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนอะไรเงี้ยแล้วยิ่งตอนนี้ได้กลับมาเมืองทองด้วยมันก็มีแรงจูงใจมากขึ้นแล้วก็อยากจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องทุกคนก็ต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นนักเตะหรือว่าฝ่ายบริหารเองก็ต้องทำงานหนักเพื่อเราจะได้กลับไปขึ้นทีหนึ่งครับผม
1: สำหรับผลงานยอดเยี่ยมของเมืองทองอยู่ที่การคว้าแชมป์ไทยลีกแบบไร้พ่ายเมื่อปี2022ภายใต้การคุมทีมของโยคานูวิชพร้อมกับยอดนักเตะอย่างธีรศิลป์แดงดาศาสกรทองเหลาธีรธรบุญมาทันและสารัตน์อยู่เย็นก่อนบิ๊กล็อกตกชั้นเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีหลังเจอปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องการเงินโดยเมืองทองเตรียมอุ่นเครื่องนัดพิเศษสเปเชียลโอลิมปิก Thailand Charity Football Match กับ Police Hero ในวันที่29สิงหาคมที่ Thunder Dome Stadium คือหารายได้ช่วยเหลือโครงการต่างๆครับให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วเมืองไทยที่มีมากกว่า2ล้านคนก่อนจะประเดิมศึกไทยลีก2บุกไปเยือนน้องใหม่อุตรดิตถ์ FC วันที่4กันยายนเวลา 1:00 นซึ่งถือว่าเป็นเกมที่เมืองทองต้องเอาชนะให้ได้สถานเดียวนะครับขณะที่คู่เปิดสนามไทยลีก1จะมีขึ้นในวันที่4กันยายนน้องใหม่ปัตตานี FC ครับเปิดบ้านพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวันวิสาครับ
3: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
4: คืนนี้กรุงเทพปริมณฑลและอีก33จังหวัดนะคะเสี่ยงจะเกิดฝนตกหนักค่ะมีคำเตือนเพิ่มเติมติดตามจากคุณธนวรรณ มิลินทสุดค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันพรุ่งนี้จะตรงกับวันแม่นะคะเรามาตรวจเช็คสภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางไปทำกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ค่ะอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าประเทศไทยตอนบนจะเกิดฝนตกหนักบางแห่งไปจนกระทั่งถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้านะคะนั่นเป็นเพราะว่ายังมีร่องมรสุมพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่ที่บริเวณเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับช่วงนี้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังมีกำลังที่ค่อนข้างแรงพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยส่งผลทำให้มีฝนตกหนักสะสมนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มจะมีโอกาสเสี่ยงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้มากกว่าพื้นที่อื่นๆค่ะโดย33จังหวัดที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติขึ้นใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะต่อกันที่ภาคอีสานนะคะบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และที่อุบลราชธานีค่ะต่อกันที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดค่ะโดยอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะเราเริ่มกันที่ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักประมาณ 70% ของพื้นที่บริเวณตอนบนด้านฝั่งตะวันออกและทางฝั่งตะวันตกของภาคค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่ส่วนมากทางด้านฝั่งตะวันออกและทางตอนล่างของภาคสำหรับภาคกลางนะคะช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่กระจายอยู่โดยรอบนะคะกรุงเทพปริมณฑลก็จะมีฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่ค่ะสำหรับภาคตะวันออกระยะนี้จะมีฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่ทางตอนบนและตอนล่างของภาคปิดท้ายภาคใต้นะคะจะมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ทางด้านตอนบนแล้วก็ฝั่งอันดามันรวมไปถึงทางตอนล่างของภาคค่ะทิ้งท้ายมาดูระดับความสูงของคลื่นในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะระยะนี้คลื่นจะสูงอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรค่ะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนกระทั่งถึงวันจันทร์ที่17สิงหาคมหรือว่าในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะคะและขอให้ชาวเรือทั้งในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณอ่อนศิริครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนปรึกษาราชินีเป็นตอนที่1

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีความสนพระราชหฤทัยในความหลากหลายของธรรมชาติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยาวนานในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและคุ้มครองความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พันธุ์พืชสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเจริญและผาสุกของปวงเหล่าประสบกรณิกรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ซึ่งก็รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้และกล้วยไม้ใกล้สูญพันธุ์ไว้เป็นจำนวนมากทำให้มีสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศชื่นชมและเทิดพระเกียรติคุณขอพระราช

0: านพระราชานุญาตอัญเชิญพระนมาภิไธยสิริกิติ์ไปตั้งเป็นชื่อดอกไม้งามซึ่งดอกไม้ในพระนมาภิไธยได้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางโดยแบ่งเป็นพันไม้ในพระนมาภิไธยพันไม้พระราชทานนามและพันไม้ที่ทรงโปรดพระองค์ไม่ได้ทรงเพียงอนุรักษ์พันไม้แต่ทรงปลูกหัวใจแห่งการอนุรักษ์ไว้ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงช่วงเวลาอันเป็นนิรันดร์สู่การน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวของพฤกษาราชินีพันไม้ทรงคุณค่างดงามในพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพันไม้ในพระนมาภิไธยจำนวน7ชนิดได้แก่กุหลาบควีนสิริกิติ์แคทธริยาควีนสิริกิติ์ดอนย่าควีนสิริกิติ์โมกราชินีมหาพรหมราชินีบัวศรีกิติยาและบัวควีนสิริกิติ์ซึ่งล้วนเป็นดอกไม้ทรงคุณค่าและมีความงดงามและนี่คือคุณค่าที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นไว้ให้กับดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีแห่งท้องทุ่งอีสานจากพื้นป่าใหญ่สู่ดอกไม้ป่าเล็กๆแห่งลานดุสิตาหลายปีมาแล้วที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปรารภกับผู้ใกล้ชิดว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีพันไม้เล็กๆสวยงามตามท้องทุ่งซึ่งไม่เคยทอดพระเนตรเห็นในภาคอื่นๆโดยเฉพาะในจังหวัดสกลนครบริเวณที่ตั้งพระตำหนักภูพานราชนิเวศใกล้เชิงเขาจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆชนิดหนึ่งมีสีม่วงและสีน้ำเงินสดมีกลิ่นหอมและจะบานสะพรั่งไปทั่วท้องทุ่งเป็นลานกว้างในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว
1: แม่ไม่เคยเห็นดอกไม้ป่าแบบนี
0: ้พระองค์ทรงพระราชทานนามดอกไม้ดอกเล็กๆนี้ว่าดอกดุสิตาและบริเวณพื้นที่ใกล้พระตำหนักภูพานราชนิเวศมีเนื้อที่ประมาณ50ไร่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทุ่งดอกหญ้าป่าเล็กๆหลากสีโดยเฉพาะสีม่วงของดอกดุสิตาก็ได้รับการเรียกขานว่าลานดุสิตาตามพระราชทานนามดังกล่าวณลานดุสิตาแห่งนี้พระองค์มักเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักผ่อนพระอริยบทในยามเย็นระหว่างประทับแรมณพระตำหนักภูพานราชนิเวศอยู่เสมอซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2527เมื่อทรงมีพระราชดำริให้ปลูกป่าบริเวณเสริมพื้นที่รอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศก็ได้มีพระราชดำริให้ปลูกดอกไม้ป่าและไม้ประดับเพื่อเสริมความงดงามตามธรรมชาติบริเวณลานดุสิตาและลานก้อนหินใหญ่ด้วยโดยมีพระราชสวนีให้ว่าจ้างราษฎรผู้ยากจนจากบ้านดงยอตำบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจำนวน20คนเป็นแรงงานในการปรับปรุงพื้นที่พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าแรงงานตอบแทนแต่ละคนมีหน้าที่ตกแต่งลานดุสิตาและปลูกพันไม้ป่าเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นคลงเคลงหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักจิตรดารงค์ฐานแล้วพระองค์ยังมีพระราชสวนีให้พลตรีเรวัตบุญทัพรับผิดชอบดำเนินงานต่อไปปัจจุบันลานดุสิตาแห่งนี้จะบานสะพรั่งด้วยดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีทั้งสีม่วงสีน้ำเงินสดสีขาวอมม่วงและสีเหลืองซึ่งพระองค์ได้พระราชทานนามเพิ่มเติมนอกเหนือจากดอกดุสิตาได้แก่มณีเทวาสรัจจันทร์และสร้อยสุวรรณาดอกไม้หลากสีเหล่านี้ต่างชูช่อเล็กๆปะปนอยู่กับดอกกระดุมเงินเนื้อดอกหยาดน้ำค้างที่บานแนบพื้นดินเป็นวงกลมสีแดงเรื่ออมส้มบนผิวสีมีขนเล็กๆและตุ่มน้ำใสทำให้ดูคล้ายมีหยาดน้ำค้างเกาะอยู่ตลอดเวลาเนื้อสิ่งอื่นใด ความรักของแม่แห่งแผ่นดินที่ส่งมอบไว้ให้แก่ผืนป่าดอกไม้และหัวใจของคนไทยทั้งชาติสู่การสืบสานพระราชปณิธานจากพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องโดยน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาพื้นที่สูงทั้งทางด้านอาชีพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงและความสมดุลอย่างยั่งยืนแก่ประเทศตราบจนปัจจุบันพันธุ์พืชพระราชทานได้สร้างงานสร้างคุณค่าสู่อนาคตของพื้นที่สูงจากพระมหากรุณาธิคุณหล่อเลี้ยงผืนดินสร้างผลผลิตที่เบ่งบานสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนางานวิจัยไม้ดอกบนพื้นที่สูงตลอดเส้นทางการพัฒนาไม้ดอกงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานจากพระบรมวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่องจากแปลงทดลองเล็กๆบนดอยสู่การเป็นฐานองค์ความรู้ด้านไม้ดอกของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายจากพืชพระราชทานสู่นวัตกรรมแห่งการต่อยอดสะท้อนพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสจากงานวิจัยสู่คุณค่าใหม่ของพันไม้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและวันนี้พลังความรักของแผ่นดินก็ยังคงเติบโตผลิบานกลางหัวใจไทยจุดเริ่มต้นกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบในพระนามาภิไธยสัญลักษณ์แห่งความงดงามอันทรงคุณค่าได้ปรากฏเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยกุหลาบควีนสุทธิดาผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชจริยวัตรอันงดงามและทรงสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของแผ่นดินเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกมิใช่เพียงการรักษาความงามแต่นี่คือการรักษามรดกทางธรรมชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินเท่านั้นยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งความงดงามพืชพันธุ์ไม้ของแผ่นดินที่ดำรงและยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันดอกกุหลาบสองพระนามมิได้เป็นเพียงไม้ดอกสองสายพันธุ์หากคือสัญลักษณ์ของพระราชปณิธานที่ส่งต่อจากพระองค์หนึ่งสู่พระองค์หนึ่งจากพระเมตตาของแม่แห่งแผ่นดินสู่การสืบสานพระราชปณิธานภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ในรัชกาลปัจจุบันและตราบใดที่ผืนป่ายังคงเขียวขจีตราบนั้นพระราชปณิธานแห่งพฤกษาราชินีจะยังคงเบ่งบานเป็นร่มเงาแห่งความสุขให้แก่ผืนแผ่นดินไทยตราบนาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินวันนี้เวลา 16:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569ซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีรวม33องค์กรจัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี2549ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่18

ปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเผยแพร่โครงการพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและพระบาท

0: พบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจากนั้นประทับรถไฟฟ้าทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆอาทินิทรรศการใต้ร่มพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการพระเมตตารักป่ารักน้ำโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนอโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทำติ้วจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่เกิดจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2525นิทรรศการใต้ร่มพระเมตตารักษาป่าเพื่อปวงชนโดยกรมป่าไม้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปสานปลาตะเพียนจากใบจากและแจกกล้าไม้นิทรรศการรักป่าดึกดำบรรพ์สืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ความหลากหลายบรรพชีวินโดยกรมทรัพยากรธรณีนิทรรศการรายมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินงานด้านดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินงานอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่ากับชุมชนนิทรรศการพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสายน้ำปรากะโฮลำค่าคู่พระบารมีสองพระองค์โดยกรมประมงสนองพระราชสวนีการอนุรักษ์พันธุ์ปลากระโฮซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงอนุรักษ์ปลากระโฮตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยนิทรรศการสายทานพระเมตตาสู่คลังอาหารชุมชนโดยกรมวิชาการเกษตรนิทรรศการถักทองไหมไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงโดยกรมหม่อนไหมได้นำนักเรียนโรงเรียนตำรวจบริเวณชายแดนเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาบ้านแพะจังหวัดตากมาสาธิตการทอกี่เอวซึ่งได้ร่วมสืบสานการอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมืองดั้งเดิมชนเผ่ากะเหรี่ยงปะกากะยอโดยทอผ้าเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่และย่ามจากนั้นทรงถ่ายชีวิตโคกระบือโดยกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคจำนวน1คู่แล้วกระบือจำนวน1คู่เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนมแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการกล้วยมหัศจรรย์พืชสารพัดนึกคู่ชีวิตวิถีไทยโดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีการสาธิตการแทงหยวกกล้วยเป็นงานหัตถศิลป์ที่ใช้ตกแต่งในพิธีกรรมต่างๆทั้งงานมงคลและงานอวมงคลนิทรรศการจากพระเมตตาสู่การสืบสานพระราชปณิธานป่าในเมืองโดยกรุงเทพมหานครพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครเวทเมืองช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศเมืองสร้างสมดุลระหว่างธรรมชาติกับการพัฒนาเมืองนิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะแสดงผลงานการนำสาหร่ายมาทำเป็นเส้นใยและผืนผ้าโครงการค่ายเยาวชนรักพงภัยเฉลิมพระเกียรติซึ่งจัดอบรมเด็กปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชมีการสาธิตการเก็บรักษาดอกไม้หายากในน้ำมันขาวการพิมพ์ลวดลายและสีของดอกไม้และใบไม้ลงบนถุงผ้ารวมทั้งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้าน109เป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพร้านจิตรดาและมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงตลอดจนมีการจำหน่ายพันไม้หายากจากพระตำหนักสวนปทุมปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดพันไม้8ชนิดที่จัดประกวดได้แก่บอนสีแก้วกาญจนาโป๋ยเซียนลิ้นมังกรโกศลพญามังกรหน้าวัวใบและบอนไซส่วนพันไม้ใหม่ที่เกษตรกรผสมขึ้นและนำมาประกวดในปีนี้เป็นปีแรกได้แก่บุษราคำและเสน่จันทร์จะได้รับถ้วยชนะเลิศจากมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ผู้สนใจเข้าชมงานมีผลิตภัณฑ์จากกรมการข้าวกรมหม่อนไหมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงโครงการฟาร์มตัวอย่างและตลาดนัดต้นไม้มาจำหน่าย
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูปีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีและทรงเปิดชมรมทูปีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูปีนัมเบอร์วันของโรงเรียนบางระจันวิทยา วันนี้เวลา19:45

0: นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีทรงเปิดชมรมทูปีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนแจงทูปีนัมเบอร์วันโรงเรียนบางระจันวิทยาเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียน 1,104 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา75คนโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูปีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยความร่วมมือของคณะครูผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆรวมถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานของนักเรียนสำหรับศูนย์เพื่อนใจทูปีนัมเบอร์วันดำเนินตามหลักการปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีอาสาสมัคร30คนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากนักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาร่วมกันทำงานมีกิจกรรมสร้างสุขและทักษะอาชีพที่สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและช่วยสร้างรายได้ได้แก่กิจกรรมดอกไม้จากดินไทยศิลป์สร้างสรรค์สืบสานถิ่นสิงการถักเชือกมงคลจงกัวเจียโดยใช้เชือกแดงเพียงเส้นเดียวสื่อถึงความสามัคคีและความโชคดีการพับเหรียญโปรยทานลูกประคบเล่าเรื่องยาหม่องเล่าใจศาสตร์แห่งอัญมณีสู่เรซินร่วมสมัย The Art of Paper หนังสือเล่มเล็กส่วนชมรมทูปีนัมเบอร์วันมีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆเช่นการสนับสนุนให้สมาชิกเล่นกีฬาดนตรีงานศิลปะและกิจกรรมตามที่สนใจรวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมจากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูปีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งปัจจุบันจังหวัดเป็นต้นแบบระดับเงินและมีผลงานชมรมทูปีนัมเบอร์วันได้แก่เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีเป็นกลุ่มต้นแบบระดับทองสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีบริษัทคอมพาวเครจำกัดและโรงเรียนบางระจันวิทยาเป็นกลุ่มต้นแบบระดับเงินรวมทั้งชุมชนบ้านท่าข้ามกลางผ่านเข้าร่วมประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศพร้อมกันนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบโครงการทูปีนัมเบอร์วันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่รองประธานกรรมการมูลนิธิทูปีนัมเบอร์วันและพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีตัวแทน3คนสมัครใจเล่าประสบการณ์ที่เคยก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ปัจจุบันมุ่งมั่นตั้งใจเลิกเกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกทูปีนัมเบอร์วันโดยมีพระดำรัสเมื่อตัดสินใจแล้วก็อย่าทรยศต่อความตั้งใจของตัวเองขอให้มีจิตใจเข้มแข็งพร้อมกันนี้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นตัวแทนกราบทูลเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวโดยมีพระดำรัสด้วยความเข้าพระทัยในวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์แปรปรวนง่ายขอให้ทำจิตใจให้ผ่อนคลายหันหน้าคุยกันในครอบครัวนอกจากนี้มีพระดำรัสให้สมาชิกตั้งใจเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เยอะให้สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวในการนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูปีนัมเบอร์วันโดยก่อนการแสดงทรงยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วทรงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทูปีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16โดยมีสมาชิกทูปีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีเข้าชมและร่วมร้องเพลงเก่งและดีทูปีนัมเบอร์วันและเพลงจีบโลดยังโสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
1: อนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล เสด็จไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
0: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงครับครั้งที่39ประจำปี2569วันนี้เวลา 15:35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่39ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์เขตคันนายาวซึ่งสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์กีฬาตะกร้อนานาชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคม2569แบ่งการแข่งขันเป็น5ประเภทประกอบด้วยทีมเดี่ยวชายทีมชุดชายและหญิงคู่หญิงทีม4คนชายและหญิงและตะกร้อลอดห่วงชายและหญิงโดยมีนักกีฬากว่า700คนจาก19ประเทศจากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันสำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงครับได้ดำเนินการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2527นอกจากเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักกีฬาชั้นนำแล้วยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาตะกร้อในระดับนานาชาติสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการผลักดันกีฬาตะกร้อสู่มาตรฐานสากลโดยวันนี้เป็นการแข่งขันเซปักตะกร้อคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานคิงครับรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ทีมชาติมาเลเซียส่วนรางวัลอันดับที่3ได้แก่ทีมจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและทีมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.บริษัท VN ธรรมนิติกรุ๊ปจำกัดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัทวอเตอร์ป๊อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครวัดยางทองวัดชัยมงคลวัดเขาแก้วจังหวัดสงขลาและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.บริษัท Dream International จำกัดบริษัท Royal Service จำกัด
2: สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทยโรงเรียนศรีสุวิทย์จังหวัดชลบุรีและบริษัทพันธิดาเมจิกเอเนอร์ยีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชา

0: อนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวังตะวันตกวัดกุฏิวัดสนวัดมะปรางงามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดปลักชะเมาวัดวิมลคุณากรวัดมหัตตมังคลารามวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัท Brother Commercial ประเทศไทยจำกัดนายสมควรหลักเงินชัยและคณะห้างคุณส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและครอบครัวทวีคูณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดศรีดอนชัยจังหวัดตากวัดท่าเกษมวัดท่าเกยวัดสว่างอารมณ์วัดหนองวงวัดโสภารามวัดเด่นประตายวัดคุ้มวารีวัดใหม่คลองหอมและวัดหนองรังเหนือจังหวัดสุโขทัยที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นครอบครัวสิงห์สมบุญและครอบครัวบัณฑิตยานนท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐิ์กรุงเทพมหานครและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนมิตรภาพวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบางพลีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรอย่างต่อเนื่องเป็นคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาประเทศสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่ประชาชนทั้งนี้ในวันที่12สิงหาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00
1: นคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลคณะนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆรวมถึงประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากันอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยทรงผสมผสานความรู้ด้านกฎหมายเพื่อจุกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสและสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลจนเป็นที่ประจักษ์อาทิวชิราวุธวิทยาลัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนมิตรภาพวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบางพลีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการบริษัท Brother Commercial ประเทศไทยจำกัดและบริษัทพรมสุวรรณธุรกิจจำกัด
0: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงการรื้อกฎหมายปืนนะครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สานสรรค์สัง

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: 30 minutes relaxing night music

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม14ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข 10:30 นาทีรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ CU Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง 14:00 นรายการสุขกันทะเรา 15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 นรายการ English This Way ต่อด้วย News Connect17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษซ้องกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: นำเสนอมุมมองด้านรัฐศาสตร์เฝ้ามองทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงค้นหานิยามของสังคมในปัจจุบันรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมทุกวันเสาร์ 11:05 น. ถึง 11:30 น. โดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในจอบข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันทวี
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันทวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
4: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: วันนี้วันที่เราหยุดกันนะคะ

0: แล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ในหลายหน่วยงานหลายครอบครัวนะคะแต่เราก็ยังมีข่าวคราวนำเสนอค่ะทั้งความคืบหน้ากรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือบอร์ดกสทช.ก็ล่มอีกครั้งนะคะนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ก็ยังไปประชุมบอร์ดกสทช.3คนก็ไม่เข้าร่วมประชุมและมีการยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองกลางเพื่อให้รับข้อมูลรับเรื่องเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและความชอบด้วยกฎหมายกรณีการขาดคุณสมบัติของประธานคือหมอสรณะคนนี้ละค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีเรื่องราวของการพูดถึงอาวุธปืนและการดูแลการพกอาวุธปืนนายกรัฐมนตรีมีมาตรการอย่างไรคะ
1: มีมาตรการในการสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบครับแล้วก็มีการเร่งแก้ไขกฎหมายภายใน60วันนี้ด้วยนะครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียไทยนิวซีแลนด์แล้วก็นายกรัฐมนตรีเองก็จะบินลงนามวันที่17ถึง21สิงหาคมนี้ด้วยนะครับทางด้านต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมาอิหร่านก็ประกาศไม่เปิดฮอร์มุซจนกว่าสหรัฐจะจ่ายเงินชดเชยทำให้น้ำมันดีดตัวขึ้นค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือโดนัลด์ทรัมป์มีความดีใจมากปลื้มอกปลื้มใจที่รัสเซียปล่อยชาวอเมริกันหลังจากถูกคุมขังถึง4ปีด้วยกันนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาด้วยนะครับวันนี้วันพุธมีคำถามและรางวัลในการตอบคำถามด้วยครับ
0: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะมีข่าวดีที่เป็นนวัตกรรมด้านยาใครที่เจอพิษที่จากโรคโมทูลินัมสารพิษโมทูลินัมนะคะที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตประเทศไทยผลิตได้และสร้างความมั่นคงทางยาที่เป็นที่พึ่งของประเทศในอาเซียนและเอเชียตะวันออกมีเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วสำคัญเท่านั้นที่ผลิตนวัตกรรมนี้เดี๋ยวติดตามค่ะมีที่มาและประโยชน์อย่างยิ่งอย่างไรวันนี้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย.เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมจะมาเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ12สิงหาคมสำคัญอย่างไรคะ
1: 12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติในประเทศไทยนะครับซึ่งปัจจุบันก็ตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเริ่มใช้วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2519ครับซึ่งก่อนหน้านั้นเคยใช้วันที่10มีนาคม15เมษายนและ4ตุลาคมสัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่ก็คือดอกมะลิครับซึ่งมีสีขาวส่งกลิ่นหอมได้ไกลและได้นานด้วยอีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปีครับหลังจากพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตนะครับเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลก็ได้มีมติเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569กำหนดให้วันที่12สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับโดยยังคงเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันหยุดราชการต่อไปตามเดิมครับ
0: ค่ะเอาละมาติดตามเรื่องราวต่างๆนะคะวันนี้ก็แสดงความรักต่อเนื่องไม่ใช่รักแค่วันนี้วันเดียวนะคะแสดงออกได้หลายทางกับคุณแม่กับคนที่เคารพรักเป็นแม่หรือผู้ที่เรารักใครนับถือทำได้ทั้งสิ้นนะคะความรักสามารถส่งต่อได้ยิ่งช่วงนี้ก็มีโครงการรณรงค์หลายเรื่องเกี่ยวกับวันแม่ด้วยนะคะขอเริ่มกันที่เรื่องราวของวันแม่กันก่อนก็แล้วกันที่มีการส่งมอบความรักมีกิจกรรมดีๆที่หน่วยงานหลายหน่วยงานดำเนินการอย่างเช่นสพท.จัดกิจกรรมสำคัญในวันนี้อย่างไรบ้างคะ
1: สวทคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับมีการจัดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ก็มีคุณประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในกิจกรรมครับมีรัฐมนตรีช่วยที่ปรึกษารัฐมนตรีผู้บริหารต่างๆเข้าร่วมนะครับซึ่งมีประเด็นก็คือวันแม่แห่งชาติ ็นโอกาสสำคัญที่กระ

0: รวงศึกษาธิการได้ร่วมกันทำบุญและถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอให้บุญกุศลส่งถึงผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆพร้อมขอให้สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นอีกครับในขณะเดียวกันคุณประเสริฐจันทร์รวงทองก็พูดถึงบอกว่าขอบคุณเลขาธิการกปท.และผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิดAll for education เพราะทุกคนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาวันนี้จึงนำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบผ่านโครงการปันสุขเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายพร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจและสติปัญญาในการทำงานเพื่อครอบครัวซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและประเทศชาติก็มีการรณรงค์เรื่องนี้อยู่นะครับวันแม่แห่งชาติเป็นวันสำคัญและเป็นวันแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่วันนี้บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกว่า400คนก็เป็นกำลังสำคัญในการนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มีความตั้งใจที่จะดูแลและส่งต่อกำลังใจแก่บุคลากรทุกคนผ่านโครงการปันสุขด้วยการนำเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งน้ำมันพืชข้าวสารและไข่ไก่ไปมอบให้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักจัดขึ้นเป็นการส่งต่อความรักความห่วงใยและความปรารถนาดีเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกระทรวงครับโดยสปท.ก็มีการมอบข้าวสารไข่เป็ดและน้ำมันพืชแก่แม่บ้านพนักงานทำความสะอาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งกิจกรรมก็จะสะท้อนถึงความใส่ใจและการดูแลบุคลากรทุกระดับพร้อมกับส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแบ่งปันการช่วยเหลือเกื้อกูลและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับเป็นการร่วมสร้างบรรยากาศการทำงานที่อบอุ่นมีความสุขและมีพลังในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาของประเทศต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะในช่วงเวลาที่เป็นช่วงที่กำลังต้องดูแลจิตใจเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของหลายครอบครัวที่ประสบกับความสูญเสียประสบเหตุการณ์สะเทือนขวัญสะเทือนใจกระทบกระเทือนจิตใจจนต้องพบจิตแพทย์จนไม่สามารถไปทำงานหรือไปปฏิบัติภารกิจหลักของตนเองได้ตามปกตินะคะจากเหตุการณ์ความรุนแรงหนึ่งในนั้นก็คือเหตุรุนแรงในโรงเรียนนะคะตอนนี้ก็มีการสืบเนื่องจากการส่งมอบความรักการดูแลเยียวยาจิตใจก็ยังเป็นเรื่องที่ยังต้องทำต่อนักเรียนที่ประสบเหตุการณ์ทีมเยียวยาใจหรือทีม MCAT ของกรมสุขภาพจิตเดินหน้าทำงานเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับเมื่อวานนี้นายแพทย์กิตติศักดิ์อัศรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตครับก็มีการเตรียมความพร้อมเชิงรุกครับเพื่อรองรับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมก่อนโรงเรียนกลับมาเปิดเรียนโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการฟื้นฟูจิตใจของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาครับมีการขับเคลื่อนระบบ Hero Opec Care ให้เป็นกลไกสำคัญในการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนอย่างเป็นระบบครับมีหัวใจสำคัญ4ด้านก็คือเฝ้าระวังเรียนรู้ดูแลและส่งต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและสามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่องครับก็เลยใช้หลัก 3L ก็คือ Look Listen Link นะครับ Look เนี่ยคือสังเกตความเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์พฤติกรรมและการเรียนรู้ Listen เนี่ยคือรับฟังด้วยความเข้าใจโดยไม่ตัดสินหรือเร่งรัดให้นักเรียนเปิดเผยความรู้สึกและ Linkเชื่อมโยงนักเรียนเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือที่เหมาะสมเมื่อพบความกังวลหรือสัญญาณความเสี่ยงนะครับซึ่งโรงเรียนควรจัดบรรยากาศที่สงบเป็นมิตรและปลอดภัยทางใจมีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนตามความพร้อมของนักเรียนลดแรงกดดันที่ไม่จำเป็นและเปิดโอกาสให้นักเรียนค่อยๆปรับตัวกลับเข้าสู่กิจวัตรและการเรียนรู้โดยไม่คาดหวังให้ทุกคนต้องกลับมาเป็นปกติในทันทีครับเนื่องจากแต่ละคนอาจจะมีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ที่แตกต่างกันนายแพทย์จุมพจน์พรหมศรีดารองอธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่าการเตรียมความพร้อมก่อนโรงเรียนกลับมาเปิดเรียนกรมสุขภาพจิตเนี่ยมีการเตรียมทีม MCAT เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาจิตใจนักเรียนที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงอย่างเหมาะสมโดยครอบคลุมตั้งแต่การประเมินผลกระทบทางจิตใจการให้การช่วยเหลือเบื้องต้น การติดตามเฝ้าระวังและการส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพจิตเมื่อจำเป็นโดยสามารถใช้เครื่องมือเป็น Mental Health Check-in นะครับหรือ MHCI สำหรับคัดกรองและประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นของนักเรียนของครูและผู้ปกครองด้วยเพื่อให้สามารถเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสมครับซึ่งกรมสุขภาพจิตก็มีการเน้นการเสริมสร้างวัคซีนใจนะครับ Safe Calm Hope Care นะครับเพื่อเสริมความเข้มแข็งทางใจและช่วยให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถรับมือกับความรู้สึกและผลกระทบหลังเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสมประกอบด้วย Safe นี่คือสร้างความรู้สึกปลอดภัยทั้งทางกายและใจ Calmช่วยลดความตื่นกลัวความกังวลและสร้างบรรยากาศที่สงบโฮปเนี่ยสร้างความหวังและความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์สามารถผ่านพ้นไปได้แคร์คือให้การดูแลด้านด้วยความเข้าใจครับไม่ทอดทิ้งและพร้อมเชื่อมโยงผู้ได้รับผลกระทบเข้าสู่ความช่วยเหลือที่เหมาะสมด้วยซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาควรที่จะรับฟังนักเรียนอย่างสงบไม่ตัดสินไม่ซักถามหรือกดดันให้เล่ารายละเอียดของทุกเหตุการณ์ซ้ำๆหลีกเลี่ยงการเปิดหรือเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์ที่อาจกระตุ้นความสะเทือนใจรวมถึงรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของนักเรียนอย่างเคร่งครัดหากพบสัญญาณที่น่าเป็นห่วงเช่นการทำร้ายตนเองอาการตื่นตระหนกรุนแรงหรือมีอาการทางจิตควรประสานทีม MCAT หรือสายด่วนสุขภาพจิตก็ได้ครับ1323ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและดูแลอย่างเหมาะสมโดยเร็วและสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sukhaphapjit เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ .com ภาษาอังกฤษครับ
1: ค่ะทีม MCAT คือทีมเยียวยาใจที่เข้าไปในพื้นที่แล้วก็มีคำย่อคำสั้นๆคำที่ให้เตือนใจเพื่อให้มีสุขภาพจิตดีและสายด่วน1323ก็เป็นทางเลือกที่สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเอาละค่ะวันนี้วันพุธมีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาวันนี้ศูนย์หนังสือจุฬามอบอะไรมานะคะ
0: เป็นหนังสือครับหนังสือชื่อว่าประวัติศาสตร์สามก๊กซูมาอี้กับยอดคนในจิ้นก๊กนะครับหนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดเรื่องราวของซูมาอี้ยอดนักวางกลยุทธ์แห่งยุคสามก๊กครับเจาะลึกทั้งการเมืองการศึกษาการศึกและเบื้องหลังการก่อร่างสร้างราชวงศ์จิ้นพร้อมแง่มุมที่แตกต่างครับเขียนโดยยศไกรสอตันสกุลครับประวัติศาสตร์สามก๊กซูมาอี้กับยอดคนในจิ้นก๊ก1เล่มครับ
1: ค่ะเพียงตอบคำถามเข้ามานะคะเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ได้แจ้งมาว่าสายด่วนสุขภาพจิตคือหมายเลขใด4หลักนี้นะคะสายด่วนสุขภาพจิตคือหมายเลขใดย้ำกันอีกครั้งหลายๆรอบหมายเลขนี้คือหมายเลขใดพิมพ์เข้ามาใน LINE @ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้วพรุ่งนี้จะกลับมาประกาศให้ทราบค่ะเรื่องของความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากเมื่อวานนี้ก็มีสมาชิกของวง Dragon Fight ไปส่งเพื่อนคือเต้ทามันวง Dragon Fight ที่จบชีวิตลงนะคะแล้วเพื่อนในวง4คนที่เหลือก็ยังยืนยันว่าสมาชิกเราจะเป็น5คนต่อไปเหมือนเดิมนะคะก็ไปแสดงความอาลัยส่งท้ายกันถือเป็นความสูญเสียของวงการบันเทิงอีกช่วงหนึ่งนะคะในยุค2000ที่สูญเสียนักศิลปินจากวง Dragon Fight คือเต้นะคะและในการใช้วุธปืนที่เรากำลังพูดถึงความสูญเสียความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนและกับบุคคลสำคัญอย่างเช่นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ที่วัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะมีการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพเป็นวันแรกมีรองนายกรัฐมนตรีคุณทรงศักดิ์ทองศรีเป็นประธานในพิธีค่ะร่วมกับบุคคลสำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหลายคนนะคะอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะที่พูดถึงคือจังหวัดนนทบุรีมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมมีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดนะคะที่ได้ร่วมงานกับพันตำรวจเอกด็อกเตอร์ธงชัยเย็นประเสริฐนะคะผู้ซึ่งเสียชีวิตและจบชีวิตลงและเคยเป็นวิทยากรในรายการของเราเมื่อวันที่29มิถุนายน2569ที่ผ่านมากับนโยบายด้านการศึกษาที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่ยากจนได้เรียนในโรงเรียนในโปรแกรมนานาชาติหรือโรงเรียน International School นี่นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่นำครูจากต่างชาติมาสอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจัดสรรงบประมาณจากอบจ.นนทบุรีให้มาเสียเงินแค่รับประทานอาหารกลางวันเพื่อให้รู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของได้ออกเงินค่าอาหารกลางวันของตัวเองแต่มีรถรับส่งไปถึงจุดที่พักมายังโรงเรียนนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าเทอมแล้วก็ยังสนับสนุนเงินให้แก่โรงเรียนในทุกสังกัดไม่ใช่แค่อบจ.นะคะเอื้อเฟื้อไปยังสังกัดสพท.สังกัดเทศบาลสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกโรงเรียนของจังหวัดนนทบุรีให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาติจ่ายค่าใช้จ่ายให้การนำครูชาวต่างชาติมาสอนและเวลาจัดกิจกรรมก็มักจะเชิญชวนครูและนักเรียนทุกสังกัดมาร่วมกิจกรรมที่อบจ.เป็นเจ้าภาพค่ะเมื่อวานที่วัดสะพานสูงที่ว่าก็มีบุคคลสำคัญไปร่วมงานนะคะแล้วก็มีผู้ตรวจการแผ่นดินที่เคยเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีไปร่วมงานด้วยหลายต่อหลายคนค่ะบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีพวงหรีดนับร้อยไม่แน่ใจถึงพันหรือยังนะคะเป็นแถวๆวางอยู่ตามที่จัดวางนะคะมีการจัดสถานที่ในลักษณะของผู้มีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อพอจอดรถได้จะมีรถมารอรับส่งตั้งแต่ที่จอดรถมาจนถึงตัววัดนะคะแล้วก็มีการจัดสถานที่ที่กว้างขวางเป็นศาลาริมน้ำที่วัดสะพานสูงแล้วก็มีลูกน้องต้องเรียกลูกน้องคือผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีผลัดกันขึ้นกล่าวถึงคุณงามความดีของพ่ออีกคนหนึ่งของเขาของนายกเดสารวัตรเดผู้กำกับเดคนนี้นะคะที่มีคุณอุปการต่อคนจังหวัดนนทบุรีแล้วก็พนักงานอบจ.นนทบุรีเป็นอย่างยิ่งนะคะเมื่อวานนี้คุณณรงค์จันทนดิษฐ์ก็เดินทางไปร่วมงานที่วัดสะพานสูงด้วยคุณณรงค์มีชื่อในการพูดถึงของคุณฉลองและมีการพูดถึงของเลขานุการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีคือคุณวิภาวันที่ให้สัมภาษณ์นะคะคุณณรงค์เป็นผู้สมัครส.ส.ที่พันตำรวจเอกด็อกเตอร์ธงชัยสนับสนุนให้ลงสมัครแล้วก็ได้เบอร์2เบอร์1เป็นคุณฉลองเรียวแรงและเบอร์3เป็นคุณสุชาติบรรดาศักดิ์ใครที่เป็นคนจังหวัดนนทบุรีก็คงคุ้นเคยชื่อเหล่านี้นักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะคะคุณณรงค์บอกว่าวินาทีที่ทราบข่าวว่าพันตำรวจเอกธงชัยถูกยิงขับรถต่อไม่ได้เลยนะคะหมดเรี่ยวแรงในการขับรถเพราะเป็นคนดีที่หายากมากหาได้ยากมากและไม่เชื่อในคำให้การของคุณฉลองเรี่ยวแรงน่าจะเป็นการกล่าวอ้างและตนเองก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยนะคะที่บอกว่าคุณฉลองหลีกให้และมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแต่จำได้ว่าคุณฉลองบอกว่าจะไม่แข่งจะไม่ติดป้ายหาเสียงจะไม่ขึ้นรถหาเสียงแต่จะไปหาเสียงแข่งกับคุณสุชาติบรรดาศักดิ์แทนนะคะเหล่านี้เป็นต้นซึ่งคุณณรงค์ก็ไม่ทราบสาเหตุตอนที่ทราบว่าคุณธงชัยถูกยิงนะคะขับรถต่อไม่ได้เพราะคุณธงชัยไม่เคยทำอะไรผิดพลาดในสายตาตนเองและเป็นคนดีที่หาตัวจับยากมากท่านครอบครัวและลูกหลานมีธุรกิจหลายร้อยล้านมีธุรกิจมีความมั่นคงไม่น่าจะเป็นเรื่องของการติดหนี้สิน11ล้านที่คุณฉลองเอ่ยอ้างและเชื่อว่าคุณฉลองเอ่ยขึ้นเพื่อความชอบธรรมในการลงมือของตนเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณณรงค์ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ที่วัดสะพานสูงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอยากให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังเสียทีกับการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะไม่อยากให้2มาตรฐานคือคนที่มีพวกพ้องเท่านั้นที่พกพาอาวุธปืนและถือปืนตัวเองถือเองบ้างคนอื่นถือให้บ้างนะคะแต่คนดีที่ไม่เคยคิดจะทำร้ายใครและไม่มีพวกพ้องไม่มีผู้มีอิทธิพลเดินตามเป็นหลายคนเนี่ยไม่ได้พกอาวุธปืนแต่อันตรายถึงขั้นต้องสูญเสียแบบนี้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณณรงค์ฝากเอาไว้ความเอาจริงเอาจังเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะนายกรัฐมนตรีสั่งมีมาตรการคุมเข้มเรื่องอาวุธปืนอย่างไรบ้างคะ
0: ครับเมื่อวานนี้มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนครับโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานครับเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองมากไปกว่านั้นนายกรัฐมนตรี ติดตามการดูแลผู้บาดเจ็บเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุกราดยิง

ิงบริเวณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีด้วยนะครับมาตรการการควบคุมอาวุธปืนตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีมาตรการระยะเร่งด่วนนะครับก็คือ1ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติครม.

0: ป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขออนุญาตให้มีและใช้หมายถึงใบป.4เนี่ยนะครับภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ครม.มีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต5คือตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศให้กรมการปกครองตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3หากพบไม่ตรงกันให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมให้กรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีด้วย6ตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนให้กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านการกีฬาตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมกับตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีด้วย7คือเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและเสนอขอให้ศาลลงโทษขั้นรุนแรงด้วยนะครับส่วนมาตรการระยะยาวครับคือ1เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยเสนอร่างกฎหมายภายใน60วัน2คือกำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปี3คือเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันซึ่งเรื่องนี้ครับการเยียวยากรณีเหตุกราดยิงบริเวณโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีผู้ประสบสาธารณภัยจะได้รับการเยียวยาจาก1กองทุนผู้ประสบสาธารณภัย2กระทรวงยุติธรรม3กระทรวงศึกษาธิการครับสำหรับกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีนี้แล้วเบื้องต้นเป็นการเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทรวม6รายตอนนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการโดยกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ช่วยประสานงานเรื่องการรับเงินเยียวยากับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปครับ
1: ค่ะมีเรื่องของศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานบอร์ดกสทช.ซึ่งมีคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายแล้วก็กรรมการสรรหาได้ยื่นเรื่องได้มีมติเห็นว่าขาดคุณสมบัติสละสิทธิ์ต่อการเป็นบอร์ดกสทช.ต่อไปนะคะแล้วก็มีรายงานในการประชุมของบอร์ดกสทช.เมื่อวานนี้ก็ล่มอีกนะคะโดยที่คุณหมอสรณะยืนยันว่าตนเองก็ยังมีสิทธิ์จะไปร่วมประชุมทำใหกรรมการกสทช.หรือบอร์ดอีก3คนก็ยังไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากว่าเกรงว่าจะมีปัญหาในข้อกฎหมายกับมติที่ประชุมและการดำเนินการต่อเนื่องจากประธานที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัตินะคะหมอสรณะไปยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองเพื่อขอให้รับคดีเพิกถอนคุณสมบัตินี้อยู่ในคำวินิจฉัยของศาลปกครองนะคะอุทธรณ์ที่อยากให้ศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องคำสั่งของศาลปกครองกลางก่อนหน้านี้จะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดูความชอบด้วยกฎหมายว่ากรรมการสรรหาทำไมไม่เปิดโอกาสให้ตนเองได้ไปชี้แจงหรือไปมีนำเสนอหลักฐานนะคะแล้วการยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้ก็แนบคำชี้แจงจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่บอกว่าแพทย์ที่ทำงานเป็นรายชั่วโมงในคลินิกพรีเมียมไม่ใช่พนักงานของรัฐเช่นกับเหมือนกับเอกสารก่อนหน้านี้ที่เจ้าหน้าที่พิมพ์ผิดพลาดนะคะฉบับนี้ยืนยันว่าผู้ที่ทำงานเป็นรายชั่วโมงไม่ใช่พนักงานของรัฐก็เป็นหนังสือที่แนบมาโดยคุณหมอบอกว่าได้เป็นหลักฐานจากมหาวิทยาลัยมหิดลแนบมาเพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองด้วยค่ะให้ติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะคะเอาละค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อเลยค่ะวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะ
0: อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านครับบอกว่าอิหร่านและโอมานกำลังใกล้จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสแต่การเปิดช่องแคบอีกครั้งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆรวมทั้งการที่สหรัฐจะต้องจ่ายเงินให้แก่อิหร่านเพื่อชดเชยความเสียหายจากการทำสงครามด้วยนะครับนอกจากนี้มูฮัมหมัดบาเกอร์โซกอดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านได้มีการระบุข้อเรียกร้องอื่นๆด้วยซึ่งรวมถึงการที่สหรัฐจะต้องยุติการข่มขู่ต่ออิหร่าน การยุติการรุกรานอิหร่านและพันธมิตรของอิหร่านในเลบานอนปาเลสไตน์เยเมนและอิรัก

การยกเลิกการปิดล้อมและมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านด้วยนะครับซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ว่าบอกว่าตามที่อิหร่านเรียกร้องค่าชดเชยจากสหรัฐสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการทำสงครามในช่วง5เดือนที่ผ่านมาสหรัฐก็จะเรียกร้องให้อิหร่านจ่ายค่าชดเชยเช่นเดียวกันสำหรับการที่สหรัฐอิหร่านเนี่ยได้สังหารอิหร่านรัฐบาลอิหร่านเนี่ยได้สังหารประชาชนที่บริสุทธิ์ซึ่งได้ออกมาทำการประท้วงรัฐบาลในช่วง50ปีที่ผ่านมารวมทั้งครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีเรือ USS Cole และผู้เสียชีวิตอีกหลายพันคนจากการสู้รบกับอิหร่านทรัมป์บอกว่าสหรัฐจะนำข้อเรียกร้องนี้ใส่ไว้เป็นเงื่อนไขสำหรับการเจรจากับอิหร่านในอนาคตด้วยมีประเด็นที่เกี่ยวที่ไม่เกี่ยวข้องกันแต่ก็จากโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันนะครับก็คือโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีการโพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันครับแต่พูดถึงเรื่องของกรณีแสดงความยินดีต่อการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศปล่อยตัวโรเบิร์ตกิลแมนซึ่งเป็นอดีตนาวิกโยธินสหรัฐครับหลังจากถูกคุมขังอยู่ในรัสเซียตั้งแต่ปี2022นอกจากนี้ทรัมป์ยังได้ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทำให้เรื่องนี้ประสบความสำเร็จเขาบอกว่ามีความภูมิใจที่จะประกาศว่าโรเบิร์ตกิลแมนพลเมืองอเมริกันและอดีตนาวิกโยธินสหรัฐกำลังเดินทางกลับบ้านในข่าวที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางโรเบิร์ตถูกจำคุกในรัสเซียปี2022ในสมัยของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนนะครับหลังจากที่มีการหารือกับวลาดิเมียร์ปูตินรัสเซียก็ได้มีการตกลงและปล่อยตัวเขาด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมเราขอขอบคุณสำหรับการตัดสินใจในครั้งนี้รวมทั้งข้อเท็จจริงที่ว่ารัสเซียไม่ได้เรียกร้องให้มีการส่งตัวบุคคลใดกลับไปเป็นการแลกเปลี่ยนจึงไม่มีการแลกเปลี่ยนนักโทษเกิดขึ้นโรเบิร์ตจะเดินทางถึงฐานทัพอากาศแอนดรูสในกรุงวอชิงตันดีซีคืนนี้ครับโดยตัวแทนของประธานาธิบดีซึ่งบางคนก็ได้เดินทางมากับเข้าบนเครื่องบินด้วยจะไปรอต้อนรับโรเบิร์ตกลับสู่สหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งพูดคุยกับกิลแมนนะครับมีคำขอเพียงอย่างเดียวก็คือชีสเบอร์เกอร์ชั้นเยี่ยมเมื่อเดินทางมาถึงซึ่งก็จะจัดการให้เองตลอดสมัยการบริหารงานของโดนัลด์ทรัมป์เราให้ความสำคัญกับการนำชาวอเมริกันที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในต่างประเทศกลับบ้านและเราได้ดำเนินการในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยสามารถนำผู้คนหลายร้อยคนกลับคืนสู่ครอบครัวของพวกเขาได้สำเร็จนะครับมีงานวิจัยเกี่ยวกับการหลอกกล้อง AIนักวิจัยสร้างลายพรางครับเป็นลายพรางตาช่วยหลบหลีกการตรวจจับล่าสุดนักวิจัยด้านความปลอดภัยไซเบอร์ได้คิดค้นลายพรางหลอก AI เพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถหลีกเลี่ยงการถูกติดตามในพื้นที่สาธารณะได้สำเร็จครับวิธีทดสอบก็คือจะมีการนำลายลวงตาเนี้ยไปหุ้มรถยนต์ Toyota Yaris ปี2009แล้วขับผ่านกล้องฟล็อกซึ่งเป็นกล้องตรวจจับอัจฉริยะที่ใช้อย่างแพร่หลายผลปรากฏว่าระบบไม่สามารถตรวจจับหรือระบุได้ว่าสิ่งที่ผ่านไปคือรถยนต์หรืออะไรกันแน่โครงการนี้มีชื่อว่า No Recognition นะครับพัฒนาโดย Bill Sweringen ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์มีการนำผลงานไปทดสอบจริงกลางงานประชุมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกอย่าง DEFCON ในลาสเวกัสโดยร่วมมือกับช่อง YouTube สายยานยนต์ชื่อดังครับ Donut Mediaนำลายกราฟิกที่สร้างจากปัญญาประดิษฐ์ไปหุ้มรถรอบคัน Toyota Yaris ก่อนจะขับผ่านกล้องวงจรปิดส่องทะเบียนรถฟล็อกนะครับการทำงานของเทคโนโลยีนี้ไม่ได้เป็นการบดบังเลนส์กล้องหรือทำให้วัตถุหายไปจากไฟล์วิดีโอกล้องยังคงบันทึกภาพเหตุการณ์ได้ตามปกติแต่สิ่งที่ถูกก่อกวนก็คือซอฟต์แวร์ชั้นประมวลผลที่คอยวิเคราะห์ภาพโดยระบบจะไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุที่เห็นคือรถยนต์หรือคนส่งผลให้ไม่เกิดการแจ้งเตือนหรือบันทึกประวัติลงในระบบติดตามอัตโนมัติซึ่งก็มีการระบุชัดเจนว่าเป้าหมายคือการคืนสิทธิให้ประชาชนสามารถปฏิเสธการถูกติดตามในพื้นที่สาธารณะได้เพราะความเป็นส่วนตัวถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเขาใช้เวลาสร้างและทดสอบระบบนี้นานกว่า1ปีหน้าบ้านของเขาเองในเมืองแคนซัสซิตี้นะครับผ่านการจำลองทดสอบไปแล้วกว่า31ล้านครั้งโดยใช้โมเดลการเรียนรู้ที่คอยปรับแต่งลายเส้นสีสันและรูปทรงไปเรื่อยๆหากระบบยังคงจำแนกวัตถุได้โมเดลก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบลายใหม่เพื่อทดสอบซ้ำปัจจุบันโมเดลของเขาสามารถสร้างลายพรางที่เอาชนะอัลกอริทึมระบบวัตถุแบบ Open Source ได้11รูปแบบซึ่งรวมถึงระบบที่ใช้อยู่ในกล้องตรวจจับทะเบียนฟล็อกกล้องติด

0: ัวตำรวจแอคซอนและระบบจดจำใบหน้า Clearview AI นะครับเทคโนโลยีนี้จัดอยู่ในกลุ่ม Adversarial Machine Learning ซึ่งใช้อุดช่องโหว่ของการมองเห็นของสมองกลเนื่องจากปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้ตีความภาพเหมือนมนุษย์ลายเส้นลวดลายแปลกตาที่มนุษย์มองว่าเป็นงานศิลปะสตรีทอาร์ตธรรมดาอาจทำให้ระบบวิเคราะห์ภาพของ AI เกิดความสับสนอย่างรุนแรงจนประมวลผลผิดพลาดนอกจากนี้โครงการ No Recognition ยังได้เปิดระบบทุนเพื่อผลิตเสื้อยืดเสื้อฮู้ดรวมถึงสติกเกอร์หุ้มรถยนต์ที่พิมพ์ลายพรางเหล่านี้โดยตั้งใจออกแบบให้มีขนาดใหญ่และคมชัดเพียงพอที่จะหลอก AI ในระยะไกลได้นะครับในอีกแง่มุมหนึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกจัดเก็บและสะกดรอยโดยไม่ยินยอมแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยของ Tech Hub มองว่าหากถูกนำมาใช้เพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมของตำรวจก็อาจจะกลายเป็นดาบสองคมได้ครับ
1: ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลนะคะไปที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณพันธิพาลีนาลาศคุณพันธิพาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในพื้นที่ที่ยังคงมีเรื่องของฝนตกหนักที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ก็ยังคงเป็นทางด้านพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะส่วนภาคอื่นๆก็มีการกระจายของฝนโดยภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ละ40-60ของพื้นที่ค่ะ
1: อ๋อช่วงนี้ก็ฝนน้อยลงกว่าช่วงที่ผ่านมานะคุณธิพา
2: ใช่ค่ะลดลงบ้างเล็กน้อยค่ะลดเรื่องของการกระจายของฝนก็มีทิศทางที่ลดลงค่ะ
1: ค่ะที่หนักๆจริงๆคือแถวจังหวัดไหนคะ
2: ก็จะเป็นทางด้านบริเวณพื้นที่เชียงรายพะเยาน่านค่ะทางโซนนู้นรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมค่ะ
1: อ๋อค่ะฝั่งตะวันออกและภาคใต้เป็นอย่างไรนะคะ
2: การกระจายของฝนภาคใต้ละ40ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกร้อยละ60ของพื้นที
1: ่
2: มีฝนตกหนักได้บ้างทางด้านบริเวณพื้นที่จันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะ
1: ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
2: การกระจายของฝนอยู่ในเกณฑ์ละ60ของพื้นที่ค่ะ
1: มาช่วงบ่ายค่ำเหมือนเดิมไหมคะ
2: ช่วงเช้าก็มีแล้วค่ะ
1: อ
2: ๋อไม่ได้มีเน้นบ่ายค่ำอย่างเดียวค่ะ
1: อ๋อค่ะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกค่ะ
0: ครับวงการบาสเกตบอลไทยเตรียมคึกคักครั้งใหญ่ครับเมื่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัทเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนร่วมกันประกาศจัดการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รายการใหญ่แห่งปีครับเรียกว่า Ultimate Thailand 3x3 Series 2026นะครับซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติหรือ FIBA ฟีบ้านะครับในรูปแบบ 3x3 Quest นะครับคือแข่งกัน3คนนะครับซึ่งจะเริ่มที่ดีเดย์ระเบิดความมัน 5-6 กันยายนนี้ที่ดูไบครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลก2026นะครับที่กรุงซานติอาโกชิลีครับเกมการแข่งขันนัดที่4ในกลุ่ม Aทัพนักตบสาวไทยอายุไม่เกิน17ปีลงสนามพบกับทีมเต็งจากทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับที่ชนะมา3นัดรวดและยังไม่เสียเซตให้ใครผลการแข่งขันปรากฏว่าแม้สาวไทยจะพยายามไล่บี้และสู้สุดใจในทุกแต้มเลยแต่ต้านทานความแข็งแกร่งรูปร่างและเกมบล็อกอันเหนียวแน่นของสาวอเมริกันไม่ไหวครับแพ้ไป0-3เซตด้วยสกอร์11-25 21-25และ16-25ครับและปิดท้ายการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่39นะครับทัพหวายหนุ่มไทยล้างตาสำเร็จครับถล่มคู่ปรับมาเลเซียขาดลอย2-0ทีมผงาดคว้าแชมป์ประเภททีมชุดชายศึกตะกร้อคิงส์ครับครั้งที่39พร้อมครองถ้วยสมัยที่37ครับและนี่คือข่าวกีฬาทั้งหมดครับ
1: ค่ะก็เป็นข่าวคราวในช่วงแรกที่นำเสนอวันนี้นะคะขอบคุณดร.นิตินันท์นะคะวันนี้พรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามนวัตกรรมด้านยาที่น่าสนใจเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ไทยสร้างความมั่นคงทางยาและเป็นที่พึ่งพาได้ทั้งคนป่วยในไทยแล้วก็ลดภาระได้มากทีเดียวนะคะแล้วก็ต่างประเทศหลายประเทศยังไม่สามารถผลิตยานี้ได้ด้วยตัวเองค่ะนวัตกรรมยาต้านพิษโบทูลินัมสำคัญอย่างไรสร้างปัญหาอย่างไรวันนี้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย.เภสัชกร

0: หญิงสุภัทราบุญเสริมจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
1: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: 12สิงหามาศพิลาศล่าธงสีฟ้าโบกสวยไปทั่วถิ่นมะลิขาวปราวพร้อมหอมแผ่นดินแทนชีวินชาวไทยใจภักดีรำลึกคุณพระชนนีพันปีหลวงใจทุกดวงรู้รักเทิดศักดิ์ศรีกราบแม่ของแผ่นดินปิ่นทาตรีจุฬานี้น้อมศิระเทิดพระคุณด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญ
3: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยด็อกเตอร์ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 นถึง 7:55 น
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
0: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวของนวัตกรรมด้านยาที่สามารถลดความสูญเสียได้นะคะโรคอะไรที่สร้างปัญหาทำให้ถึงขั้นถึงแก่ชีวิตได้แล้วมียาใช้โดยที่ไม่ล้มละลายแล้วหาได้ในประเทศเนี่ยมันคือความสว่างสดใสของโลกใบนี้ที่สามารถดูแลสุขภาพแล้วก็เป็นที่พึ่งได้นะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ค่ะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านเลขาสุภัทราสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะดร.ธีรรัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะอย.จริงๆให้ความสำคัญหลายเรื่องที่ครอบคลุมทั้งการควบคุมดูแลตรวจสอบป้องกันและการพัฒนายาที่สำคัญก็เป็นแนวทางที่อย.หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับหลายหน่วยงานที่จะพัฒนาให้เกิดความมั่นคงทางยาพึ่งพาได้และลดความสูญเสียเราได้ทราบข่าวว่ามีนวัตกรรมด้านยาที่น่าสนใจคือสามารถผลิตยาต้านพิษโบทูลินัมขึ้นมาแล้วเราพึ่งพาตัวเองได้ลดค่าใช้จ่ายถามอย่างนี้ค่ะว่าที่มาของการเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมยาที่มาต้านพิษโบทูลินัมมันเกิดขึ้นจากสภาพปัญหาอย่างไรเราจึงต้องลงทุนลงแรงพัฒนาเรื่องราวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ได้ใช้ในประเทศของเราอย่างราคาสมเหตุสมผลคะคุณสุภัทราคะ
4: ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะที่ฉันจะกล่าวถึงว่าโรคโบทูลิซึมเนี่ยคืออะไรนะคะโรคโบทูลิซึมเนี่ยเป็นโรคอาหารเป็นพิษชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นรุนแรงมากเกิดจากสารพิษของแบคทีเรียคอสซิเดียมโบทูลินุมนะคะ อาการของโรคเนี่ยก็จะทำลายระบบประสาทนะคะอาการสำคัญก็คือหนังตาตกมองเห็นภาพซ้อนเสียงแสบกลืนและพูดลำบากอันตรายสูงสุดก็คือทำให้กล้ามเนื้อส่วนที่เป็นระบบทางเดินหายใจนะคะเป็นอัมพาตและเสียชีวิตโรคนี้เกิดระบาดใหญ่ในประเทศไทยเมื่อปี2549เกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษโบทูลินัมเนี่ยที่เราเรียกว่าพิษหน่อไม้ปี๊บ
0: อ๋อหน่อไม้ปี๊บหน่อไม้ปี๊บหน่อไม้พิษ
4: หน่อไม้ปี๊บนะคะเก
0: ิ
4: ดขึ้นมาปี2549ที่จังหวัดน่านมีการรับประทานหน่อไม้ปี๊บเนี่ยแล้วเกิดพิษโบทูลินัมขึ้นเนี่ยมีผู้ป่วยจำนวน

0: กว่า200ราย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลรักษา100กว่ารายตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีแอนตี้ท็อกซินโบทูลินัมอยู่ในประเทศไทยจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศขอจากเพื่อนบ้านโดยด่วนสภากาชาดไทยนะคะเรียนยาตัวนี้เรียนต้องบอกเลยว่าต้องขอขอบคุณสภากาชาดไทยนะคะที่เป็นหน่วยงานเนี่ยที่ดูแลเรื่องความมั่นคงทางยาหรือจะทำโดยไม่หวังประโยชน์ทางพาณิชย์เนี่ยเข้ามาคุยหารือบอกว่ามีความต้องการที่จะพัฒนาโบทูลินัมแอนตี้ท็อกซินขึ้นมานะคะร่วมกับหน่วยงานวิจัยอื่นไม่ว่าจะเป็นสถาบันวัคซีนแห่งชาตินักวิจัยท่านอาจารย์ที่เกี่ยวข้องทางด้านดูทางด้านยาต้านพิษทั้งหลายเนี่ยนะคะเพื่อวิจัยก็เริ่มวิจัยตั้งแต่ปีประมาณ2563เริ่มแนวคิดตั้งแต่61
1: ค่ะ
0: 63ก็เริ่มวิจัยกันมา
1: ค่ะ
0: ต้องเพราะว่ากว่าจะได้ยาสักตัวใช้เวลาพอสมควรแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยจนกระทั่งนะคะได้รับทะเบียนเป็นทางการนะคะเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานี้
1: อ๋อใช้เวลาตั้งเกือบ6ปีในการพัฒนาจนได้ยาต้านพิษสารโมทูลินัมซึ่งถือก่อนหน้านี้เราไม่มีเราไปซื้อจากเพื่อนบ้านค่าใช้จ่ายเป็นยังไงคะพอได้มาแล้วค่าใช้จ่ายจะลดลงสักแค่ไหน
0: คือรักษาเนี่ยโดสหนึ่งเนี่ยประมาณ200,000กว่าบาทค่ะ
1: 200,000กว่าบาท
0: 200,000กว่าบาทประมาณ250,000บาทค
1: ่
0: ะพอเวลาถ้าเกิดว่าในประเทศไทยเราผลิตได้เองเนี่ยก็จะเหลือประมาณ25,000บาท
1: 10 เท่าที่ถูกลงกว่าซื้อจากต่างประเทศ
0: ค่ะปัญหานี่ไม่ได้อยู่ที่ราคาอย่างเดียวนะมันอยู่ที่ว่าเมื่อเวลาเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเรามียาใช้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะไม่ต้องวิ่งหาไม่ต้องวิ่งซื้อไม่ต้องขอจากต่างชาติแต่ทำไมเท่าที่ทราบยาเนี้ยไม่ได้ผลิตทั่วไปหรือประเทศในอาเซียนก็ไม่มีหรือมีเขาซื้อมาจากอีกต่อนึงจากประเทศอื่นๆทำไมคนไม่ค่อยผลิตกันคะหรือทำไม่ได้เราก็ใช้เวลาตั้ง6ปีมันยากใช่ไหมคะหรือยังไงคะ
0: 1ความยากนะคะยาในตระกูลต้านพิษวัคซีนเนี่ยเป็นนวัตกรรมสูงสุดในการผลิตยานะคะก็คือยากด้วยตัวผลิตภัณฑ์เอง
1: ค่ะ
0: 2ก็คือโรคเนี้ยไม่ได้เป็นกันบ่อย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในเชิงพาณิชย์บริษัทยา
1: ไม่คุ้ม
0: ใหม่ที่เขาหวังผลทางการค้าทางกำไรเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมผลิตเขาก็จะนิยมผลิตเนี่ยยาที่ผลิตออกมาแล้วมีโรคเยอะๆคนใช้เยอะๆทั่วโลกถูกไหมคะ
1: และ
0: เป็นและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะผู้ป่วยที่เกิดพิษโมทูลินัมเนี่ยจากการรับประทานอาหารหมักเนี่ยโดยเฉพาะหน่อไม้ปี๊บมักจะเกิดขึ้นเนี่ยในประเทศแถบเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยค่ะอาเซียน
1: ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กินของหมักดองอาหารหมักดองอยู่ในขวดอยู่ในกระป๋องเยอะๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ความสำคัญก็จะเกิดในประเทศแถบอาเซียนนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะคือเรื่องนี้เป็นการผลิตขึ้นโดยไม่หวังผลทางพาณิชย์เลยก็สภากาชาดไทยเล็งเห็นในเรื่องนี้นะคะแล้วก็การผลิตยาเพื่อความมั่นคงทางวิชาการสำหรับโรคบางโรคที่โอกาสเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะนานๆครั้งหนึ่งแต่เวลาเกิดแต่ละครั้งเนี่ยอาการของโรครุนแรงแล้วมียารักษาได้ทันทุกทีการช่วยชีวิตคนได้หนึ่งคนนะคะแล้วมียาทันเนี่ยมันหาค่าไม่ได้
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งภารกิจเนี้ยเป็นเรื่องที่สภากาชาดไทย
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆหน่วยงานเนี่ยที่ทำเรื่องนี้เหมือนปิดทองหลังพระนะคะ
1: ค่ะหน่วยงานไหนบ้างคะที่ร่วมกันพอจะเอ่ยให้เราได้รู้จักมักคุ้นหรือเป็นองค์กรหรือคณะกรรมการใดบ้างคะ
0: หน่วยงานในประเทศไทยนะคะที่ทำเรื่องนี้สภากาชาดไทยนะคะ2สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
1: ์ oh.
0: นะคะผลิตยารักษามะเร็งมุ่งเป้าเพื่อช่วยลดราคายามะเร็งเนี่ยที่เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะคะ 3ก็คือบริษัทสยามไบโอไซน์

0: ที่เป็นบริษัทเนี่ยนะคะที่เราทราบดีตั้งแต่สมัยช่วงโควิดนะคะถ้าเราไม่มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการผลิตวัคซีนไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยในช่วงโควิดประเทศไทยคงลำบาก
1: และ
0: ปัจจุบันนี้บริษัทสยามไบโอไซน์ก็มีการผลิตยานะคะแล้วก็วัคซีนหลายๆตัวที
1: ่
0: มีความจำเป็นต่อการใช้ภายในประเทศและทดแทนการนำเข้าทำให้ราคายาในประเทศเนี่ยลดลงค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือหน่วยงานที่ร่วมกันนอกจากนี้ยังมีสำนักงานสถาบันวัคซีนแห่งชาติมีองค์การเภสัชกรรมที่ร่วมด้วยแล้วก็ที่สำคัญหน่วยงานที่จะดูแลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลคือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ต้องรับช่วงต่อถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือยาโบทูรินุมแอนติท็อกซินเนี่ยตอนวิจัยนะคะก็จะมีทั้งสภากาชาดไทยมีทั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติองค์การเภสัชกรรมนะคะแล้วก็พอเมื่อผลิตออกมาได้ทะเบียนยาแล้วเนี่ยสปสช.นะคะก็นำนะคะยาตัวเนี้ยเข้าไปสู่สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยนั่นหมายว่าราคาโดสละ 25,000 เนี่ยเวลาท่านป่วยท่านก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าอยู่ในสิทธิประโยชน์ในเรื่องของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรียบร้อยแล้วพูดง่ายๆอยู่ในบัตรทองแล้วเรียบร้อยนะคะหร
1: ือ
0: ข้าราชการหรือใครก็แล้วแต่ที่ป่วยก็สามารถเบิกจ่ายได้ฟรีค่ะ
1: ค่ะราคายาที่ลดลงมา10เท่าโดสหนึ่ง 250,000 บาทและหายากแล้วช่วยชีวิตคนไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดสำหรับครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้องญาติมิตรนะคะพอยื้อชีวิตได้ช่วยชีวิตได้และหาได้ทันท่วงทีจ่าย 25,000 หรือใช้สิทธิการรักษาพยาบาลใดๆก็ตามเนี่ยเป็นสวรรค์เป็นทางรอดของผู้คนนี่คือกุศลที่เกิดขึ้นมหาศาลทีเดียวนะคะแล้วยังสามารถสร้างความมั่นคงทางยาได้ด้วยใช่ไหมคะท่านเลขาคะ
0: โอ้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าประเทศอื่นๆเราสามารถผลิตยาที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงนะคะยาที่รักษาโรคร้ายแรงได้อันนี้เนี่ยเป็นการสร้างนะความมั่นใจให้กับคนในชาติสร้างความมั่นคงนะได้กับประเทศแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศด้วยค่ะ
1: ค่ะโรคโบทูลิซึมเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนอาหารแบบไหนที่กินแล้วมีปัญหาที่กินแล้วอ่อนแรงอ่อนเพลียหนังตาตกอะไรแบบเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันคือการกินอาหารที่เป็นพิษแล้วต้องใช้ยาต้านพิษโบทูลิซึมค่ะ
0: คือโรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะมีประชาชนเนี่ยค่ะที่รับประทานหน่อไม้ปี๊บนะคะแล้วก็เกิดอาการโรคนี้ขึ้นนะคะนอกจากการรับประทานอาหารหมักดองโดยเฉพาะหน่อไม้ปี๊บนะคะที่เวลาหมักแล้วเนี่ยถ้าหมักไม่ถูกวิธีเนี่ยทำให้เกิดเชื้อคลอสเดียมโบทูลินุมนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการเป็นพิษแล้วเนี่ยพิษเชื้อตัวเนี้ยนะคะมันเกิดจากเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการตอนนี้มีการวิจัยทำอาวุธชีวภาพจากเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามียาต้านพิษตัวนี้ไว้เนี่ยอันนี้เป็นการป้องกันเนี่ยนะคะว่าเกิดสมมติในอนาคตเกิดอาวุธชีวภาพขึ้นเนี่ยเราก็มียารักษานะคะทีนี้อาการนะคะอาการเริ่มต้นเลยสมมติว่าท่านเนี่ยเกิดรับประทานอาหารที่เป็นหน่อไม้ปี๊บอาหารหมักดองนะคะอาการยังไงนะคะที่คิดว่าจะเป็นนะคะคืออันนี้ก็คืออาการปกติอาการผิดปกติเนี่ยนะคะที่เริ่มต้นขึ้นด้วยก็คือจะมีอาการกล้ามเนื้อนะคะอ่อนแรงนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหนังตาตกนะคะหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็เริ่มแบบพาราไลซ์ไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดท่านรับประทานปุ๊บหมายถึงรับประทานหน่อไม้ปี๊บอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็รีบไปพบแพทย์ทันทีทีนี้วิธีการเนี่ยของยาต้านพิษตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะไปจับนะคะสารพิษที่ล่องลอยนะคะอย
1: ู
0: ่ในตามกระแสเลือดระบบประสาทต่างๆเพื่อไม่ให้ไอสารพิษเนี่ยไปเกาะกับระบบประสาทเรานะคะก็คือยังทำให้ระบบประสาททำงานได้ตามปกติอันนี้คือหลักการง่ายๆนะคะในการต้านพิษของโบทูลินุมค่ะ
1: ค่ะที่เมื่อสักครู่คุณสุภัทราพูดถึงว่าอาวุธชีวภาพหมายความว่าเชื้อโรคนี้สามารถทำลายชีวิตได้คนเป็นล้านๆคนแล้วใช้ยาต้านพิษนี้สู้ได้เลยใช่ไหม

0: คะมันทำมาจากอะไรคะยาต้านพิษนี
1: ้คือวิธีการต้านพิษเนี่ยนะคะก็คือเอาพิษต้านพิษแดงนะคะคือพิษตัวเนี้ยมันเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์นะคะเพราะนั้นวิธีการต้านของเราเนี่ยเราก็เชื้อจุลินทรีย์ตัวเนี้ยมันมาทำให้สารที่หลั่งออกจากระบบประสาทของเราตัวนี้นะคะไม่หลั่งออกมานะคะยาต้านพิษตัวเนี้ยที่เราผลิตขึ้นเนี่ยก็เข้าไปจับไอสารพิษนี้ไม่ให้มันไปจับกับสารสื่อประสาทนะคะก็เป็นเทคนิคทางยานะคะว
0: ่
1: าจะทำอย่างไรนะคะซึ่งวิธีการคิดเหล่านี้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร์นะคะหลายๆสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาทางด้านพิษวิทยาสาขาทางด้านนักผลิตยานะคะนักวิทยาศาสตร์ผลิตยาแล้วก็ต้องคุณหมอนะคะที่จะต้องนำยาตัวเนี้ยไปทดสอบทดลองในผู้ป่วยก่อนซึ่งเทสในการที่จะต้องหาผู้ป่วยทดสอบทดลองยาก่อนที่เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถรักษาได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะทั้งการทดสอบในห้องทดลองแล้วก
0: ็
1: ทดสอบวิจัยในมนุษย์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติตัวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพื่อป้องกันเห็นบอกว่าเชื้อโรคนี้มันปนเปื้อนได้หมายความว่าเวลาที่เราเปิดกระป๋องเปิดปี๊บหน่อไม้เราจะสังเกตอย่างไรว่ามันมีเชื้อนี้ปนเปื้อนอยู่คะ
1: การสังเกตด้วย
0: ตาเปล่า
1: อาจจะยากเพราะว่ามันเป็นเชื้อโรคนะคะแต่ก็คือหนึ่งถ้าเกิดเปิดเข้ามาแล้วมีฟองมากผิดปกตินะคะและอย่างหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนนะคะก็จะช่วยทำลายเชื้อนี้ได้นะคะในระดับหนึ่งนะคะ
0: และพูดถึงอาหารหมักดองมันหมายรวมถึงผลไม้ดองที่ขายตามตลาดนัดตลาดสดอะไรหมักดองทั้งหลายอยู่ในกะละมังอยู่ในชามอยู่ในขวดโหลเหล่านี้มันมีโอกาสมีเชื้อเหล่านี้ด้วยไหมคะ
1: คือเชื้อตัวคอสซิเดียนโบทูมินุ่มเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ดีในภาวะที่ไม่มีอากาศเพราะนั้น
0: ไม่มีอากาศ
1: เปิดฟ้าเนี่ยเชื้อนี้จะไม่เจริญเติบโตเพราะนั้นจะเกิดขึ้นในกรณีที่เป็นหมักดองที่เป็นกระป๋อง
0: เป็นปี๊บเป็นขวด
1: เป็นขวดอับแน่นเพราะนั้นจะเห็นไหมคะว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะมีดอกไม้ปี๊บกระป๋องนะอันนี้ค่ะเพราะว่ามันอยู่ในกระป๋องอยู่ในปี๊บนะคะก็เลยทำให้เชื้อตัวนี้เจริญเติบโตเพราะมันเจริญเติบโตได้ดีในภาวะที่ไม่มีอากาศค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ประชาชนที่ผลิตอาหารจากครัวเรือนโดยใช้วิธีการหมักดองแล้วบรรจุกระป๋องด้วยตัวเองอยู่ในชุมชนอยู่ในครัวเรือนอยู่ในตลาดที่ทำเองมาจากบ้านแล้วไปขายเนี่ยเราควรจะมีการสื่อสารให้ความรู้เพื่อไม่สร้างผลกระทบทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นแล้วอาจจะถึงแก่ชีวิตได้แล้วต้องวิ่งหายาเพื่อดูแลรักษาตามอาการต่างๆเนี่ยเราจะต้องทำเรื่องนี้ต่อเนื่องด้วยไหมคะ
1: คือเรื่องวิธีการในการผลิตอาหารที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะ
0: ค่ะ
1: คือการป้องกันดีกว่าการรักษาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการวิธีการแปรรูปอาหารที่ถูกต้องสองเมื่อแปรรูปแล้วจะนำอาหารนั้นเนี่ยมาปรุงอาหารก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะมันมีโรคนะคะที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกวิธีนะคะสุกดิบๆนะคะหรือลักษณะของตัวเองไม่ถูกวิธีเนี่ยอยู่หลายโรคนะคะอาจจะวันหลังเราอาจจะคุยในเรื่องของโรคพยาธิใบไม้ที่ตับนะคะ
0: ค่ะ
1: ในถุงน้ำดีที่เกิดจาก
0: มะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากพยาธิในใบตับ
1: ก่อให้เกิดมะเร็งในอนาคตที่ต้นเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารที่สุกดิบๆปรุงไม่ดีและมีพยาธิอยู่อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของคนไทยนะคะที่ทำให้เกิดมะเร็งได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลป้องกันตนเองเพื่อที่จะไม่มีปัญหาจริงๆอย.มีหน้าที่ในเชิงรุกในการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารและยาที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีไม่ต้องมารักษาโรคหรือไม่ต้องเจ็บป่วยสูญเสียเนี่ยเป็นภารกิจของอย.ด้วยไหมคะในการนี้ถ้ามีเรื่องราวเหล่านี้ออกไปอย.ทำหน้าที่ต่อจากการมีนวัตกรรมนี้อย่างไรบ้างคะสัก 2-3 นาทีสุดท้ายค่ะ
1: ค่ะก็ภารกิจของอย.นะคะก็อย่างที่ดร.ธีรวัฒน์กล่าวว่านอกจากเรา

0: เนี่ยอนุมัติอนุญาตนะคะในเรื่องของทะเบียนยาเครื่องสำอางอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะการดูแลสินค้าที่ขายตลาดและการให้ความรู้นะคะในสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งเราเองเนี่ยมีสื่อนะคะความรู้และข้อมูลความรู้เนี่ยทำออกมาเนี่ยนะคะทั้งอยู่ในเว็บไซต์ของเรานะคะอยู่ใน LINE Official ของ อย. TikTok Facebook นะคะ
1: ค่ะ
0: คือทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลความรู้ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดนะคะต้องการความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกชนิดนะคะเรามีชุดข้อมูลความนี้ข้อมูลความรู้นี้อยู่ซึ่งเป็นข้อมูลความรู้ที่มั่นใจได้ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างแน่นอนค่ะ
1: ค่ะแล้วในเชิงรุกเจ้าหน้าที่อย.เข้าไปดูตามตลาดตามห้างตามชั้นวางสินค้าต่างๆด้วยไหมคะนอกเหนือจากให้ประชาชนไปดูแล้วก็ต้องไปถามอย.ก็ตามมาทีหลังเนี่ยเชิงรุกเหล่านี้มีไหมคะ
0: คือตอนนี้เรามีชุดตรวจหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งเราเรียกว่าโมบายอยู่ดีนะคะ
1: ค่ะ
0: ที่ออกไปนะคะตามตลาดสดต่างๆเราเน้นตลาดสดนะคะเพื่อดูแลทางด้านอาหารก่อนที่ท่านเนี่ยจะซื้อไปปรุงต่อไปเช่นผักสดพวกสารอาหารสารปนเปื้อนที่อยู่ในพวกสมมุติว่าสารฟอกขาวนะคะในถั่วงอกบอแล็กฟอร์มาลีนนะคะเรามีหน่วยโมบายยูนิตเนี่ยออกไปตามตลาดสดเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในการเลือกซื้อสินค้าเหล่านี้ก่อนที่จะไปปรุงเพื่อไม่ให้มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายแล้วก็ทำการทดสอบเบื้องต้นนะคะของที่ขายอยู่ในตลาดด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ออกไปทุกวันนะคะตามตลาดใหญ่ๆนะคะทั้งตลาดตามชานเมืองนะคะตลาดในกรุงเทพนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มาที่ตลาดสามย่านค่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: ย่านตลาดสามย่านมาให้ความรู้นะคะ
1: พบอะไรเยอะไหมคะ
0: ตอนเบื้องต้นนี่ไม่ตลาดสามย่านดีค่ะนะคะไม่ได้พบอะไรที่ปนเปื้อนนะคะแล้วก
1: ็
0: มาให้ความรู้ด้วยว่าจะต้องทำยังไงจะล้างผักผลไม้วิธีไหนการสังเกตของที่เราจะซื้อสดๆเนี่ยหน้าตาของสินค้าเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนต่างๆแบบนี้นะคะเราก็จะตระเวนไปเรื่อยๆทุกวันตามตลาด
1: ได้ค่ะสุดท้ายมีช่องทางไหมคะถ้าเราพบแล้วเราถ่ายภาพลงไปเห็นปุ๊บแล้วมันเตือนเลยว่าอันตรายไม่ผ่านอย.หรืออย.ไม่รับรองเหล่านี้มีช่องทางแบบนี้ไหมคะสั้นๆครึ่งนาทีค่ะมีไหมคะ
0: การในกรณีที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพและต้องการเช็คว่าสินค้านั้นขึ้นทะเบียนกับอย.หรือเปล่านะ
1: คะ
0: ท่านเอาเลขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนยาอาหารเครื่องสำอางเนี่ยที่อยู่เนี่ยนะคะก็เช็คได้ทั้งเลขนะคะกับไลน์ของเรานะคะหรือแอปพลิเคชันของเราใส่เลขเข้าไปก็ตรวจสอบกับฐานข้อมูลอย.ได้เลยนะคะ
1: ว่
0: าตรงกับขึ้นทะเบียนไหมหรือไม่มีเลยอันนี้น่าจะแปลว่าเป็นของเถื่อนค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะเอาละค่ะก็เห็นช่องทางสามารถตรวจสอบได้นี่คือเรื่องราวของนวัตกรรมทางยาที่ต้านพิษโบทูลินุมซึ่งทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษและอันตรายอาจถึงแก่ชีวิตได้วันนี้ต้องขอบคุณเลขาธิการอย.ค่ะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมที่ให้เกียรติกับรายการของเราในเช้าวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้คุณลลดาและคุณวิรัตดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีวันแม่สวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
4: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทัพนักตะกร้อทีมชาติไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชุดชายเป็นสมัยที่37ในศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกคิงคัพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว